0: มีลูกกันมากยิ่งขึ้นนะคะโดยกำหนดให้ปี2030นะคะเป็นช่วงเวลาที่เรียกกันว่าเป็น final opportunity to reverse the trend นะ
1: คะ
0: ก็คือพยายามที่จะปรับตัวเลขอัตราการเกิดเนี่ยให้มันขยับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ต่ำเตี้ยไร่ดินมาต่อเนื่องกัน45ปีไม่น่าเชื่อเลยสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะก็คือเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจนั่นแหละนะคะแล้วก็ประชากรสูงวัยตอนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ภาวะสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะอีกอย่างนึงก็คือผู้หญิงนะคะมีอิสระในการเลือกมากยิ่งขึ้น
1: ก็ไม่อยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกตอนนี้กำลังอาจจะยังแบบสนุกกับการทำงาน
0: ใช่ค่ะแล้วก็จากการสำรวจของสหประชาชาตินะคะที่ทำขึ้นในหลายครั้งหลายคราวเนี่ยก็พบว่าญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดนะแล้วก็มีอัตราของจำนวนประชากรเด็กเนี่ยต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกค่ะนะในจำนวนประเทศ38ประเทศนะคะที่มีประชากรต่ำกว่า40ล้านคนค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องของเด็กเกิดใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: แพ้ว่าก็หลายๆประเทศนะบ้านเราก็น้อยลงไหมนะ
0: ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญที่สุด
1: สำคัญที่ทำให้คนเหมือนตัดสินใจว่ายังไม่มีเพราะว่าห่วงในเรื่องของอนาคตจะดูแลได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวนี้ค่าการเรียนค่าการใช้ชีวิตแล้วก็สังคมมันไม่ปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้หลายคนคอนเซิร์น
0: หลายสัปดาห์ที่ได้พูดคุยกับคุณคริสเตียนฮานจากสิงคโปร์ก็บอกเช่นกันว่าสิงคโปร์ก็เผชิญปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะข่าวต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนิดหนึ่งจะฟีฟ่าแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้มันก็มีประเด็นอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของค่าตั๋วนะคะปีนี้ค่ะฟีฟ่าเขาใช้ระบบ Dynamic Pricing เป็นครั้งแรกในการจัดนะคะก็ค่าตั๋วเนี่ยดันทะลุไปนะคะอยู่ที่ประมาณเทียบเป็นเงินไทยก็คือ 134,000 บาทซึ่งก็โดนแฟนบอลเนี่ยประนามครั้งใหญ่ว่าแบบโอ้โหคุณทำออกมาได้ยังไงราคาแบบนี้มันเป็นการทรยศคนดูชัดๆ นะคะ เขาบอกว่า FIFA ตัดสินใจใช้ระบบกำหนดราคาที่เรียกว่า Dynamic Pricing ก็คือเป็นยังไงล่ะมันไม่ฟิกราคาพี่เจก็คือปรับเปลี่ยนไปตามอุปสงค
0: ์
1: คุณต้องการเยอะ
0: ต้องการเยอะตั๋วก็แพง
1: ใช่นะคะเขาบอกว่ามันเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยนะคะส่งผลให้ราคาตั๋วเนี่ยพุ่งสูงขึ้นทุกคนมองว่านี่มันเป็นการขูดรีดนะคะโดยฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มในวันที่10มิถุนายนบรรยากาศตอนนี้ก็ต้องแบบตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ถูกบดบังด้วยกระแสความไม่พอใจของแฟนบอลนะคะเขาบอกว่าโดยราคาสูงที่สุดนะคะอย่างในรอบแบ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะคะตั๋วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 130,000 บาทสำหรับนัดเปิดสนามของทีมชาติสหรัฐพบกับปารากวัยที่ลอสแองเจลิสเนี่ยแล้วก็จำนวนตั๋วเนี่ยนะคะมีราคาราว 60,000 บาทเลยทีเดียวในรอบนัดเปิดสนามนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทางนี้เนี่ยตั๋วยังเปิดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ทางการของ FIFA ในส่วนการขายช่วงท้ายหลังเปิดขายเป็นล็อตๆตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาคือถ้าเกิดว่าตั๋วถูกที่สุดจะอยู่ที่ 10,000 กว่าบาท 12,000 กว่าบาทแต่ว่าพอยิ่งใกล้เวลาการแข่งขันนัดสำคัญปุ๊บมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนจองตั๋วเครื่องบินนะคะเขาก็เลยบอกว่าหรือแม้กระทั่งประเภทที่นั่งเขาบอกว่าประเภทที่นั่งเขาจะมีอย่างเป็นแคตเกอรี่1แพงสุดไปจนถึงแคตเกอรี่4ที่ถูกที่สุดแต่ความผิดปกติด้านราคาเนี่ยเช่นบางทีเนี่ยไอ้ตั๋วที่มันถูกที่สุดก็อาจจะแพงที่สุดก็ได้ถ้าคุณไปจองใกล้ๆวันราคาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไปรอบรองชนะเลิศเนี่ยตั๋วตอนนี้แตะเข้าไปที่300,000กว่าบาท360,000บาท
0: คุณพระช่วย
1: แพงมากเลยนะคะแต่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดแฟนบอลยินดีเขาก็บอกว่าตอนนี้ตั๋วแพงแล้วก็แฟนบอลที่ยินดีจ่ายก็ยังสามารถซื้อตั๋วได
0: ้
1: นะคะซึ่งตอนนี้มันก็ต้องดูแมตช์แหละนะคะตอนนี้ตั๋วก็คือ300,000กว่าบาทแล้วก็รีเซลเองถ้าตั๋วรีเซลเขาก็บอกว่าที่น่าตกใจกว่านั้นในตลาดรีเซลของ FIFA เองเนี่ยเขามีการนำเอาตั๋วรอบชิงชนะเลิศวันที่19เนี่ยมาประกาศขายแล้วประกาศขายในเว็บแทนที่จะถูกแพงขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่า FIFA จะต้องได้ส่วนแบ่งด้วยทุกอัตรา 30% นะคะดูโหดร้ายแต่ว่าทาง FIFA เขาก็ออกมาบอกอยู่นะคะว่าเขามีเหตุผลนะคะคือเขายอมรับในเบื้องต้นว่าโอเคจะทบทวนกลยุทธ์ใหม่ในปี2030แต่เขาก็บอกว่าที่ตั้งตั๋วราคาแบบนี้เนี่ยมันคือการป้องปกป้องนโยบายราคาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เราจะนำรายได้ไปสนับสนุนวงการฟุตบอลในประเทศต่าง
0: Oh,
1: นะคะเขาก็บอกว่าจะถูกเงินที่เหลือเนี่ยจะเอาไปลงทุนในวงการฟุตบอลผ่านโครงการ FIFA Forward
0: อ๋อค่ะ

0: รีดไถในสมมติว่าคนอยากจะไป
1: ในสภาวะที่โลกเป็นแบบนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มีภาวะสงครามแบบนี้ทุกคนอ๋อแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะคือคนรวยอ่ะยังไงเขาก็มีปัญญาจ่าย
0: ใช่ไหมมันก็จะทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนนะคะ
1: ช่องว่างของโลกมันกว้างเหลือเกินนะคะเอามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องสุขอนามัยโลกกันบ้างนะคะมีรายงานจากหลายสำนักข่าวเลยทีเดียวอย่างเช่น CNN BBC นะฮะ Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo a public health emergency of international concern ค่ะนะคะตอนนี้สหประชาชาตินะคะประกาศนะคะขออภัยไม่ใช่สหประชาชาติองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะฮะประกาศวิกฤตไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและอูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากที่พบว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกิดจากไวรัสสายพันธุ์ที่มันพบยากแล้วก็ไม่มีวัคซีนหรือว่าไม่มียารักษาเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองในปัจจุบันไวรัสสายพันธุ์นี้เรียกว่าสายพันธุ์บันดิบูโยนะคะแตกต่างไปจากการระบาดของสายพันธุ์ซาอีในอดีตที่ตอนนี้มีวัคซีนควบคุมแล้วก็เลยทำให้องค์การอนามัยโลกต้องยกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินค่ะเอาละค่ะ
0: ใช่อีโบลาที่มาจากลิงสมัยก่อนตาย
1: ค่ะและช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปติดตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการเก็บตกที่ประชุมสุดยอดทรัมป์สีจากอาจารย์ภากรกัตทลีประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนด้วยค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุฎานและ
0: แพตตี้อนัญญพัฒน์ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามเกร็ดเก็บตกจากการประชุมสุดยอดทรัมป์สีโดยอาจารย์ภากรกัตทลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญจีนค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมอรุณสวัสดิ์ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่สละเวลามาให้แก่รายการ Good Morning อาเซียนนะคะเมื่อพูดถึงเกร็ดเก็บตกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสนใจอยากจะฟังอาจารย์มากรวมทั้งเราสองคนด้วยค่ะอาจารย์คะไม่ใช่ว่าในการประชุมของทรัมป์และสีจิ้นผิงเนี่ยซึ่งถือได้ว่าเป็นสองผู้นำยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยมีมุมไหนบ้างที่อาจารย์ประทับใจค่ะ
4: ครับมุมแรกครับผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นเกือบตรงกันเนาะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก่อนเยือนจีนกับขณะเยือนจีนเนี่ยนะครับมีท่าทีที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก่อนเยือนจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยนะครับมีการเกือบพูดถึงจีนค่อนข้างจะผมใช้คำว่าแข็งก้าวกันนะครับผมค่อนข้างดุดันนะครับแต่พอนะครับไปเจอกับนะครับสีจิ้นผิงนะครับดูค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับมากขึ้นนะครับเราเห็นนะครับจากภาษากายนะครับจากการเถื่อทักทายนะครับแล้วก็สีจิ้นผิงเองนะครับก็ดูนะครับจะให้เกียรตินะครับโดนทำนะครับอย่างเอื้อมากเลยแหละนะครับแล้วอีกอันนึงที่เราเคยสังเกตได้ก็คือว่าในประเด็นนะครับละเอียดอ่อนอย่างเถื่อไต้หวันเนา
1: ะ
4: ก็จะได้เห็นว่าในขณะที่พูดคุยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือน นะครับประเทศจีนเนี่ยน่าจะได้ถกกันเรื่องนะครับไต้หวันค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่าก็มีประเด็นนะครับเพื่อนบ้านของนักจีนอย่างเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยก็

0: ยังคงมีประเด็นนะครับกับไต้หวันเนา
1: ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็จะพูดคุยเรื่องนี้เยอะนะครับแต่พอไปเจอกันจริงแล้วเนี่ยพูดคุยเรื่องนี้แล้วคือเปิดเผยออกมาอย่างสาธารณะค่อนข้างน้อยก็มีแค่ประเด็นที่ว่านะครับสีจิ้นผิงก็เน้นย้ำว่าอย่าก้าวข้ามนะครับเส้นแดงหรือนะครับพูดในภาษาประชาบ้านก็คือว่าดีลได้ทุกเรื่องคือแบบยูจะมาขอให้เราซื้ออะไรก็บอกได้นะครับแต่อย่าข้ามมานะครับในเขตแดนเกือบไต้หวันนะครับเพราะถ้าข้ามมาก็มีปัญหาอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่นะครับสีจิ้นผิงได้เคยกล่าวไว้ตรงนี้แล้วอีกอันหนึ่งที่หลายคนก็นะเกิดประเด็นนะครับว่าทำไมสีจิ้นผิงนะครับถึงนับยกนะครับคำว่านะครับกับดักนะครับทูซิติดิสนับอันนี้นับคืออะไรกันแน่คือต้องย้อนกลับไปว่าในประมาณนับ 2,500 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของอะไรครับเอเธนในตอนนั้นนะครับที่เป็นนะมหาอำนาจรุ่งเรืองนะครับขึ้นมาใหม่นะครับกับสปาร์ตานะครับที่นะครับเป็นมหาอำนาจเดิมนะครับก็เปรียบได้เหมือนกับจีนและอเมริกานะครับซึ่งสีจิ้นผิงก็เตือนนับโดนก็ทำว่าเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับกับแบบนี้นะเพราะถ้าไม่งั้นก็จะซ้อนะครับก็จะคือซ้ำรอยนะประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ต้องทำสงครามกันแล้วเละกันไปข้างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นและพอเรามาดูในมื้ออาหารค่ำเราก็ได้เห็นว่าทางสีจิ้นผิงเนี่ยค่อนข้างจะให้เกียรติโดนัลด์ทรัมป์และทั้งคู่ล่ะครับนะเพราะว่าทั้งคู่ก็ต้องการที่จะดีลการค้ากันให้ได
1: ้
0: ทำไมผมถึงพูดว่าทั้งคู่ต้องการจะดีลการค้ากันให้ได้ถ้าเรานะครับย้อนกลับไปนะครับช่วงเวลาก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเยือนเนาะเราจะเห็นได้ว่าเขาก็ดีลกันที่นะครับเกาหลีใต้คือนะครับให้นะครับทีมการค้านะครับไปคุยกันก่อนถ้าคุยกันรู้เรื่องนะโมเมนตัมการคุยของนักผู้นำก็จะดีเราเลยได้เห็นนะครับนั้นที่มือค่ำเราเห็นว่าในมือค่ำเนี่ยนะครับเขาจัดโต๊ะมีนัยยะนะนะครับอันนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่านะครับโต๊ะนะมีนัยยะมากนะครับอย่างคือโต๊ะหลักนะครับ10นะครับโต๊ะหลักเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีนะครับแต่นะครับผู้นำนะครับของทางนะรัฐบาลนะจีนแล้วก็อเมริกานะครับจะไม่ได้มีนะครับ CEO นะธุรกิจเลยร่วมโต๊ะและข้างกายของสีจิ้นผิงจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับแล้วก็มีการนะครับสลับสับวางนะครับระหว่างนะครับคนในรัฐบาลจีนนะครับแล้วก็คนในรัฐบาลนะครับของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นได้เลยว่านะครับหวังอี้นะครับแล้วก็เหอรี่เฟิงได้มาอยู่ในนะครับโต๊ะหลักถ้าย้อนกลับไปในปีนะครับ2017ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยมาเยือนครั้งแรกเขาอยู่แค่โต๊ะรองนะครับซึ่งเราจะได้เห็นเลยว่านะครับหวังอี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่นะกลุ่มบางเหียนแล้วนะต่างประเทศแล้วก็จะเห็นนะบทบาทอย่างมากเลยในช่วงนะ 2-3 ปีมานี้นะครับอีกคนนึงครับเหอรี่เฟิงคนนี้คือนะเป็นคนที่ไปดีลการค้าและใครอีกที่อยู่บนนะครับโต๊ะในฝั่งอเมริกานะครับมาโคลูบิโอซึ่งอันนี้นะครับก็เรียกเสียงฮือครับฮือฮาด้วยเหมือนกันนะว่าไหนนะครับบอกว่านะครับมาโคลูบิโอนะครับโดนเผื่อคว่ำบาตรในจีนไปแล้วนะครับตั้งแต่ในประเด็นนะครับเกี่ยวกับซินเจียงแล้วทำไมแล้วครั้งนี้ถึงเข้ามาได
1: ้
0: อันนี้ต้องบอกเลยว่าก็เป็นความตั้งใจของทางการรับจีนนั่นแหละนะครับที่มีการมาเปลี่ยนชื่อเรียกในภาษาจีนนะครับกับมาโคลูบิโอนะครับถึงแม้ว่านะครับชื่อเรียกในภาษาจีนอันใหม่อาจจะไม่ได้นะครับคือแบบไพเราะนะครับสนองหูมากนะครับเพราะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าคือสติปิดนะครับแต่นั่นแหละนะครับก็เป็นกลไกทางการนะทูตของจีนแล้วก็สามารถส่งสัญญาณออกมาว่าก็ขนาดคนที่แข็งกล้าวต่อจีนนะครับอย่างลูบิโอจีนก็ให้เกียรติที่เข้ามาตั้งใจที่จะทำให้เกิดการนะเจรจาได้จริงๆเหมือนให้จีนได้นะครับแสดงนะจุดยืนนะครับมาโดยตลอดว่าถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่าบานปลายควรจะคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สามารถมาร่วมมือกันได้แต่ที่น่าสนใจครับเราจะเห็นเลยว่ามีคนในครอบครัวโดนัลด์ทรัมป์ได้นั่งนะครับโต๊ะหลักด้วยก็คือนะครับลูกชายของเขาแล้วก็ลูกนะครับเผื่อสะใภ้อันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าในโลกโซเชียลจีนนะครับก็พูดถึงจุดนี
1: ้
0: นะครับว่าเนี่ยโดนนับเสียงผิงให้ความสำคัญกับทรัมป์อย่างมากแล้วเมื่อเรามาดูนะครับในแบบโต๊ะนะครับลายรอบเราจะเห็นได้เลยว่ามีการนะครับจัดโต๊ะของนะครับ CEO เนี่ยนะครับทั้งฝั่งอเมริกาแล้วก็จีนเนี่ยโดยการ

การให้ลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จีนนะครับมุ่งมั่นที่จะดีลกับอเมริกาคือต้องบอกว่าโต๊ะนะครับที่นะครับรองลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นโต๊ะของนักเจ้าหน้าที่นะครับระดับสูงนะครับของทั้งสองประเทศนะครับแล้วโต๊ะนะครับที่สาม

0: แล้วต้องบอกว่านะครับมาดามโจเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับเป็นเพียงสาวโรงงานนะครับแต่นะครับขึ้นมากุมนะบางเหียนโรงงานที่ถือว่านะครับเป็นซัพพลายเออร์นะครับชั้นดีเลยให้กับ Apple นะครับเพราะทำเกี่ยวกับกระจกหน้าจอนะครับเลนนะเทคโนโลยีเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับแล้วโต๊ะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้นำในนะครับทางด้านนะครับการเงินนะครับผมในกลุ่มผู้นำในส่วนของทางด้านนะครับการบินเลนเนี่ยนะครับเนี่ยที่สิ่งที่เราได้เห็นว่าเขาก็เรียงลำดับว่าอะไรสำคัญกับจีนอย่างมากในตอนนี้แล้วก็อเมริกาคือในด้านของ AI นะครับนั้นเป็นหลักเลยอาหารก็เหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสีเลี่ยนผิงนี่ละเอียดนะเพราะว่าอาหารอันแน่นอนไปเยือนปักกิ่งก็มีอะไรครับเผื่อเปิดจริงเขายานะครับเป็ดปักกิ่งนะครับเพราะถึงก็เป็นเผื่อซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วน
1: ะ
0: แต่อันที่น่าสนใจอย่างมากเลยคือหลายคนบอกว่าค่อนข้างเอาใจโดนัลด์ทรัมป์นะนะครับเพราะมีอะไรครับซี่โครงครับผ
1: ม
0: นะครับมีนะครับซี่โครงเนื้อย่างนะครับผิวนอกนะกรอบนอกนะข้างในนะชุ่มฉ่ำนะเป็นเวลดันเพราะโดนัลด์ทรัมป์ครับชื่นชอบนะครับเผื่อสเต็กนะครับแบบเวลดันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้เห็นแล้วจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราไปดูในตัวอาหารเนี่ยจะเป็นการนะครับผสมผสานกันระหว่างนะครับตะวันตกแล้วก็อาหารจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะเวลาที่สีจิ้นผิงเขาจะมีการนำเสนออาหารนะครับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารนักสไตล์นะหัวหยางนะครับซึ่งเป็นนะครับอาหารที่นะครับกินแบบนะครับรสชาติแบบสบายๆนะครับผมนะเป็นอาหารแบบจีนนะครับชั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับแต่พอโดนเราทำมาค่อนข้างเอาใจพอสมควรอันนี้ก็ต้องมีและแต่ในมุมของสีจิ้นผิงเขาอาจจะมองว่าเขาก็ต่างตอบแทนไงเพราะย้อนกลับไปใน2017ที่สีจิ้นผิงเองก็เดินทางไปเยือนนะครับมาอาราโก้ในตอนนั้นเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาก็จัดนะครับนิวยอร์กนะครับสตรีทนะครับแบบไดเอทให้กับสีจิ้นผิงนะครับผมก็เลยนะครับมีการนะครับมองกันว่าสีจิ้นผิงเองก็อาจจะจดจำนะครับเมนูนั้นได้นะครับแล้วก็นำเสนอให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็เหมือนกับในวันที่นะครับ15ที่สีจิ้นผิงเนี่ยนะครับชวนโดนแล้วทำนะครับไปคุยกันแบบส่วนตัวที่นะครับจงหนานไห่นะครับเสียงถึงก็บอกว่าที่ผมนับชวนคุณมาที่นี่นะครับซึ่งนะครับเป็นสถานที่ที่เรียกว่าพิเศษนะครับน้อยคนที่จะได้ไปเยือนนะครับนอกจากนะมีจะมีปูตินมีอะไรเงี้ยนะเสียงถึงเผื่อบอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ผมไปนะครับที่มาอาราโก้คุณดูแลอย่างดีผมก็ต้องตอบแทนคุณในตรงนี
1: ้ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วในสายตาคนจีนนะคะเขามองการมาของทรัมป์ในวันนี้นะต่างไปจากทรัมป์ในยุคที่เข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2ที่แบบว่าบีบจีนอย่างหนักเรื่องการค้ายังไงบ้างคะ
0: โอ้อันนี้นะครับอย่างที่ผมได้นะครับนำเรียนไปตอนแรกนะครับว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส
1: ์
0: นะครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนมาและนะครับระหว่างมาเผื่อไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับคนจีนก็เหมือนกันนะครับนะคนจีนคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับบอกว่าเออดูโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะควบคุมอารมณ์นะครับตนเองนะครับได้แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้นะคนจีนนะครับจะมองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับจะขึ้นลงนะครับตาที่เขาจะกล่าวอะไรนะครับก็ไม่ค่อยดูโพยหรอกนะครับก็เป็นไปตามอารมณ
1: ์
0: นะครับนะแต่ถ้าเรานับย้อนกลับไปดูนะครับในค่ำคืนนะครับ14นะครับผมจะเห็นเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเขาตั้งใจนะครับที่จะเอ่ยสมทรพจน์มากเลยนะครับมีการนะครับดูนะครับโพยนะครับเพราะว่าเขานะพูดถึงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนด้วยนะนะครับนะเขามีการนะพูดถึงอะไรรู้ไหมครับว่านะครับมหาลัยนะชิงหัวที่สีจิ้นผิงนะครับเรียนจบมาเนี่ยนะครับทางอเมริกาก็มีส่วนนะครับทำให้เกิดมหาลัยแห่งนี้ขึ้นนะนะครับมีการเล่าถึงประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งถ้าเขาพูดผิดก็จะมีปัญหาโดยทันทีถูกไหมเราเห็นเลยว่านะครับโดยทำนับเตรียมตัวมาอย่างดีและคนจีนนะครับก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับมาในครั้งนี้เนี่ยที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์มีจุดประสงค์ที่จะมาดีลกับจีนให้จีนนะครับซื้อสินค้าจากอเมริกานะครับนะครับคือไม่ว่าจะโบอิ้งนะครับไม่ว่าจะถั่วเหลืองนะครับไม่ว่าจะนะครับธุรกิจของอเมริกายังคงสามารถทำในจีนนะครับต่อไปได้นะครับอย่าง Nvidia ดังนั้นเนี่ยนะคนจีนก็เลยคอมเมนต์กันว่าก็ไม่แปลกหรอกก็เขาต้องการจะมาคุยดีลกับเรานี่ก็เป็นพ่อค้ายังไงเขาก็ต้องมาคุยดีอยู่แล้วนะครับแต่จำนวนไม่น้อยนะก็บอกว่าโดยการที่มาในครั้งนี้นะครับจีนก็ได้ภาพลักษณ์ที่ดีนะนับคนจีนนะครับหลายคนก็คอมเมนต์ในเชิงประชานิยมนะครับก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมขนาดผู้นำแบบโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับที่แบบกล้าวมากๆเลยเนี่ยก็ยัง นะครับมานะครับ3มิตรกับ

0: ดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าจีนคือ number one อันนี้คือมุมมองของคนจีนนับในคอมเมนต์ของเขานะนับและอีกหลายคนก็บอกว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ดูเป็นคู่แข่งที่คุยรู้เรื่องมากขึ้นนะนับและหลายคนก็บอกว่าเนี่ยขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้ไห
1: ม
0: นะครับผมคือนะครับไม่อยากได้แล้วพวกกำแพงเลยนะเพราะว่าคนจีนหลายคนเมื่อปีแล้วโอ้โหนะครับคอมเมนต์ก็ดุเดือดมากเลยว่าเฮ้ยจัดดีลการค้าก็ดีไปดิคือจะมาตั้งกำแพงภาษีอะไรขนาดนี้คือมันเจ็บตัวกันทั้งคู่นะนู่นนี่นั่นนะครับดังนั้นเนี่ยคนจีนหลายคนก็บอกว่าเนี่ยอ่ะโอเคก็เป็นแบบนี้คือมันก็ดีนะนะครับมันก็อยู่ด้วยกันได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เหมือนภาพลักษณ์ของทรัมป์ดีขึ้นในมุมมองของชาวจีนนะคะ
0: แล้วสีจิ้นผิงก็ดีขึ้นด้วยนะครับ
1: อืมค่ะแล้วสุดท้ายเหมือนจากที่อาจารย์ได้เห็นการประชุมสุดยอดตอนจบอาจารย์มองว่าหลังจากนี้ใครจะดีลต่างๆใครเป็นผู้แชผู้แพ้ผู้ชนะไหมคะ
0: โอเคคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามความจริงนะครับผมเรายังไม่สามารถที่จะดูได้หรอกนะครับว่าใครแพ้ใครนะครับชนะนะครับแบบชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือว่าสีจิ้นผิงก็ได้ภาพใหญ่ที่ใหญ่มากเลยนะครับคือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับต้องมาดีลด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็บอกว่านะครับชนะได้นะครับชัยชนะทำให้จีนนะสามารถซื้อสินค้าได้นะแต่รัฐบาลจีนก็มีการแถลงออกมาแล้วว่าทั้งหมดที่ดีลด้วยเนี่ยคือดีลนะครับเบื้องต้นนะยังมีอะไรอีกเยอะที่ยังอยู่ในรายละเอียดนะครับแล้วก็ตามสไตล์จีนครับนะครับก็แถลงออกมาว่ายังคงที่จะต้องเร่งนะครับทำให้นะครับสำเร็จต่อไปซึ่งก็มีนัยยะครับว่าถ้ามีอะไรขัดแย้งกันอีกจีนก็พร้อมที่จะถือไพ่ในส่วนของนะครับตั้งกำแพงด้วยเหมือนกันนะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็ต้องยังตรงนะต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าในเชิงแบบในยะนะครับในเชิงทางการนะครับพูดแหละนะทั้งคู่ก็ชนะแหละนะครับในมุมของนะตนเองแหละนะครับจีนก็ชนะในมุมที่ว่าเนี่ยนะครับจีนก็สามารถที่จะบอกได้ว่านะครับฉันก็เป็นตัวกลางของโลกจริงนะนะครับพอแม้แต่นะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็ต้องมาคุยด้วยนะครับในประเด็นเรื่องของอิหร่านต่างๆเนี่ยนะครับฉันไม่ได้กระโดดเข้าไปยุ่งเองนะนะครับแต่นะครับอเมริกาเนี่ยนะมาขอให้นะครับผมในการทำให้นะเกิดการนัดเจรจาพูดคุยได้นะครับแต่ในมุมของโดนัลด์ทรัมป์ก็มองว่าเนี่ยนะครับจีนเองก็ต้องยอมซื้อสินค้าของอเมริกาก่อนที่มันต้องครับ
1: ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นใช่ไหมคะอาจารย์คะว่าไม่ว่าจะต่างฝ่ายต่างยืนอยู่บนฝั่งของตัวเองอย่างไรถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มโน้มเข้ามาหากันในบ้างแล้วเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่สีจิ้นผิงพาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปดูต้นไม้ใหญ่สองต้นใช่ไหมคะที่โน้มกิ่งเข้าหากันเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองประเทศเนี้ยคือตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดใช่ไหม
0: ถูกต้องครับตัดกันไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้นะครับเป็นนัยยะสำคัญเลยครับผมเพราะว่าเนี่ยผมถึงบอกว่านะครับโดนัลด์ทรัมป์เองก็ทำการด้านมาอย่างดีนะครับมีการนะครับพูดถึงการนะครับเชื่อมโยงระหว่างนะครับมหาลัยนับชิงหัวนะครับที่ติดนะครับเรียนนะครับกับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับจีนและอเมริกาที่มีอย่างยาวนานนั่งจริงแล้วโดนัลด์ทรัมป์นะครับพูดถึงประเด็นเรื่องของนะครับของจีนด้วยนะนะครับว่าจริงแล้วนะครับของจีนเนี่ยนะครับความเชื่อนะครับของคนจีนเองเนี่ยก็มีอยู่ในอเมริกามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วนะครับแม้แต่นะครับที่นะครับศาลอเมริกานะครับก็มีรูปนะครับสลักของจีนอยู
1: ่
0: ดังครับ
1: ค่ะอันนี้ก็แบบว่าเป็นที่ประทับใจของคนจีนเลยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์ภากรกัจฉรีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วผู้เชี่ยวชาญจีนนะคะขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สบาย

0: นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังทุกฉบับนะคะยังคงพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวนะคะกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่จุดตัดถนนอโศกดินแดงนะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะก็ได้ออกมาพูดถึงพฤติกรรมคนขับรถไฟที่ดูจากกล้องวงจรปิดนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำป้อมโบกธงแดงบอกว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและยังไม่ให้ผ่านแต่ว่าคนขับรถไฟกลับไม่ชะลอหรือว่าหยุดรถก็ทำให้ไปชนกับรถเมล์ที่จอดขวางอยู่บนถนนก็ได้นำกล่องดำรถไฟมาแล้วนะคะและกำลังประสานผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบส่วนระเบียบของการโบกธงแดงก็ต้องไปตรวจสอบว่าขั้นตอนการโบกนั้นต้องให้รถไฟห่างจากกี่เมตรและจะต้องโบกธงเขียวเพื่อเป็นสัญญาณให้ผ่านได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นว่าพนักงานโบกธงไม่นานและหันหลังให้กับรถไฟถือว่าประมาทหรือไม่ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่าต้องไปตรวจสอบกับการรถไฟถึงระเบียบดังกล่าวส่วนคนขับรถเมล์ที่จอดคร่อมรางรถไฟก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีความผิดพรบจราจรหรือไม่รวมถึงสัญญาณไฟแดงที่กระพริบในช่วงเกิดเหตุประเด็นนี้ก็ต้องประชุมหารืออีกครั้งถึงแนวทางการแก้ไขความร่วมมือประชาชนที่สัญจรผ่านรางรถไฟให้ความเคารพกฎจราจรและมีจิตสำนึกเพราะว่ายังมีเส้นทางร่วมทางแยกแบบนี้เป็นร้อยจุดค่ะทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับการสน.มักกะสันก็เปิดเผยนะคะว่านายสมยพรสวนกูลอายุ46ปีคนขับรถไฟถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นๆหากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำในรายละเอียดอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วอาจจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นได้ควบคุมตัวเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่เมื่อวานและต้องเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในส่วนของหลักการปฏิบัติหน้าที่โดยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาหลังจากที่ควบคุมตัวมาให้ปากคำก็ได้ปล่อยตัวกลับไปและจะเรียกเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งทั้งหมดก็จะต้องนำคำให้การและพยานแวดล้อมทั้งหมดมารวบรวมพิจารณาเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับนายลาภิตทองบุญคนขับรถเมย์ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกไฟคลอกช่วงลำตัวส่วนล่างก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนสอบปากคำและยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานว่ามีคลิปวิดีโอวงจรปิดปรากฏภาพพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟของการรถไฟกำลังยกธงแดงให้กับขบวนรถไฟคันเกิดเหตุตอนเวลา 15:35 นาทียกค้างไว้เกือบ1นาทีก่อนจะเอาธงแดงลงจากนั้นรถไฟขบวนดังกล่าวก็วิ่งมานะคะจากการสังเกตไม่ได้ลดระดับความเร็วจากภาพวงจรปิดก็จะเห็นว่าพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟหลังจากเอาธงสีแดงลงก็ได้หันหลังให้กับฝั่งรถไฟที่วิ่งมาและหลังจากที่เกิดเหตุแล้วพนักงานคนดังกล่าวมีที่ท่าทีตกใจมีการรายงานว่าการยกธงแดงเป็นสัญญาณว่าอันตรายมีรถกีดขวางรางขั้นตอนยกธงแดงก็จะทำหลังพนักงานแผงไม้กั้นรถไฟประสานทางวิทยุกับคนขับรถไฟแล้วก็คาดอาจติดต่อไม่ได้ก่อนเกิดเหตุ

0: สลดค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะช่วง1ทุ่มค่ะทางด้านของผู้กำกับการสน.มักกะสันก็ได้เปิดเผยอีกครั้งนะคะหลังจากนำนายอุเทนจอมคีรีพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถพนักงานแผงกั้นรถไฟมาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธส่วนรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าตำรวจได้นำตัวคนขับรถไฟขบวนดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ให้อนัสสัญญาณหรือคนโบกธงไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจผลการตรวจออกมาว่านายสมยพรสวนกูลคนขับรถไฟผลตรวจมีสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนก็เตรียมแจ้งข้อหาขับเสพอีกข้อหาหนึ่งส่วนคนโบกธงผลออกมาไม่พบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ค่ะแฉผอ.ขอ.ร.ฝ่าฝืนธงแดงเจาะเลือดเจอสารเสพติดแจ้งข้อหาประมาทแล้วโชเฟอร์ปอ.จ่อโดนด้วยสลดใจหนุ่มปริญญาโทเหยื่อตำรวจแจ้งข้อหาแล้วคนขับรถไฟประมาททำผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสพร้อมพนักงานแผงกั้นคนยกธงเผยผอ.ขอ.ร.รถไฟแจ้งเพิ่มขับเสพหลังตรวจเลือดพบสารเสพติดในตัวส่วนคนขับรถปอ.ที่ยังเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาลส่อแววถูกแจ้งอีกคนผบ.ตร.ลั่นรถเมย์จอดคร่อมรางเข้าข่ายประมาทชัดชี้ไม่ควรทำย้ำต้องเข้มวินัยจราจรกรุงเทพขณะที่วงจรปิดเปิดภาพพนักงานกั้นยกธงแดงเตือนอันตรายนานนับนาทีแต่ขบวนสินค้าพุ่งชนสนั่นไม่ลดความเร็วสะเทือนใจญาติ8เหยื่อช่วยแห่ตรวจ DNA แน่นนิติเวชรู้ชื่อแล้ว2ศพหนึ่งในนั้นเป็นผู้จัดการหนุ่มปริญญาโทออสเตรเลียลูกผู้พิพากษาอีกรายเป็นสาวไทยวัย57ปีเร่งตรวจ DNA คาดรู้ผลครบถ้วนอังคารนี้อนุทินรุตเยี่ยมผู้ป่วย ICU ที่คาเมเลียนสั่งขสมก.รฟท.เยียวยาเต็มที่วางมาตรการแก้ไขลดจุดตัดหรือขุดอุโมงค์เพจดังโพสต์ภาพประจานรถปอ.สีน้ำเงินยังจอดคร่อมรางรถไฟในจุดมรณะทั้งที่ผ่านแค่วันเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะคะภาพหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำมาเสนอก็คือเป็นภาพขณะนายอุเทนจอมคีรีพนักงานแผงไม้กั้นยกธงแดงส่งสัญญาณอันตรายแต่รถไฟที่นายสมยพรสวนกูลขับมาไม่ลดความเร็วจนชนกับรถปอ206ล่าสุดก็แจ้งทั้งคู่ข้อหาประมาทและยังพบสารเสพติดในตัวนายสมยพรด้วยเป็นภาพพนักงานขับรถไฟนะคะที่ถูกนำมาเสนอเนี่ยก็ไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบของการรถไฟด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในขณะที่เรารายงานข่าวก็มีเพจ Railway Story ครับเรื่องราวบนหมอนไม้ก็โพสต์ภาพเป็นคลิปวิดีโอพร้อมกับแคปชั่นนะครับบอกว่าไปไม่ได้ถอยไม่ได้เมย์ส้มสู้ชีวิตก็ยังคงมีรถเมย์นะครับที่จอดคล่อมเส้นทางรถไฟบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับรวมถึงรถยนต์หลายๆคันด้วยนะครับก็ยังคงทำพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่นะครับแล้วมาดูความคืบหน้าของการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่สุดทุกๆรูปแบบนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรุนแรงดังกล่าวที่โรงพยาบาลคาเมเรียนนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุทุกคนย่ำแย่มากรวมถึงพนักงานขับรถไฟและพนักงานขับรถโดยสารที่อยู่ในอาการโศกเศร้าและก็ร้องไห้ตลอดเวลาโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเน้นย้ำให้ขสมก.และรฟท.ดูแลเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่และสูงสุดเนื่องจากผู้ประสบเหตุใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐส่วนในระยะยาวจะต้องหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยโดยอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือใช้วิธีการขุดอุโมงค์บริเวณจุดตัดเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดความผิดพลาดของมนุษย์นะครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้ประสานงานกับบริษัทประกันภัยและกองทุน

0: ครบ.เพื่อเร่งรัดจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตมีกรอบวงเงินชดเชยรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บมีค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับก็ชี้แจงว่าสภาพร่างผู้เสียชีวิตถูกไฟไหม้รุนแรงไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือได้จึงต้องใช้การตรวจพิสูจน์ DNA เปรียบเทียบกับญาติเท่านั้นซึ่งขณะนี้ก็มีญาติมาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว4ครอบครัวคาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดภายในวันที่19พฤษภาคมนี้ในขณะที่บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชก็มีญาติของผู้สูญหายครับเดินทางมาติดต่อจำนวนมากเช่นญาติของป้าเอี้ยงอายุ66ปีแม่บ้านโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ระบุว่าติดต่อป้าไม่ได้ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุและจำได้ว่าป้าขึ้นรถเมล์สายนี้โดยหวังว่าผลตรวจ DNA จะช่วยสร้างความชัดเจนให้กับครอบครัวทางนี้ก็มีมูลนิธิร่วมกตัญญูครับจะดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับมีพาดหัวเกี่ยวกับประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟรถเมย์ประมาททำคนตายทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย6ร่างรอพิสูจน์เอกลักษณ์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.เร่งเยียวยาสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุจี้รัฐยกระดับป้องกันตำรวจแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟประมาททำผู้ให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บรอสอบเพิ่มเติมโชเฟอร์สาย206ญาติทยอยตรวจ DNA พิสูจน์8ร่างบนรถเมย์นายกรุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บสั่งขสมก.รฟท.รับผิดชอบเยียวยาครับ
1: ขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้พูดถึงประเด็นข้อกฎหมายตามพรบ.จราจรทางบกที่ห้ามรถเข้าใกล้ทางรถไฟในระยะ5เมตรรวมถึงประเด็นความเร็วของรถไฟว่าได้กำชับให้ตรวจสอบระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญโดยเฉพาะคู่ขับขี่รถสาธารณะที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่ารถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟไม่ว่าจะมีรถไฟมาหรือไม่หรือไม้กั้นจะปิดลงหรือไม่ผู้ขับควรเว้นระยะจากแนวรางตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมกับชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการเพิ่มความเข้มงวดด้านวินัยจราจรผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าการที่รถเมย์เนี่ยจอดคร่อมรางเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าอาจไม่ใช่เพียงเรื่องหมิ่นเมย์แต่การนำรถไปคร่อมบนรางรถไฟเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะสามารถคาดการถึงผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่หมายกั้นกับตำรวจจราจรในการเคลียร์เส้นทางผบ.ตร.ก็บอกว่าสั่งให้ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คุมหมายกั้นได้ประสานแจ้งตำรวจหรือไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่รถไฟที่ทราบว่ากำลังจะเข้าสู่ทางร่วมทางแยกได้แจ้งเตือนตำรวจจราจรหรือผู้ขับขี่ให้เคลื่อนย้ายรถและอพยพผู้โดยสารหรือไม่โดยมองว่าหากมีการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีอาจลดความสูญเสียลงได้ส่วนกรณีข้อสงสัยว่าพนักงานขับรถไฟควรมองเห็นรถที่จอดคร่อมรางในระยะประมาณ500เมตรหรือไม่เข้าข่ายประมาทหรือไม่ผบ.ตร.บอกนะคะว่าต้องรอผลสอบสวน3ประเด็นหลักก็คือเรื่องระยะทางความเร็วและช่วงเวลารวมถึงต้องตรวจสอบว่ามีการแจ้งเตือนให้เคลื่อนรถออกจากรางหรือไม่และประสานงานกันอย่างไรเมื่อรถไฟใกล้ถึงจุดตัดทางรถไฟผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าคนขับรถเมย์เนี่ยมีความผิดหรือไม่ผบ.ตร.บอกว่าเบื้องต้นมองว่าเข้าข่ายความประมาทเพราะว่าการจอดคร่อมรางรถไฟเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายแม้ยังต้องรอการสอบสวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ชัดเจนแต่จากภาพวงจรปิดเห็นชัดว่ารถเมย์จอดอยู่บนรางขณะที่รถไฟก็วิ่งมาตามเส้นทางปกติค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะหนูสั่งเยียวยาสูงสุดจี้รฟท.และขสมก.เร่งสอบข้อเท็จจริงเล็งลดจุดตัดทางรถไฟนายกรุดดูจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงความเสียใจครอบครัวเหยื่อ คาใจทำไมไม่แจ้งเตือนมีรถคร่อมรางรถไฟอยู่รุดโรงพยาบาลคาเมเลียนเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บยังนอนโรงพยาบาล6รายสั่งรอฟท.และขสมก.เยียวยาสูงสุดเร่งหาวิธีลดจุดตัดทางรถไฟคมนาคมสั่งรอฟท.และขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริง

0: จริงยกระดับมาตรการป้องกันโศกนาฏกรรมซ้ำรอยผู้กำกับการมักกะสันแจ้งข้อหาคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพร้อมเอาผิดผู้เกี่ยวข้องด้วยรฟท.ให้รอผลสอบสวนชงครม.ยกเลิกจุดตัดถนนขสมก.ยันรับผิดชอบเต็มที่จ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของกรณีที่รัฐบาลได้จัดเวทีเมื่อวันก่อนนะคะที่พบกับเจ้าสัวแล้วก็ CEO ยักษ์ใหญ่นะคะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับฟังในห้องประชุมค่ะซึ่งข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องก็สอดคล้องกับรัฐบาลกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แล้วแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลก็จะเดินหน้าจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมกับสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์โอรันถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าสังคมไม่ควรมองเพียงภาพความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนแต่ควรมองให้ลึกถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่รัฐพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่วันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วการที่รัฐบาลเปิดพื้นที่พูดคุยกับภาคธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงภาพการล้อมวงคุยกับเจ้าสัวแต่คือความพยายามดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมคิดร่วมแก้และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพราะวันนี้รัฐไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เพียงลำพังเพราะเศรษฐกิจจริงอยู่หน้างานอยู่ในภาคการผลิตการลงทุนตลาดแรงงานและการแข่งขันระหว่างประเทศซึ่งภาคเอกชนสัมผัสปัญหาเหล่านี้โดยตรงมากที่สุดการเปิดพื้นที่สะท้อนข้อเท็จจริงจึงทำให้รัฐเห็นปัญหาเศรษฐกิจจากของจริงไม่ใช่เพียงตัวเลขบนกระดาษค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะนักวิชาการหนุนรัฐบาลถกเจ้าสัวสอดรับโลกป่วนรัชดาย้ำอนุทินสั่งนำผลรับฟังเจ้าสัวเข้าครม.หวังเคาะผลให้เป็นรูปธรรมภายใน6เดือนพลอยทะเลดีดปากพิชายยันใช้งบจัดเลี้ยงเหมาะสมนักวิชาการพาเรตเชียเผยเป็นนิมิตใหม่นำพาประเทศสู้เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโพชี้ชาร์ตประชาชนหวังนายกหนูเร่งลดค่าครอง
1: ครับมาดูความเคลื่อนไหวของนายชัชชาติ ศิริพันธ์นะครับประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผลเย็นวันนี้ครับเพื่อบินร่วมงานรับปริญญาลูกชายที่ต่างประเทศพร้อมกับประกาศเดินหน้าลงรับสมัครเลือกตั้งสมัยที่2ในนามอิสระครับนายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งโดยจะมีผลในวันนี้ครับ18พฤษภาคมเวลา 17:00 นสำหรับเหตุผลสำคัญเนื่องจากตนเองต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของแสนดีบุตรชายในช่วงปลายสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าหากปล่อยให้หมดวาระตามปกติในวันที่21พฤษภาคมโดยที่ตนเองอยู่ต่างประเทศจะมีปัญหาเรื่องของการตั้งผู้รักษาการแทนจึงตัดสินใจลาออกล่วงหน้าพร้อมกับประกาศลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม

0: สมัยที่2ในนามอิสระทันทีเพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ให้มีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงหาเสียงนอกจากนี้นายชัชชาติยังปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าการลาออกจะทำให้ต้องแยกวันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.สิ้นเปลืองงบประมาณโดยยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันตามเดิมเนื่องจากวันและวาระห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นส่วนความเคลื่อนไหวของคู่ท้าชิงครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสะเวชหรือว่าบิ๊กหยมครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าตนเองและทีมงานอยู่ระหว่างการรวบรวมทีมรองผู้ว่าทีมสก.และเคาะนโยบายให้ตกผลึกโดยเตรียมจัดแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการไม่เกินวันที่25พฤษภาคมนี้ส่วนจะลงในนามพรรคการเมืองหรือว่าในนามอิสระจะมีการหารือเพื่อสรุปความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์เช้านี้ชัชชาติลาออกวันนี้ลงสมัครสู้ศึกเลือกตั้งกทม.ในนามอิสระปชน.ชี้เรื่องดีภูมิใจไทยเพื่อไทยดันแก้รัฐธรรมนูญชัชชาติประกาศแล้วเตรียมลาออกผู้ว่ากทม.5โมงเย็นวันนี้พร้อมลงเลือกตั้งต่อในนามอิสระยืนยันลาออกก่อนครบวาระไม่เป็นปัญหากับการจัดการเลือกตั้งกทม.ครับ
1: ส่วนเรื่องผลสำรวจคอร์รัปชันนะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรวมถึงเรื่องการเมืองค่ะฟาดอนุทินและเฮงปรปักษ์ปราบโกงวิโรจน์คาใจจะฟ้องกกร.เปิดโปงนายกเล็งผล6เดือนข้อเสนอเจ้าสัวรุมฉะผู้นำส่งสัญญาณเพี้ยนวิโรจน์บ่นผิดหวังนายกและสุชาติแนวคิดปรปักษ์แก้คอร์รัปชันประกาศยืนเคียงข้างองค์กรต่อต้านทุจริตสมชายจี้รัดเร่งปราบโกงชื่นชมภาคเอกชนกล้าหาญโฆษกรัฐบาลยันเร่งขับเคลื่อนตามข้อเสนอกลุ่มบิ๊กซีอีโอนายกจ่อนำเข้าครม.ออกเป็นแอคชั่นแพลนพร้อมผุดกรอขีดเส้นต้องเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือนรองโฆษกรัฐบาลโต้ไอซ์ไม่เคยให้ท้ายคนผิดยันงบจัดเลี้ยงเจ้าสัวคุมค่าทุกบาททุกสตางค์สมชายเตือนระวังวงจรอุบาทซ้ำรอยพรรคประชาชนเล็งชงร่างแก้รัฐธรรมนูญประกบร่างภูมิใจไทยและเพื่อไทยชัดชาติร่วมซิตี้รันครั้งสุดท้ายย้ำชัดใบลาออกมีผล 5 โมงเย็น 18 พฤษภาคมโพลชี้คนคาดหวังช่วยลดค่าครองชีพแต่ไม่หวังผลการทำงานรัฐบาลหนู2ค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของทหารพรานนะครับกองกำลังบูรพานำกำลังเข้าเจรจากับฝ่ายกัมพูชาหลังจากพบชาวบ้านและก็ทหารกัมพูชาเนี่ยนำรถไถรุกล้ำแนวชายแดนเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่ฝั่งไทยครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ชีวิตยุคนี้

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้เข้าตรวจสอบบริเวณชายแดนบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับหลังจากได้รับเหตุแจ้งเหตุจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถเข้ามาปรับพื้นที่เพื่อเตรียมทำการเกษตรจากการตรวจสอบก็พบว่าจุดดังกล่าวอยู่นอกเขตเส้นแดงซึ่งเป็นการรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยฝั่งไทยอย่างชัดเจนและพบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ทหารพรานของไทยจึงได้นำกำลังเข้าเจรจาพร้อมกับเปิดเครื่อง GPS นะครับชี้พิกัดแนวเขตแดนให้ฝ่ายกัมพูชาได้รับทราบว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง MOU 43โดยผลการเจรจาเบื้องต้นฝ่ายกัมพูชาก็ยอมรับฟังและให้ชาวบ้านยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวทันทีจนกว่าข้อตกลงเรื่องของเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทางนี้กองทัพภาคที่1ก็ยืนยันว่าจะดำรงภารกิจในการรักษาผืนแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถในขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากจังหวัดสุรินทร์ว่าบรรยากาศที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสวายอำเภอเมืองเป็นไปอย่างคึกคักครับมีประชาชนและนายฮ้อยจากทั้งในและต่างประเทศนะครับ

0: เช่นเวียดนามและมาเลเซียเดินทางมาซื้อขายวัวกันนับพันคนจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับอย่างเช่นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอกาบเชิงที่นำวัวควายมาขายในครั้งนี้บอกว่ารู้สึกหวาดระแวงและวิตกกังวลกับสถานการณ์ชายแดนที่เริ่มตึงเครียดเนื่องจากว่าในพื้นที่ก็มีข่าวลือเรื่องของการยั่วยุและก็มีการยิงปืนขู่จากฝั่งตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านบางส่วนจึงตัดสินใจนำวัวควายที่เป็นทรัพย์สินมาเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อเตรียมสำรองไว้นะครับสำหรับใช้ในยามวิกฤตเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุปะทะกันอีกนอกจากนี้ชาวบ้านที่เคยทำนาอยู่ติดแนวชายแดนจำเป็นต้องทิ้งไร่นาหันมาประกอบอาชีพอื่นชั่วคราวเนื่องจากกลัวเรื่องของระเบิดตกค้างและกลัวจะถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับทหารบุกไล่พ้นเส้นแดงแฉเลขเขมรให้ชาวบ้านมาทำเกษตรฝ่าฝืน MOU 43ชัดเจนทหารกองกำลังบูรพาเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคู่ประสานกับแม่กองสนามเข้าสำรวจพื้นที่ยืนยันเดินหน้ารักษาอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ครับ
1: คดีที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนจีน14คนขอความช่วยเหลือจากการถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งก็ได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบก็พบบุคคลต่างด้าวเป็นชายชาวจีน5คนและคนไทยที่ขับรถนำพา1คนส่วนที่เหลืออีก9คนไม่พบตัวค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบ4นายดาบแก๊งรีดชาวจีนอุ้มเรียกค่าไถ่ขังในบ้าน5คนขอหัวละ 300,000 รวบ4นายดาบและพลเรือนอีก1คนตั้งแก๊งรีดเงินชาวจีนหลังจับกุมกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองแล้วไม่นำตัวส่งพนักงานสอบสวนใส่กุญแจมือขังไว้ที่บ้านในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเรียกเงินคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนส่งไลน์ขอความช่วยเหลือที่สถานทูตจีนจนเรื่องแดงถูกจับยกแก๊งให้การสะท้อนนี้ตำรวจอีก2นายยังหลบหนีขณะที่ผู้การสระแก้วเผยมีคำสั่งด่วนให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนทันทีและขยายผลหาเครือข่ายค่ะ
0: ครับมาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่อแววปะทุรุนแรงอีกครั้งนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่งสัญญาณแข็งกร้าวขู่พร้อมอนุมัติเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่โครงสร้างพื้นฐานและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถ้าหากไม่ยอมลงนามในส่วนที่สัญญาสันติภาพโดยเร็วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ออกมาประณามมาตรการควบคุมน่านน้ำของอิหร่านว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนอย่างดุดันนะครับว่าอิหร่านจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ย่ำแย่และยากลำบากอย่างที่สุดเนื่องจากกรอบเวลาในการเจรจาสันติภาพใกล้จะหมดลงแล้วโดยสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาเปิดฉากระดมโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่และจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังได้สั่งการให้กองทัพเรือเตรียมตรวจสอบและสกัดกั้นเรือพาณิชย์ทุกลำในน่านน้ำสากลที่ยอมจ่ายเงินค่าผ่านทางให้กับอิหร่านโดยก่อนหน้านี้สหรัฐยื่นข้อเสนอ14ข้อให้กับอิหร่านยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลาอย่างน้อย12ปีแต่ว่าอิหร่านได้ปฏิเสธข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องโต้กับสหรัฐให้จ่ายค่าปฏิบัติการปฏิกรรมสงครามซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมได้เช่นเดียวกันในขณะที่ความเคลื่อนไหวจากอิหร่านนะครับก็ได้มีการอนุมัติแผนจัดตั้งเส้นทางเดินเรือเฉพาะผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายใต้ระบบใหม่ที่ชื่อว่าฮอร์มุซเซฟเรือพาณิชย์ทุกลำจะต้องลงทะเบียนแจ้งข้อมูลรายละเอียดและก็รับใบอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์จากเจ้าหน้าที่อิหร่านถึงจะผ่านเส้นทางนี้ได้นะครับมีพาดหัวใน Daily News ครับทรัมป์ห้าวไม่หยุดขู่อิหร่านดื้อโจมตีซ้ำร่างแผนเก็บค่าผ่านใหม่เรือพาณิชย์แล่นฮอร์มุซลำไหนพันฟรีดอมยิงยับครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าวค่ะวันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการขนส่งทางรางสั่งการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100%นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บ30รายเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance ต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนายพิเชษฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไปจับตาชัดชาติประกาศลาออกผู้ว่ากทม.วันนี้เตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเมื่อเวลา 7:00 น.ที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนพารามในพระราชูปถัมภ์โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวนมากเนื่องจากวันนี้นายชัชชาติได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวระหว่างเตรียมตัววิ่งตรวจงานซิตี้รันในช่วงเช้ามืดบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครว่าถือเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้ทั้งยังชี้แจงกระแสข่าวสับสนว่าจะลาออกหรือไม่โดยนายชัชชาติระบุว่าจะลาออกวันนี้เวลา 17:00 น.เพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งรักษาการแทนซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาและจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการหาเสียงและจะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆส่วนกระแสข่าวว่าการลาออกอาจทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันจนเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันเพราะวาระห่างกันเพียง3วันจึงไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดขออย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดคือ28มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับยังคงติดตามเรา2คนผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: อ่ะในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
0: 45ค่ะโจคิ
2: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ก่อนไปฟังจอกพิษรับสายกันก่อนดีกว่าเพราะสายรอดานแล้วนะครับ
0: สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: คุณอนันต์อยู่ไหมเอ่ย
0: ได้ยินไหมคะคุณอนันต์สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวขอไปให้น้องเมย์ลองเช็คสายก่อนดีกว่าเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันนะครับไปจอกพิษกันก่อนนะครับเพลงใหม่นะครับจากนุ้ยสุวินานะครับในช่วง

เวลาที่เราจะแนะนำเพลงใหม่นะครับนะฮะสิ้นสุดการยินดีนะครับเพลงนี้ต้องขออนุญาตให้เครดิตนะครับผู้ที่ทำงานเบื้องหลังนิดนึงนะครับนะฮะแม็กซ์โฟกซองครับได้เปลี่ยนดนตรีโดยแม็กซ์โฟกซองในสังกัดของ Sonic Five Music นะครับเพลงชื่อสิ้นสุดการยินดีนะครับในช่วงเวลาจอกฮิตขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้เป็นกำลังใจให้นุ้ยสุวินาได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95ส่วนใครอยากจะหน้าไมค์ในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่สื่อภาคนะครับกดมาเลยโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับ

0: เพลงใหม่จากนุ้ยสุวินานะครับสิ้นสุดการยินดีถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับโจคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อ่ะคุณอนันต์กลับมาเรียบเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4นะครับ
2: พาเรทเพลงฮิตฮิต4มา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เรียนสายพี่อนันต์นะเมื่อสักครู่ไปไหนมา
3: อ๋อล้างเครื่องล้างจานหลังบ้านครับ
0: โอ้ทำไมเป็นคนดีอย่างงี้เอามาล้างให้ผมบ้างสิ
3: ก็อยู่คนเดียวครับ
0: โอ้โหตายแล้วผมก็คิดว่าเมียใช้ให้ล้างแม่ใช้ให้ล้างถ้วยอะไรอย่างเงี้ย
4: ทำอะไรทานคะเช้านี้ถึงได้ล้างถ้วย
0: หรือ
3: ผัดเผ็ดปลาบึกครับ
0: ฮะ
4: ปลาบึก
0: ทำเองเหรอครับ
3: ทำเองครับ
0: โอ้แล้วไปเอาปลาบึกที่ไหนมาครับอยู่แถวลาดพร้าวเนี่ย
3: ก็เมื่อวันซืนไปตกมาครับ
0: เอาเหรอที่ไหนฮะ
3: บึงสำรานครับ
4: บึงสำราน
0: มันอยู่ตรงไหนอะครับบึงสำราน
3: ไอตรงพระรามเก้าอะไรเนี่ยครับ
0: โอ้ก็อยู่ใกล้ๆออฟฟิศเราเนี่ยเดี๋ยวนะ
4: บ
0: ึ
4: งสำราน
0: เดี๋ยวนะบึง
4: เขาเป็นที่ตกปลา
0: บึงพระรามเก้าหรือเปล่า
3: ไม่นั่นแหละครับคือเป็นบ่อธรรมชาติ
0: อ๋อเอ้ยทำไมมีปลาบึกด้วยล่ะสงสัยคนเขามาปล่อยมันใกล้ๆวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเนาะ
3: แต่นี่ผมตกเลยวัดไปประมาณ2กิโล
0: เออผมเคยเอาปลาช่อนไปปล่อยตรงบริเวณนั้นเหมือนกันบึงพระรามเก้านะครับ
3: ครับก็มีคนตกเยอะครับม
0: ี
3: ปลาเนนมีปลาสวายมีทุกอย่างครับปลาดงปลาดุก
4: ก็เลย
0: แถวนั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำน้ำใส
4: ค่ะ
3: ใช่ใช่
0: ระบบแบบจัดการเสียเนาะนะครับ
3: ครับ
0: นะก
3: ็แต่เดี๋ยวน้องพอจำแม่ไหมที่ว่าลุงเคยโทรไปที่ว่าบอกว่าแม่เสียน่ะผมชื่อเดียวกับหนุ่ยครับคนเดียวกัน
0: อ๋ออ้าวแล้วท่านไม่เปลี่ยนชื่อเหรอครับ
3: ก็เอาชื่อจริงครับ
0: อ๋อชื่อจริงเลยนะ
3: ครับ
0: ก็แสดงความเสียใจนะครับในครั้งนั้นด้วยครับเป็นกำลังใจให้นะฮะ
3: ครับก็เพลงนี้ก็จะมอบให้ภรรยาเก่าที่อยู่ปานบุรีครับชื่อแต๋ว
0: เดี๋ยวก่อนพูดถึงแม่แล้วทำไมไปให้ภรรยาเก่าล่ะ
4: ผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหม
3: ผู้หญิงเหมือนกัน
0: เป็นผู้หญิงเหมือนกันเพลงนี้ร้องได้ไหมอ่ะพี่นัน
3: จำไม่ได้แล้วครับผมก่อนนี้ขับรถนี่เปิดร้องประจำขับรถนำเที่ยว
0: นี่นี่นี่เสียงเหมือนอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติอย่ามาถ่อมตัวนะนี่นี่ผมได้ยินแล้วผมนึกอาชัยโทรมาหลอกผมนะเนี่ย
3: ไม่ครับ
0: นะ
4: ท่อนไหมคะท่อน
3: แต่ถ้าชายเมืองสิงห์เนี่ยได้ครับ
0: เออถ้าท่อนหนึ่งท่อน
3: งานเนี่ย
0: ที
3: ่อุตส่าห์ทำงานกับเพื่อนน้องในของชายเมืองสิงห์ได้ครับ
0: เออเห็นไหมเสียงละไมมากเสียงละไมมากไม่ชายเมืองอินก็ชายเมืองสิงห์เนี่ยสองคนเนี้ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้นะครับแต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองเนาะต้นฉบับเนาะ
3: ครับผม
0: รบกวนพูดขอบคุณให้ผมนะครับเป็นชาวจังหวัดอะไรครับพี่อนันต
3: ์ของผมคนกรุงเทพเลยครับ
0: อ๋อกรุงเทพเลยนะครับนะ
3: เกิดที่ลาดพร้าว
0: ลาดพร้าวเลยคลองลาดพร้าวเลยนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายครับ
3: ครับน้ำใหม่ครับน้ำใหม
0: ่น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
3: รสเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
0: ไมด้า
3: ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ด้วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา

0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: อ่ะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเรียกต่อมาจากเพลงแต๋วจ๋าของสาริกากิ่งทองนะครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะพี่อนันต์นะส่งกำลังใจให้นะครับ
1: ว่างๆเดี๋ยวจะแกงปลาสวายไปให้ไ

0: ใช่ว่ารังเกียจหรอกนะเพียงแต่ว่าผมเป็นคนที่ถ้าเห็นปลาที่ผ
1: อ
0: ม
1: ๋อ
0: จะไม่ทานอะไรพวกนี้
1: ใกล้ๆวัดด้วย
0: เพราะมันเป็นเขตอภัยทานเมื่อวัน
1: เพิ่
0: ส
1: ง
0: า
1: ไป
0: วก่
1: ป
0: อน
1: มา
0: เพิ่งจะไปให้อาหารอาหารปลา
2: แต่
0: เอง
2: แต่ถ้าผัดผักเนี่ยผมทานไม่ได้เพราะกำแพงหน้าข้างล่างไม่มีแล้วครับ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอามาก็ได้เดี๋ยวผมแจกจ่ายอุ้มกัสยาเขาก็ชอบ
1: ก็ไม่ทานพี่หนูสงสาร
0: เดี๋ยวแจกจ่ายคนอื่นก็ได้แล้วแต่สิทธิ์ศรัทธานะครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยแต่ว่าขอบคุณสำหรับความแบบว่าตั้งใจเนาะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ไปซื้อกินมันก็แพง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เดี๋ยวถ้ามีแฟนคลับอะไรเดี๋ยวหาว่าอันนี้เรื่องมากคือไม่ใช่นะครับคือปลาพวกนี้เราจะเห็นอยู่ตามที่เป็นเขตอภัยทานเนาะแล้วเราก็ไม่กล้าทานนะครับนะฮะต้องก็เรียนแบบตรงๆอ่ะนะว่าเราแบบเป็นคนแบบนี้จริงๆก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นอาจจะคิดเห็นแตกต่างยังไงแต่ผมเป็นคนที่ซึมซับอะไรพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะไม่ทานอะไรพวกนี้นะครับนะฮะอ่ะสาริกากิ่งทองนะครับหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่4ภาคนะครับ SMS เข้ามาต่อได้เลย4689400 LINE @LJMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ljmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์ครับ02-248-1366นะครับ

0: วันนี้พาเรตติ้งฮิตที่4ภาคมีหลายชื่อเลยทั้งแต๋วทั้งพรทั้งติ๋ม
1: แล้วก็เพน
0: 4เพลงต่อเรื่องในช่วงเวลาพาเรตติ้งฮิตที่4ภาคนะครับคุณอนันต์เลือกไว้หัวขบวนนะครับแต๋วจ๋าต้นฉบับสาริกากิ่งทองครับรักน้องพรนะครับคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะครับรักคนชื่อติ๋มพี่เป้าสายยานสัญญาและปิดท้ายกันด้วยอุ๋ยพรน้องเพนครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาตินะครับเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่งดาวเป็นกำลังใจให้พี่อนันต์ด้วยนะครับ
1: ถูกต้องบอกว่าอุ้ยนี่เสียงเหมือนลุงชัยเมืองสิงห์เลยนะคะก็ส่งดาวมาให้
0: นะเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
1: ต้องแบริ่งขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวเราทวนเพลงในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่อาหารสัตว์เลี้ยงร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลาที่เราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตเพิ่งวันเสาร์นี้เพิ่งจะอัปเดตรายงาน20อันดับความนิยมไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ฮักพอเป็นพิธีครับเสียงร้องของต่ายอรทัยครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่9ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเต้ยสังลานะคะจากTT-Rexค่ะอยู่ในฮิตที่10ค่ะ
0: 2เพลงต่อเนื่องเลยครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ค่ะและบ้านไหนนะคะที่มีน้องแมวนะคะบ้านไหนที่เลี้ยงแมวเนี่ยก็จะรู้เลยค่ะว่าการเลือกอาหารให้น้องเนี่ยสำคัญแค่ไหนนะคะหลายบ้านเลยมั่นใจค่ะกับแบรนด์ Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงตัวจริงในตำนานค่ะที่เททีไรนะน้องแมวก็เดินมารอทุกทีค่ะด้วยความหอมอร่อยกินเพลินแถมยังไม่เค็มด้วยนะคะเลยกินได้แบบทุกวันแบบสบายใจเลยแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะไม่ว่าจะเลี้ยงแมวกี่ตัวก็สามารถตุนไว้ได้ยาวๆเลยค่ะจะลูกแมวหรือว่าแมวโตนะคะเขาก็มีให้เลือกครบทั้งสูตร2มิกแล้วก็3มิกค่ะแล้วก็สูตรลูกแมวอายุ1ถึง12เดือนด้วยนะคะเลือกให้ตรงวัยได้เลยค่ะกินยังไงก็เพลินได้ประโยชน์ครบถ้วนทั้งช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมบำรุงขนให้เงางามเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายน้องแข็งแรงด้วยวิ่งเล่นได้ไม่มีแผ่วค่ะหาซื้อ Apro IQ ได้แล้วนะคะอาหารแมว Apro อาหารแมวเขียวแดงตัวจริงได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศค่ะ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
5: ไ
4: วๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะ

0: ันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: เพลินเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นะครับคุณอัศเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะครับในช่วงเวลาที่เราจะย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตนะครับนะฮะขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บสร้างไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับการสนับสนุนด้วยครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เช้านี้ดูข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะคะกรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของรัฐบาลเร่งนะคะผลักดัน6กลุ่มข้อเสนอนะครับคุณธนินทร์ก็เสนอยกระดับเกษตรกรผนึก CEO พลิกโฉมเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเอกชนก็นำเสนอนายกรัฐมนตรีตั้งบอร์ดระดับชาติเลยแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะฮะเป็นเรื่องสำคัญเนาะนะฮะแล้วก็เรื่องของ CEO เสนอแผนใหญ่ต่อยอด AI เร่งพัฒนาคนโครงสร้างพื้นฐานนะครับลองไปตามรายละเอียดดูในกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นทั้งรถเมล์รถไฟนะครับแล้วก็คน
3: ที่เราเพิ่งเห็นข่าวกันเนาะ
0: นะครับ
3: ค่ะ
0: เรื่องของ
3: ความประมาท
0: นะครับบอกว่าเจอฉี่สีม่วงด้วยนะครับแล้วก็ตั้งข้อหารูด3ฝ่ายเลยนะครับอ
3: ัน
0: นี้อ่านตามหัวข้อข่าวเนาะในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับแล้วก็เรื่องของคงต้องมีการพิสูจน์อัตลักษณ์กันต่อไปนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของท่านชาตินะฮะบอกว่าจะลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครอีกสมัยนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะลาออกอันนี้นะตามข่าวเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของการหนีจักรยานยนต์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับแล้วก็ชนเสียชีวิตด้วยนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับแล้วก็เรื่องของการรุกรานของราชอาณาจักรกัมพูชาที่บุกรุกไทยล้ำแดนเส้นแดงนะครับบุกมาไถนากว่า10ไร่นะครับทางทัพภาคที่1ท่านก็งัดGPS นะครับในการขับให้พ้นจากพื้นที่อันนี้ตามข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับส่วนมติชนรายวันนะครับแจ้งข้อหาพนักงานขับรถไฟรถเมย์ประมาททำคนเสียชีวิตนะครับแล้วก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย6ร่างรอพิสูจน์เอกลักษณ์นะครับท่านนายกก็รุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บนะครับสั่งขสมกกับรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งเยียวยาครับสคอ.ก็จี้การยกระดับการป้องกันนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพสายไหม2ของท่านชัดชาตินะครับนะฮะแล้วก็ท่านจะลาออกนะครับแล้วก็เรื่องของชาวบ้านร้องราชอาณาจักรกัมพูชาเรื่องของล้ำไทยนะครับในการถ่ายที่ดินทหารเจรจาให้ยุตินะครับรอปักปันเขตนะครับแล้วก็เรื่องของเสนอคณะรัฐมนตรีที่มีการพูดคุยกัน5ข้อเสนอ CEO นะครับลุยเศรษฐกิจใหม่ AI แล้วก็SME นะครับมติชนก็ว่าไว้อย่างนี้นะครับเดนนี่ก็มีประเด็นท่านชาติด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจปัสสาวะพคร.นะฮะรถไฟเนี่ยนะครับพบว่าฉี่สีม่วงนะครับภาพจัดชัดเลยนะครับโบกธงแดงไม่หยุดนะก็เป็นประเด็นข่าวเนาะแล้วก็เรื่องของการติดตามผลในรอบ6เดือนนะครับข้อเสนอเจ้าสัวกับ CEO นะครับในการเสนอคณะรัฐมนตรีในการตั้งนะฮะคณะกรรมการร่วมนะครับในการตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับยังบอกยังห้ามไม่หยุดเลยนะครับขู่อิหร่านนะครับถ้าดื้อจะโจมตีซ้ำอีกโอ้โหปัญหายืดเยื้อมากเลยในช่องแคบฮอมบูชนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับในขณะที่ไทยรัฐนะครับยังมีเรื่องของพคร.นะครับที่ฝ่าฝืนธงแดงเจาะเลือดแล้วเจอสารเสพติดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองนะครับนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีประเด็นนะครับแล้วก็เรื่องของมีการที่หลายอีกประเด็นเลยทั้งข่าวอาชญากรรมโอ้น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับลองไปหาอ่านดูหลายๆประเด็นน่าสนใจเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับเพื่อฟังข่าวสารนะ
3: คะ
0: ประเด็นอื่นๆที่นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิต
4: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัดชาติขอทำงานจนวินาทีสุดท้าย5 โมงเย็นวันนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นแย้มสมัยหน้าเน้นเพิ่มประสิทธิภาพ

0: เมืองพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแข่งขันกับทั่วโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครผู้ว่ากทม.สมัย2ในเวลา 17:00 นี้ว่าส่งใบลาออกแล้วมีผลทันทีในเวลา 17:00 เพราะคืนนี้ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานปริญญาของนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายจะได้ไม่เบียดเบียนเวลาราชการและไม่ต้องมีรักษาการโดยยืนยันว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ในสมัยต่อไปสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเน้นนโยบายเรื่องผลิตภาพเพราะขณะนี้ต้องแข่งขันกับเมืองทั่วโลกทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรให้น้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองให้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีประกอบไปด้วย3เรื่องคือความสุขโอกาสและความหวังเพราะช่วงที่ผ่านมาเรามีความสุขมากขึ้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกในอนาคตเมื่อถามว่าช่วงที่ลาออกจะมีช่องว่างมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายชัชชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องของทีมงานข้าราชการทุกคนอยู่ต่อนโยบายก็ทำต่อเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่ช่วงที่มีช่องว่างเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคนใหม่เข้ามาที่ผ่านมางานต่างๆข้าราชการและทีมงานก็ทำได้ดีแต่ยังมีบางโครงการที่ยังกังวลเช่นเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียที่ฝังทนคืบหน้าไม่มากนักจึงฝากปลัดกรุงเทพมหานครดูแลต่อและฝากส่งต่อถึงผู้บริหารชุดใหม่ด้วยขณะที่ทีมงานที่จะช่วยกันเดินหาเสียงก็คงจะเป็นชุดเดิมและคงมีชุดใหม่เข้ามาด้วยขอบคุณทีมงานและข้าราชการลูกจ้างที่ช่วยกันทำงานอย่างดีมากๆในช่วงเกือบ4ปีที่ผ่านมานายชัชชาติกล่าวต่อว่าเช้าวันนี้จะไปลงพื้นที่เขตดอนเมืองเพราะเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดตั้งแต่ปีแรกๆที่เข้ามาซึ่งขณะนี้การปรับปรุงถนนน่าจะเสร็จตามแผนแล้วนายชัชชาติยังกล่าวว่าแม้จะประกาศลาออกไปเมื่อวานนี้แต่ชีวิตยังเดินต่อไปสบายๆ just another day แค่อีกวันหนึ่งในชีวิตหลัง5โมงอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นคงขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตามปกติคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่นางสาวลัลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษายกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้รถรับส่งนักเรียนขณะเดียวกันยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชนรวมถึงส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่

0: งบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงต่อเนื่องนะครับที่คุณผู้ฟังเลือกมาทางสื่อออนไลน์นะครับอดีตเคยพังเสียงร้องของอาร์มชุติมานะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเสียงร้องของออยแสงสินนะครับอ้าวใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายนะครับอยู่กับน้องเมย์นะ022481366ครับ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @jltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้พระราม9นี่ฝนเริ่มลงแล้วนะครับ
1: ฝนตกหนักด้วยค่ะฝนตกแดดออกแล้วเรียบร้อยนะคะ
0: หลาย
1: ใน
0: ท
1: ่
0: านเลยก็ดูแลรักษาสุขภาพเผื่อเป็นเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับขอบคุณยีแสงบางนาด้วยคุณวิชัยพระราม2ชิดสนุพงศ์ศรีสุขครับคุณหญิงสาวลาดหลุมแก้วคุณรังสรรค์คลอง3คุณเฉลียวสิงห์บุรีคุณพลอยบางกอกใหญ่ด้วยนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงมาแล้วนะครับวันนี้เรื่องสำคัญจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับสำหรับการดูแลชีวิตตัวเองนะครับมีมรดกให้ลูกให้หลานนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับแผนประกันดีๆจากไทยประกันชีวิตครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทนะคะและที่สำคัญเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะเราจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสในการวางแผนชีวิตในช่วงบั้นปลายนะคะหรือว่าเป็นการวางแผนสร้างมรดกให้กับคนที่เรารักก็ได้นะและอีกหนึ่งอันก็คือสามารถที่จะวางแผนเป็นเงินเก็บเงินก้อนของเราได้ด้วยค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขนะคะก็คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะคะใน2 ปีแรกเนี่ยก็รับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก10%หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะคะ2 ปีแรกรับเงินสูงสุด600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะเราไม่เป็นอะไรเลยนะเรารับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะสมัครง่ายใช่ค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50-75 ปีนะคะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสามารถโทรสมัครได้ด้วยตัวเองหรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกรอบหนึ่งนะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะค่ะใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุดเลย1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทเบี้ยค่ะเริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้และสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ค่ะเพราะว่าไทยประกันชีวิตค่ะเขาร่วมบริจาคสมทบนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินค่ะโรงพยาบาลศิริราชด้วย1 กรมธรรม์นะคะเท่ากับ100 บาทค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง30 กันยายนค่ะเมื่อครบเป้าหมายในการบริจาคสูงสุดก็คือเขามีเป้าหมายว่าจะบริจาค1,000,000 บาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
0: วันนี้ฟังเพลง His Story 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเสียงคลุยเรียกนางนะครับเวอร์ชันพี่ออสโอภาสทศพรนะครับน้ำตาแสงใต้ในเวอร์ชันของกัณพัฒน์นะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: าฮานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขอบคุณกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับหลายท่านทราบแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่31นะครับใกล้วันหยุดยาวนะครับ30พฤษภาคมเนี่ยเราจะไปร่วมบุญนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับนะฮะคนละเล็กคนละน้อยนะครับนะชาวลูกทุ่งมหานครในโอกาสที่วันครบรอบวันคล้ายวันเกิดคือลูกทุ่งมหานครปีนี้เราจัดวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับเราจะไปปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะครับคุณหมออุชัยก็บริจาคสีมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ยังขาดปัจจัยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ใครสนใจจะบริจาคชั้นวางหนังสือในห้องสมุดแล้วก็ชั้นวางนะฮะสื่อการสอนในโรงเรียนเพื่อโรงเรียนค่อนข้างเก่ามากแล้วนะครับหรือสนับสนุนอาหารกลางวันนะฮะข้าวสารอาหารแห้งให้กับเด็กๆที่โรงเรียนก็ได้นะครับหรือชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็มีคนแจ้งความจำนงมาละว่าจะมีคอมพิวเตอร์กับปรินเตอร์เดี๋ยวเขาจะมาส่งที่อสมทเนี่ยนะครับนะฮะในสัปดาห์นี้นะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับใครสนใจนะครับนะฮะในงานนี้เราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงนะครับซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเลี้ยงไอติมนะครับนะฮะท้องถิ่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีขนมโดนัทให้กับเด็กๆด้วยนะครับใครสนใจในการช่วยเหลือนะครับทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับโทรแจ้งน้องเมย์ได้เลยบอกเบอร์โทรกลับไว้เลยนะครับ022481366นะครับร่วมบุญกันนะ022481366นะครับขอบคุณบริษัทเทสโก้อินเตอร์เนลิ่งด้วยนะครับพี่สนินทร์ด้วยนะครับพี่หมีด้วยพี่รัศมีด้วยนะครับที่ช่วยเหลือโรงเรียนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
2: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: บริษัท Power Stainless Steel ด้วยนะครับพี่จิ๋วก็มอบชั้นสเตนเลสให้1ชั้นแล้วนะครับแหมขอบพระคุณมากอนุโมทนาบุญด้วยหลายๆท่านเลยนะครับสำหรับศิลปินที่มีความฝันนะฮะอยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยผลิตผลงานมาแค่1เพลงนะครับบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกอยู่ในกรุงเทพมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับส่งมาเยอะๆนะครับนะฮะและยิ่งส่งเยอะ

0: ยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะ
1: ค
0: ครั
1: ่ะ
0: บได้ไปหลายดาวเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเจ้าลืมแล้วบ่อเสียงร้องของอาร์ตวงศกรนะครับ

0: เช่นเคยครับทุกเช้าวันจันทร์เนี่ยนะครับเราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบหนึ่งฮิตที่5ในส
1: ค
0: ั
1: ่
0: ป
1: ะ
0: ดาห์ล่าสุดนะครับ
2: ฮิตที่5
0: คนต้นทางครับเสียงร้องของเบิ้ลปทุมราชกับแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับ

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับซึ่งคงอยู่ในฮิตที่1นะครับหลายสัปดาห์เต็มแล้วนะครับ
1: ฮิตที่1
0: ไรอันกาดบัณฑิตครับกลางดาว

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช้อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขา
4: หรือโทร1746
3: ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชน

0: ชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
1: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
2: เขามีแต่ Inter เปล่า
1: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับ Inter ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดวงจันทร์นะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: สุดแค้นแสนรักนะครั
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: นะฮะส่งเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ด้วยนะคร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: นะฮะขอบคุณไอ้คำเพลินนะครับอยู่ที่จังหวัดตากนะครับไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือเปล่านะครับรายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับนะฮะวันนี้เรามีคติธรรมปิดท้ายกันเหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะก็เป็นคำสอนจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะคะท่านสอนว่าอย่าลืมตัวเองให้รู้ว่าเท่าไหร่พอดีสำหรับความเป็นอยู่ของตนไม่ปล่อยให้ความอยากในสิ่งที่ตนไม่สามารถจะมีได้นั้นมาครอบงำจนมากเกินไปค่ะ
0: นะครับวันนี้เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บนะฮะสัปดาห์ใหม่ขอให้เป็นไปด้วยความสดใสเริ่
1: ใ
0: ม
1: ช
0: ต้นการ
1: ่
0: ทำงานอย่างมีความสุขน
1: ค
0: ะค
1: ่ะ
0: รับแล้วก็ฝนลงมาก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บนะครับวันนี้ฝนแล้วชุ่มฉ่ำหัวใจเลยเมื่อวานนี้ร้อ
1: ร้
0: น
1: อ
0: ม
1: น
0: า
1: วัก นนี้ก็คือตกกลางแดดเลย
0: เน
1: ค่
0: า
1: ะ
0: ะอากาศนี้ต้องเช็คกันอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับอ่ะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เราดูแลกันใหม่นะครับในช่วงเวลา7 โมงครึ่งจนถึง10 โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับสักครู่เราจะปิดท้ายด้วยมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพลงฮิตที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะครับสำหรับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับทาง4689400นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็พิตราดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีคร
1: สวัสดี
0: ั
1: ค
0: บ
1: ่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวลำปางอยู่บนตึกสูงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานครับ
1: ชาวลำปางที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่จังหวัดลำปางรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ตามมาตรานริกเตอร์จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรโดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลลำปางซึ่งมีอาคารสูงอยู่หลายตึกโดยเฉพาะตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มีการสอบถามคนใกล้เคียงว่ารู้สึกเหมือนกันหรือไม่ว่าตึกเกิดอาการสั่นไหวซึ่งหลายคน

0: รู้สึกได้และก็มีประชาชนหลายคนต่างรีบลงมาจากอาคารสูงของโรงพยาบาลเพื่อออกมาภายนอกเพื่อความปลอดภัยและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกรวมถึงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีอาคารสูง7 ชั้นเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างรีบลงมาและอยู่ในที่โล่งหลังเกิดแผ่นดินไหวและรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยออกมาอยู่ในที่โล่งนานกว่า15 นาทีเพื่อให้เกิดแน่ใจว่าไม่เกิดซ้ำอีกจึงทยอยขึ้นไปนอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ตามโรงแรมและอาคารสูงในสถาบันการศึกษาต่างก็บอกผ่านโซเชียลมีเดียว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้เช่นกันอัศวินวงศ์หนองแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ขณะที่อาคารในกรุงเทพมหานครก็มีรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวด้วยเช่นกันอาทิอาคารสูงย่านสาทรอาคาร MBK ปทุมวันอาคารย่านนนทบุรีและธนบุรีการรถไฟเผยผลตรวจสอบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนเตรียมสอบเพิ่มชั้นเครื่องยอมรับไม่ได้ตรวจสารเสพติดพนักงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานนายอนันต์พลนิ่มแดงรักษาราชการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยปกติการรถไฟจะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่การตรวจสารเสพติดยังไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุกรมการขนส่งทางรางได้สั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานขับรถทุกคนเพิ่มเติมในอันนั้นกล่าวว่าที่ผ่านมาการรถไฟมีการสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี2566หรือประมาณ3 ปีซึ่งก่อนเกิดเหตุในวันที่15 พฤษภาคมได้ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนและไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องการขอใบอนุญาตขับรถไฟในอันนั้นชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27 มีนาคม 2569ได้กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางชัชชาติเผยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาจุดตัดจุดแยกทางรถไฟนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาทางแยกจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์โดยบอกว่าได้สั่งให้มีการทบทวนจุดแยกจุดตัดทางรถไฟทุกจุดในพื้นที่กทม.ว่าในส่วนที่กทม.ดูแลมีการจัดทำป้ายต่างๆชัดเจนครบถ้วนหรือไม่จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนที่มีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานที่มีรถสัญจรไปมาหลายทางทำให้การจราจรติดขัดการแก้ปัญหาต้องประสานกับทั้งตำรวจการรถไฟซึ่งเรื่องการบังคับใช้วินัยจราจรเป็นเรื่องโดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกทม.เพราะดูแลเรื่องฟุตบาททางเท้าเป็นหลักแต่คงจะมีเป็นข้อเสนอแนะและแนะนำไปส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นว่าหากจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอาจจะมีการขุดอุโมงค์ทางลอดนั้นนายชัชชาติให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าเส้นทางนี้หากดูในอดีตจะมีโครงการที่จะยกระดับรถไฟอยู่แล้วซึ่งแนวคิดไม่ว่าจะยกรถไฟหรือสร้างทางลอดก็เป็นแนวทางเลือกแต่จะต้องมาดูเรื่องของระยะการสโลปของถนนที่อยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งมองว่าการยกทางรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามหากจะเลือกแนวทางใดก็คงดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะประกอบการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง

Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: รบมือให้กับมหานครคอมโบด้วยนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

หมดรอบค่ะคุณผู้ฟังหมดรอบโอ้ยเปิดกันยาวซะขนาดนี้วันเริ่มเปิดเทอมเด็กๆก็เดินทางไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ไปส่งกันนะคะสินหาก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะจะเปิดเทอมปิดเทอมหรือวันไหนๆหน้าที่ของเราก็ต้องทำต่อไปสวัสดีทุกท่านค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LGM FM 95นะคะปล่อยได้ใจก็เบาคุณหนุ่มเมืองขอนเข้ามาทักเลยเป็นไงล่ะพอสอเกิดสินหาเต็มๆเจอกันวันนี้ค่ะส่งเพลงไปแล้วไม่ทราบถูกใจกันบ้างไหมฮิตมาราธอนนะคะเริ่มกันตั้งแต่การให้กำลังใจคือคนเราเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน

0: ทั้งหลายทั้งปวงหลักอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะโยมวันนี้หลวงเจ๊ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของธรรมะกันนะคะเพื่อให้พวกเรานั้นได้ชีวิตเดินไปได้แบบเบาๆเพราะว่าเราปล่อยไงปล่อยได้ใจก็เบาเพราะใจเบาปุ๊บจิตเป็นนายกายเป็นเบาเป็นไงชีวิตคนก็มีความสุขใช่ไหมเล่าเหมือนเรื่องของความรักถ้าหากว่ามันไม่ใช่อุ้ยพูดมันออกใส่อารมณ์มากนะมันเหมือนกับชีวิตมันโดนอะไรมาไม่รู้ ก็ธรรมดาค่ะรักโลภโกรธหลงเป็นธรรมดาชีวิตของปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราถูกไหมคะก็สำหรับเรื่องราวของการสู้ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่จุ๋มก็ต้องมีหน้าที่ปั๊มเงินต่อไปให้กับลูกๆได้เรียนหนังสือไม่บางคนไม่มีมรดกให้ลูกไงสิ่งที่ให้เขาได้ก็คือหาตังมาส่งให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะนี่คือการให้แบบไม่มีข้อแม้ด้วยไม่ได้หวังอะไรเลยขอให้ลูกได้ดีและที่สำคัญคือให้เป็นคนดีเท่านั้นเองนะคะขอบคุณวันนี้ที่เข้ามานะคะก็หญิงว่าไงจิตเป็นนายกลายเป็นอะไรไม่รู้ไม่อยากทำงานเหมือนแม่เลยบุ๋มเบมาแล้วใส่อารมณ์ทำไมมันแบบโมโหไงลูกเอ้ยชีวิตคนเรามันแบบไม่ได้สมหวังในความรักตลอดเวลาเฮ้ยแล้วจะคิดอะไรมากมายเนี่ยแก่ป่านนี้เลยจะไปคิดอะไรเรื่องนี้โอ้คนเรามันหมดรักได้ไงเรามันก็ยังมีหัวจิตหัวใจใช่ไหมธรรมดานะแม่ทำอะไรกับหน้าม้าทำไมแม่ทำอะไรมาแม่ผิดเลยเหรอคุณประนอมค่ะบุอะไรนะปาโมลีฟนะคะไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างสนุกสนานมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปไลฟ์ตอนเที่ยงมาเล่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแอนาลิสต์ที่เข้ามาตรงนี้ค่ะคุณกฤษชมนนะคะแล้วก็น้ำหวานสดชื่นบุตันทุนเริงใจน้องมังกรนี่เห็นไหม FM 95ของเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเพราะอะไรเพราะทุกคนช่วยกันแชร์เป็นสาธารณะนะคะขอบคุณมากๆด้วยพี่สวยว่าไงคะอ๋อว่าไงพี่ธันทาก็เปิดอะไรนะ อ่านไม่ทันเดี๋ยวก่อนสำหรับเรื่องราวของเพลงกันต่อและการสุดแค้นแสนรักค่ะพี่พึ่งพุ่งพงดวงจันทร์สำหรับให้กำลังใจตัวเองก็คัทเรียมารสีนะคะรู้ว่าเขาหลอกสินธนิยากรโอ้ยมันเป็นอะไรที่ยุคทุกสมัยมีกันเจอกันแบบเนี้ยสุดท้ายเป็นไงหัวใจวิวก็ปลงเสียว่าเราเกิดมาใช้เวรแค่นี้เพราะเราทำมาไงเราทำมายังไงมันก็ได้อย่างนั้นแหละคนเราถึงบอกตัวกระทำไม่มีวันตายวันนี้เป็นไงคะเด็กเส้นสดขอให้ขายดีๆนะคะน้องสาวบอกว่ากายต้องการที่นอนค่ะเหมือนแม่เลยแม่ปวดหัวไปซีกตอนนี้พี่หวานใจคนใกล้แชร์เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะคุณพีระเดชที่เข้ามาขอบคุณนะคะนั่นคือในช่วงที่มาราธอนผ่านไปถ้าเติมมาด้วยใจใหม่สุนารีราชสีมาแคร์ทำไมผู้ชายอัมพรแหวนเพชรนี่แหละคือการสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง Don't care สวยเลือกได้แต่หายากเหลือเกินสำหรับมหานครไลฟ์ค่ะเอาคำว่ารักของเธอคืนไปดำรงวงทองนะคะมาในงานมหานครบิ๊กไลฟ์นะคะเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี60จัดที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.ขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะสบู่มาลาโซ สับสนสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายค่ะต่อสายกันเลยดีกว่าฟังกันในช่วงสายชีวิตใจค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายเด้อค่ะเด้ออ่ะมาช่วงสายชิวใจใครแนะนำเพลงอะไรสวัสดีค่ะ
3: เด้ออ
0: ู้ต้องปิดวิทยุแล้วค่ะเด้อไม่งั้นจะงงเด้อค่ะเด้อ
3: ต้องป
0: ิ
3: ดว
0: ิ
3: ทย
0: ุ
3: แล้วค่ะเด้อไม่งั้นจะงง
0: ปิดยังคะต้องปิดวิทยุก่อนนะไม่งั้นงงนะคะอ่ะปิดแล้วคุยกันได้สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค
0: ่
4: ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ครับใครคะเนี่ย
4: ฮะ
0: ใครเอ่ยใครคะ
4: หนุ่มเหลือน้อยเมืองแป
0: ้อ๋อหนุ่มเหลือน้อยอยู่เมืองแป้เจ้า
4: เจ้า
0: อ๋อยะหยังอยู
4: ่ฟังเพลงอย่างเดียว
0: เอาละทีนี้แหละต้องแปลกันแล้ว
4: หนุ่มเหลือน้อยก็คือ
0: เกิดมาเกิดมานานแล้ว
4: เป็นสวแล้ว
0: เออเป็นสวแล้วโอ้ยดีโอ้ยคนเราก็จะมาเป็นสวได้ไม่ธรรมดานะใช่ไหมคุณลุง

0: แล้วนี่ทำอะไรอยู่คะ
1: ฟังเพลง
0: ฟังเพลง
1: ฟังเพลงอย่างเดียว
0: ฟังเพลงอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยดีจัง
1: ไม่ทำอะไรเลยอยู่กับบ้านซ่อมบ้านให้ลูกไปทำงาน
0: อยู่ที่จังหวัด
1: จังหวัดแป้
0: อยู่จังหวัดแป้อำเภออะไรคะ
1: อำเภอเมืองครับอ
0: ำเภอเมืองก็ทำหน้าที่ไปก็ฟังเพลงให้เพลินๆไปเนาะคุณพ่อเนาะได้เลยแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรกันดีคะ
1: คือสาวนะท่ายาง
0: สาวท่ายาง
1: สาวท่ายาง
0: เพลงนี้เป็นเพลงของพี่ละอองดาวโอ้แล้วเมย์ไปเอามาจากไหนเดี๋ยวก่อน
1: ฟังเอ็มก็ห้า
0: ได้เลยค่ะสาวท่ายางพี่ละอองดาวนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นแบบต้นฉบับเลยเนาะ
1: ต้นฉบับเลยนะเพราะดีมากนะ
0: เพราะดีมากเลยใช่ไหมคะแล้วเคยไปจีบสาวท่ายางไหมล่ะพ่อ
1: ฟังมาตั้งแต่เด็กแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้พ่อคือโตแล้ว
1: โตแล้ว
0: เป็นหนุ่มเหลือน้อยแล้ว
1: เป็นหนุ่มเหลือน้อย
0: พ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้พ่ออายุเท่าไหร่ละ
1: หนุ่มเหลือน้อยเหลือ13 ปี
0: ครบ100
1: จะครบ100
0: เอ้ยย่า87แล้วพ่อมีพ่อไม่โทรมาก่อนหน้านี้เฮ้ยไม่งั้นทุกคนจะต้องมีโชคกับพ่อแน่ๆเลย87เนี่ย
2: เฮ้ยไม่งั้นทุกคนจะต้องมี
0: อ้าวพ่อเปิดลำโพงอีกพ่อเปิดลำโพงอีกแหละพ่อถ้างั้นพ่อฟังวิทยุไปก่อนละกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพ่อนะ
1: พ่อจ่ายยางพ่อดีมากเลย
0: ได้พ่อได้พ่อนั่นเดี๋ยวพ่อฟังเนื
1: ้อ
0: ขอบคุณมากพ่อให้แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะพ่อ
1: ครับ
0: โชคดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะไปช่วงสายชิวใจเป็นสาวท่ายางแหมคน87ก็ขอประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเป็นวันเสาร์นะคือใครก็ตามที่ฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากฟังเพลงอะไรจะเป็นเพลงรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นกลางหรือจะเป็นเพลงอะไรที่คุณผู้ฟังอยากฟังแนะนำกันเลยนะคะถ้าอยากให้ได้ฟังแบบถูกใจแล้วก็มีความสุขนะคะโดยเฉพาะยิ่งสวอย่างคุณพ่อหนุ่มหรือน้อยค่ะคุณพ่อ87แล้วอ่ะก็ยังอยากฟังเพลงนี้ค่ะสาวท่ายางเสียงร้องของพี่ละอองดาวโสธรบุญเป็นศิษย์ครูสุรพลสมบัติเจริญนะคะซึ่งวันงานวันเพลงทุ่งไทยก็มาด้วยนะคะก็ยังร้องเพลงแจ๋วอยู่ขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งค่ะสำหรับในช่วงสายชิวใจยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายค่ะ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ก่อนจะฟังเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฟังเรื่องนี้ก่อนค่ะการจัดสรรมรดกทางการเงินให้กับครอบครัวนะคะอย่าเพิ่งมองข้ามไปฟังก่อนไม่ได้หมายความว่าเอ้ยฟังแล้วก็มาเชื่อทาฟังคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆขอบอกนะคะเรื่องราวของแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยมีเท่าไหร่ส่งเท่านั้นมีกำลังเท่าไหร่ทำเท่านั้นนะคะบางคนไม่มีวินัยในการทำในจัดสรรตรงนี้ไงจะให้หยอดกระปุกวันละ10บาทยังไม่ได้มีการจัดสรรเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับมีการควบคุมให้เราได้จัดสรรเงินตรงนี้ถ้าว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่ได้วางแผนตรงนี้นะคะเอาระหว่างทางเกิดปัญหาขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันใดๆก็ตามมีเงินกลับคืนมาค่ะไม่ได้สูญเปล่าเสียเปล่าเหมือนหลายๆคนที่อาจจะมองว่าเอ้ยสูญเปล่าไหมเงินที่ส่งไปหายไปเลยไหมหรือแม้แต่เฮ้ยการทำประกันแช่งฉันเปล่าเนี่ยเอ้ยเขาไม่แช่งหรอกอยากให้คุณอยู่นานๆส่งเบี้ยไปเลยนะคะส่งให้เยอะๆสุดท้ายก็จะมีเงินกลับคืนมาให้เราได้ดูแลตัวเองและครอบครัวด้วยนะคะถึงแม้ว่าวันนั้นเราเขาเรียกว่ามันแบบเราอยู่แบบมีความสุขอะสุขภาพแข็งแรงจนครบสัญญานะคะก็ได้เงินคืนด้วยนะเอาระหว่างทางที่บอกว่ามีปัญหาขึ้นมีอะไรได้กลับคืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้นะคะเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วโทรไปสอบถามก่อนไม่ได้หมายความว่าโทรไปปุ๊บเอ้ยคุณต้องทำเลยไม่เดี๋ยวสิฟังข้อมูลก่อนเป็นไงเจ้าหน้าที่อธิบายก่อนเอ๊ะต้องส่งยังไงส่งนานแค่ไหนส่งไม่ไหวแล้วเราจะได้เงินคืนไหมอะเราขาดส่งอะไรประมาณเนี้ยถามเลยนะเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณเองนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจลงไปนะคะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้งค่ะ022014364แต่ถ้าหากว่าอยากจะสมัครก็สมัครง่ายๆเลยสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีที่สมัครง่ายเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้หมายเลขโทรศัพท์นะคะ022014364เอามาฟังกันช้าๆสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยค่ะเจ้าหน้าที่รออยู่แล้วค่ะ022014364นะคะแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมิรโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้และเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะนี่คือสิ่งที่ทางไทยประกันชีวิตทำตรงนี้นะคะเพื่อสังคมด้วยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ฝากเอาไว้นะคะกับเรื่องราวของการวางแผนมรดกทางการเงินฟังเพลงนี้กันนะคะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้กับเพลงรั้วทะเลค่ะคาราบาวนะคะในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจแล้วก็ชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะแนะนำกันที่022481366ค่ะจะไปไหนกันแล้วแต่ความรับผิดชอบเราต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไปตรงไหนก็เนาะฟังเพลงนี้กันแล้วกันจะได้รู้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันดูแลแล้วจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปง. อพยพคนตึกโยกจากแผ่นดินไหว 5.3 ที่เมียนมาเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้เมืองย่างกุ้งเมื่อเวลา 9:05 ที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูงพบมีอาคารโยกและโคมไฟแกว่งเบื้องต้นมีรายงานว่าอาคารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพบุคลากรลงจากอาคารเพื่อความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอาคารทางนี้แม้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะอยู่ห่างจากประเทศไทยแต่ด้วยลักษณะชั้นดินเหนียวอ่อนของกรุงเทพทำให้แรงสั่นสะเทือนถูกขยายจนประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ยังไม่ยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์ความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง8คนจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสาร

0: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้มีบุคคลผู้สูญหายเดินทางมาเพื่อแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7คนแบ่งเป็นชาวไทย6คนและเมียนมา1ครอบครัวส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างการประสานเพื่อให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตไม่ได้เพราะทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนได้คาดว่าผลทั้ง7ร่างที่มีการเทียบเคียงกับ DNA แล้วจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้จากนั้นจะส่งผลไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายที่มีการแจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนจะดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าวันที่20ถึง21พฤษภาคมจึงจะสามารถให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปรัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บจากรถไฟชนรถเมล์ใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องผู้ดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปรัฐบาลขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ก่อนจะฟังพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะก็อยากจะให้ฟังจอคิวฮิตกันก่อนคุณผู้ฟังแนะนำเพลงเพิ่มเติมได้นะคะทางรอสายที่022481366ด่วนก็ทักทายปลายฟ้านะคะแล้วก็หลายคนที่ยังไม่ได้ทักทายก็อย่าโกรธกันนะเพราะว่าข้อความนั้นไหลไปแล้วนะคะแนะนำเพลงกันด้วยนะคะก็022481366วันนี้ถามว่าวันนี้เห็นไหมเห็นปลายฟ้าเห็นนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ส่งข้อความกันต้องใช้วิธีการกดเลิกซ่อนถึงจะหาเห็นข้อความเห็นนะเห็นทุกคนเห็นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเวลาที่ตอบไปแล้วจะได้เห็นหรือเปล่านะคะการเลิกซ่อนตรงนี้นะคะก็คงจะได้เห็นแหละถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะให้ทาอธิบายเหรอประมาทไงนะจำได้ไหมความประมาทนั้นเป็นหนทางแห่งคว ความตายจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่า

0: ประมาทการที่ใช้ชีวิตแบบบนความไม่ประมาทเนี่ยมันคืออย่างน้อยหนักก็จะเป็นเบานะคะก็โอ้ยวันนี้ไรเดอร์รังสิตมาสวัสดีครับไม่แนะนำเพลงอ่ะวันนี้ก็รอสายก่อนละกันนะคะคุณผู้ฟังที่022481366ถ้าจะให้ฟังเพลงเจาะคิวฮิตเพื่อที่จะรอสายกันในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะวันนี้เจาะคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่าคืนคำเป็นเสียงร้องนวกะสังกัดอิสระคำร้องทำนองบรรณวัฒน์บริสุทธิ์เรียบเรียงโดยสุปการพรมเกิดนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเจาะคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: เจาะคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาพาเรทเพลงฮิตที่45เป็นเพลงอะไรคะแนะนำสวัสดีค่ะ
2: โอ้ย
1: ต้องปิดวิทยุก่อนได้ไหมคะรบกวนปิดวิทยุก่อนเนาะฟังเฉพาะโทรศัพท์ก่อนนะคะแล้วจังพูดคุยกันแล้วค่อยฟังวิทยุใหม่เอาละปิดได้ยังเอ่ย
3: ปิดนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ใครเอ่ย
3: ครับ
1: ชื่ออะไร
3: ครับ
1: ตาสุนาอุ้ยวันนี้ทำมีแต่คนรุ่นแบบเป็นหนุ่มทั้งนั้นเลยอ่ะหนุ่มเหลือน้อย ตาสุนาอยู่ที่ไหนคะ
3: จังหวัดเลยครับ
1: อยู่จังหวัดเลยอำเภออะไรคะตา
3: อำเภอวังสะพุงครับ
1: วังสะพุงแล้วตาอยู่กับใครบ้าง
3: อยู่กับแม่บ้าน
1: แม่บ้านแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วตาเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยตา
3: อายุ70ครับ
1: 70แล้วอยู่บ้านเนาะก็ไม่ได้ทำงานแล้วเนาะตาเนาะ
3: ไม่ได้ทำ
1: ละก็ฟังเพลงกันไปนะตานะอันนี้ทานข้าวเช้าไปยัง
3: ทานแล้ว
1: ทานแล้วนะคะอ้าวตาวันนี้เป็นยังไงจะฟังเพลงอะไรกันดี
3: จะฟังเพลงดอกหญ้าในป่าปูนของสายอรไท
1: ยอ้าวได้สิตาจ๋าตาพูดแบบภาษาตาแบบพูดแบบพังเลยอะตานะเดี๋ยวตาพูดแบบทำทางที่ตาพูดนะแล้วเดี๋ยวตาจะพูดเป็นภาคกลางนะได้ไหมตา
3: ไม่ได้
1: อ
3: ้
1: าวไม่ได้อ้าวแล้วตาไม่ใช่คนเลยหรือ
3: คนเลย
1: คนเลยแต่ว่าไม่ได้บ
3: ่ผมไม่ได้
1: อ้าวบ่ได้เอาถ้างั้นบ่ว่าบ่ต้องเว้าเนาะเพลงนี้ตาให้ใครบ้าง
3: ไม่ให้ใครคร
1: ับ อ๋อไม่ให้ใครด้วยเอาถ้างั้นตกลงทุกคนปิดหูเอ้ยตาเอางี้ดีกว่าตาไปขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะตานะเดี๋ยวตาพูดตามทานะตา
3: ครับ
1: พูดตามนะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
3: ้ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
1: ้พันท้าย
3: พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
3: รสเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้าย
3: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เป็นรถแบบทีรี
1: และเชื้อรา
3: และ
1: สาเหตุ
3: ของอาการค
1: ัน อ้าวโอ้ล่งอกแล้วตาสุนะอ้าวตามีความสุขนะ
3: ครับ
1: ครับทำอะไร

0: ก็ให้สำเร็จนะตานะฟังเพลงให้มีความสุขนะครับแข็งแรงแข็งแรงตา
1: ครับ
0: จ้า
1: ผม
0: สวัสดีค่ะตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเดี๋ยวคุยกับตาแล้วตาจะงงเอาเป็นว่าต้องสรุปจบเร็วเพราะว่าตาบอกอยากฟังเพลงแล้วอย่ามาพูดอะไรเยอะรำคาญเอาละค่ะวันนี้เรามาจากหลายจังหวัดนะคุณฟังถึงบอกว่าการแชร์เป็นสาธารณะจะมีประโยชน์ตรงนี้ค่ะเราได้ชมทาง Facebook นะคะแล้วก็ได้ฟังด้วยขณะเดียวกันทางสถานีวิทยุที่มีการลิงก์เครือข่ายลิงก์สัญญาณจากส่วนกลางไปก็ทำให้ได้มีการรับฟังจากตรงนี้นะคะหลายจังหวัดนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาก็ขอบคุณนะคะที่ได้มีการลิงก์สัญญาณตรงนี้นะคะเมื่อกี้เลยใช่ไหมแล้วเมื่อสักครู่ที่ไหนนะลืมแล้วเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วอย่าถามอะไรที่มันเกินกว่านั้นอ๋อแพร่บอกแล้วแค่หันหลังเอ๊ะคี้คุยกับใครอยู่ดังนั้นโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่พี่พศเห็นไหมจะลืมชื่ออีกละถ้าจะเป็นมากแล้วสิรินดาเอ้ยฟังเพลงกันค่ะในช่วงนี้เรื่องราวของการสู้ชีวิตนะคะอะไรก็เขาเรียกว่าอะไรมันต้องเจออะไรมากมายไม่รู้ว่าคนที่อยู่บนรถเมล์นั้นต้องมาต่อสู้ดิ้นรนเพื่อหาสิ่งที่ดีๆกว่าให้กับตัวเองและครอบครัวจากบ้านนอกหรือเปล่าก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปนะคะเราเห็นภาพแล้วโอ้มันหวาดเสียวมากว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วแต่ทว่าก็จะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าวัวหายล้อมคอกตลอดไม่เกิดก็ไม่ทำไม่มีการป้องกันเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าใช้วิธีการมานั่งรักษากันต้องป้องกันค่ะเราต้องป้องกันก่อนที่จะมานั่งรักษาจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้แข็งแรงด้วยวิธีการทานอาหารพักผ่อนออกกำลังกายอันนี้คือสิ่งที่เราต้องจัดสรรเรื่องของสังขารเราขณะเดียวกันเรื่องของใจที่มันทำให้รู้สึกร่างกายมันหมดแรงซึ่งวันนี้ทาเป็น บอกเลยว่าวันนี้ทาเป็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทิ้งร่างแต่ว่าพอมันมีหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องมานั่งทำงานมาร้องมาจัดสรรเรื่องของเพลงให้คุณผู้ฟังมันคลายลงถึงบอกว่าถ้าหากว่าเราอยู่กับที่นานๆถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวลองย้ายที่ดูนะคะแต่ว่าถ้าย้ายบ้านมันอาจจะยากนิดนึงก็เอาย้ายแค่เดินออกมาหน่อยเนี่ยเดินออกมารับอากาศหน่อยมาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมาเจออะไรที่มันไม่ใช่เดิมๆหน่อยนะคะมันจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเหมือนที่ถักกำลังเริ่มดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นการแก้ไขจากตัวเราเองก่อนนะคะสำหรับเรื่องราวของเพลงที่ต้องมาสู้ชีวิตต้องมาดิ้นรนเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าในเมืองกรุงที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งขุดทองว่างั้นบางคนก็เจอทองแท้บางคนก็เจอทองเทียมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะสำหรับเริ่มเพลงแรกกันเลยกับเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงพ่อนะคะกุสุมามณีการใครนึกถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับการที่สาวเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงหรือหนุ่มก็ได้ค่ะแนะนำที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400จุดประสงค์เป้าหมายก็คือต้องการสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองและครอบครัวนั่นเองฟังเพลงแรกกันเลยค่ะ

0: Team Up
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เนาะต้องต่อสู้อ่ะคนเราอ่ะคำว่าสู้มันถึงจะชนะไงถ้าหากว่ามันเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ว่าโอ้เราเคยทำมาไว้ไงเพราะฉะนั้น30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสู้พี่เจินเจินมาเลย มันต้องผ่านไปให้ได้ค่ะถ้าว่าชีวิตคนเราจะไปโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดเวลา

0: เป็นไปไม่ได้เมื่อมันเจอขวากหนามที่ขวางอยู่ทำยังไงให้มันผ่านพ้นไปให้ได้เท่านั้นเองถ้าว่าบางคนอาจจะยังไม่เจอก็เรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคมากนักเพราะเวลาเพิ่งจะผ่านไปไม่นานแต่สำหรับคนที่อยู่นานแบบพวกเราเนี่ยหลายๆคนที่อยู่ใน Facebook นะคะรวมถึงที่ฟังอยู่ก็คงจะรู้ว่าไอ้กว่าที่เราจะผ่านขั้นตอนที่พิสูจน์ชีวิตเราหรือแม้แต่คำบอกว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับปลอบใจตัวเองอ่ะเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็เกิดเองเราทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่สู้ขนาดไหนก็แล้วแต่ทำไมต้องเจออุปสรรคนั่นแหละคือสิ่งที่พิสูจน์ความอดทนของเราเองนะคะแต่สำหรับสี่สาวที่ส่งไปค่ะก็เข้ามาสู้ในเมืองหลวงเนาะหวังจะได้สิ่งดีๆกลับคืนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาที่มีมากขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของเงินทองที่จะทำให้ครอบครัวอยู่ดีขึ้นนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงแรกคือคิดถึงพ่อค่ะกุสุมามณีการตามมาด้วยหนาวแสงนีออนค่ะตะกตันชลดาแล้วก็มาถึงดอกหญ้าในป่าปูนค่ะน้องต่ายอรไทยซึ่งนั้นนำมาตะทางโทรศัพท์นะคะและปิดท้ายด้วยทางฝันสาวบ้านนอกฝนระดาวันนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตไม่ใช่เลยพาเรทเพลงฮิต4ภาคเอ้ยพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: นี่สิมาถึงเพลงฮิตติดชาร์ตจริงๆตรงนี้ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะเรื่องราวของคนที่มาสู้กันแล้วล่ะนะหรือว่าเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ฟัง2เพลงนี้ในช่วงนี้ค่ะกับโนราพลัดถิ่นนะคะซึ่งเป็นเสียงร้องของนัทราเชนและกล้วยสแตมนะคะตอนนี้เข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่19ตามมาด้วยนารีรำพึงจะไปรำพึงรำพันอะไรนักหนาแต่ก็เป็นเพลงตรงนี้ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผ่านมาทุกอย่างผ่านมาและผ่านไปทั้งสิ้นนะคะวงฟูนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่7ในช่วงเพลงฮิตติชาร์ตฟัง2เพลงนี้ค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคัก
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮัก
6: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: เดี๋ยวจะได้ฟังเพลงหวานในเพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเมื่อวานนี้เจอรุ่นพี่ที่เหมารายการโลกดนตรีแบบโอ้โหคึกคักกันมากเลยทีเดียวแล้วก็เจอเรียกว่าเป็นศิลปินที่มีบทเพลงอยู่ในใจของคุณผู้ฟังหากว่าใครจำรายการโลกดนตรีได้แล้วก็มีการแสดงสดนะคะแล้วก็มีลูกทุ่งคนแรกคู่แรกค่ะสินทากับพี่ยงสอนชัยไม่วิเชียนขึ้นเวทีโลกดนตรีเป็นคนแรกเป็นคู่แรกนะคะสำหรับการเปิดวงการแสดงซึ่งโดยปกติก็จะเป็นสตริงอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวได้ฟังกันนะคะถ้าจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวคงจะเป็นไลฟ์ TikTok แล้วก็คงจะเล่าสู่กันฟังแต่ตอนนี้ให้ฟังเรื่องราวดีๆก่อนกับการวางแผนมรดกทางการเงินนะคะก่อนจะฟังเพลงเรื่องราวตรงนี้นะคะคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจบางคนอาจจะไม่ได้วางแผนเอาไว้เลยนะคะบางคนบอกโอ้ยหาเช้ากินค่ำก็จะยากแล้วการจัดสรรเงินตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทวันละ8บาทลองจัดสรรดูนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเรามีเท่าไหร่เราทำเท่านั้นวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะระหว่างที่เราส่งเบี้ยไปเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ตอบกลับคืนมาได้หรือแม้แต่ถ้าว่าเราอยู่ครบสัญญาก็มีเงินก้อนเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้เหมือนกันฟังดูค่ะเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าเอ้ยถ้าหากว่าฉันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จบเรื่องหนี้สินทั้งหลายทั้งปวงที่ฉันเป็นอยู่ไปกับฉันด้วยไม่นะคะหนี้ของเราเนี่ยส่งต่อไปถึงคนในครอบครัวนะอย่าคิดว่าหายไปกับเรานะคะเข้าใจหลายคนเข้าใจ

ไปผิดนะคะเอาสำหรับเรื่องราวที่หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหรือแม้แต่ว่าอยู่จนครบสัญญาได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะอย่างที่ท่าบอกอยู่จนเรียกว่าแข็งแรงมีความสุขให้มีเงินด้วยนะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเอาไว้ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ค่ะโทรที่หมายเลขนี้นะคะ022014364นะคะ022014364แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะสมัครเลยนะคะไม่มั่นใจทีแรกเอ้ยโทรไปแล้วสอบถามข้อมูลแล้วแล้วเข้าใจแล้วสมัครก็ได้สมัครได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะคะถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตามสมัครได้ค่ะที่สมัครง่ายๆเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนได้เลยค่ะ022014364เอามาฟังกันชัดๆสำหรับผลประโยชน์และเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีค่ะสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเอาล่ะค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันก่อนเลยเจ้าหน้าที่นั่นรอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะอยากถามอะไรถามเลยเจ้าหน้าที่บอกไม่เข้าใจใช่ไหมต้องส่งยังไงส่งขนาดไหนส่งนานแค่ไหนส่งไปแล้วไม่ไหวส่งแล้วเงินที่ส่งไปจะได้คืนมาถามมันเป็นประโยชน์สำหรับเรานะคะพอเราเข้าใจเสร็จแล้วค่อยมาตัดสินใจหรือยังไม่มั่นใจก็ปรึกษากันในครอบครัวก่อนนะคะโทรศัพท์หมายเลขนี้เลยค่ะ022014364นะคะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ก็คือโอกาสในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตนั้นร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนี่คือการได้ร่วมบุญกันด้วยนะคะซึ่งเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองนะคะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเอาเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนี้ค่ะเจอพี่ภูสมิงไม่เจอกันมา40กว่าปีโอ้จำไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยเล่าสู่กันฟังแต่บอกได้เลยว่าเพลงของพี่เขานั้นยังอยู่ในหัวใจของทุกๆคนอยู่นะคะกับเพลงหลายๆเพลงแต่เพลงหนึ่งที่ถ้าว่าหลายคนยังจำกันได้กับบทเรียนสอนใจนะคะก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่เกี่ยวกับนะคนเราอ่ะถ้าหากว่าไม่เจออะไรเลยเขาเรียกประสบการณ์ประสบการณ์ที่เราได้เจอนั้นเขาบอกว่าให้ทบทวนอดีตปิดอนาคตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเอาสิ่งต่างๆนั้นมาเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้และก็อะไรที่มันดีทำต่อไปอะไรที่ดีเป็นกำลังใจให้กับเราแต่ถ้าไม่ดีทิ้งไปซะแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะและอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยแหละทานข้าวกันค่ะพักครึ่งชั่วโมงนี้ทานให้อิ่มให้อร่อยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันกับไทยอีกครึ่งชั่วโมงท้ายฟังเพลงนี้จากพี่ภูสมิงขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: คุมตัวพนักงานขับรถไฟคนคุมไม้กั้นฝากขังศาลอาญารัชดาค้านประกันตัวขณะที่การรถไฟเผยผลตรวจพบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนพร้อมเตรียมสอบเพิ่มช่างเครื่องครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์มาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างประสานระทึกเกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3 แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงในกรุงเทพตึกสูงหลายแห่งโยกปปง.สั่งอพยพคนด่วนชัดชาติทำงานวันสุดท้ายยื่นใบลาออกแล้วยืนยันลงสมัครผู้ว่ากทม.ต่อสมัย2โดนัลด์ทรัมป์เตือนซ้ำว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเมื่อเช้านี้เกิดเหตุระทึกนะครับแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 ครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานครตึกสูงหลายแห่งโยกเยกสั่นไหวปปง.เองก็สั่งอพยพคนบนตึกด่วนเลยครับโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อ 9:05 ที่ผ่านมาครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 มีจุดศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งทางใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้กับเมืองย่างกุ้งความลึกประมาณ10กิโลเมตรห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับกรมอุตุนิยมวิทยา

0: ยาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ก็มีรายงานว่าแรงสั่นไหวของเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบนตึกสูงได้รับรู้ถึงอาการอาคารโยกเอ็นนะครับสิ่งของและโคมไฟแขวนเกิดการแกว่งไกวสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยหรือว่าทำงานบนอาคารสูงหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.แรงสั่นสะเทือนรุนแรงและชัดเจนครับจนต้องประกาศสัญญาณเตือนภัยและเร่งอพยพบุคลากรทั้งหมดออกมาจากอาคารมารวมกันยังจุดนัดพบด้านล่างเพื่อความปลอดภัยก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเข้าตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอย่างละเอียดครับ
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อธิบายถึงลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเป็น4ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งไม่เกิน6ประเด็นที่2เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นเนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรยังไม่ถึง60กิโลเมตรใต้พื้นดินประเด็นที่3ก็คือเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ530กิโลเมตรและประเด็นที่4แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ในแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.อมรอธิบายนะคะว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวได้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่ากรุงเทพตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งดินอ่อนสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่าดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูงจะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าเนื่องจากขนาดของแผ่นดินไหวที่เป็นแผ่นดินไหวระดับกลางและระยะห่างค่อนข้างมากก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงต้องติดตามการเกิดแผ่นดินไหวต่อไปค่ะเนื่องจากว่ารอยเลื่อนสกายเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาว 1,200 ถึง 1,400 กิโลเมตรมีข้อสังเกตว่าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคะที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่มันดาเลซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระยะห่างจากกรุงเทพกว่า 1,000 กิโลเมตรแต่ก็สามารถทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวอย่างรุนแรงอาคารสูงได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและมีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาดังนั้นรอยเลื่อนสกายจึงเป็นรอยเลื่อนสำคัญที่ประมาทไม่ได้ประกอบกับวันนี้เกิดแผ่นดินไหวในตอนล่างของรอยเลื่อนซึ่งแม้จะมีขนาดปานกลางแต่ก็เกิดใกล้กว่าแผ่นดินไหวมันดาเลดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากแผ่นดินไหวเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ค่ะ
0: มาดูความคืบหน้านะครับเรื่องของการรถไฟนะครับที่มีขบวนคนส่งสินค้าไปชนรถโดยสารประจำทางสาย206แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป8คนบาดเจ็บนับ30คนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับนำตัวพนักงานขับรถไฟฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวครับความคืบหน้าการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า32รายครับวันนี้ครับตำรวจสน.มักกะสันพนักงานสอบสวนนัดหมายแล้วก็เชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีประกอบด้วยนายสยมพรพนักงานขับรถไฟแล้วก็นายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟในช่วงเวลาเกิดเหตุหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นในเวลา 10:50 นาทีครับพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกตามขั้นตอนกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่นิติการของการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญารัชดาอยู่ก่อนแล้วระหว่างควบคุมตัวครับผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาคนแรกก็คือนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟโดยบอกว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่ขณะที่โบกธงทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟทำไมถึงเอาธงลงเร็วโดยทางผู้ต้องหาตอบแค่ว่าขอโทษครับ ขณะที่ผู้ต้องหารายที่2ก็คือนายสยมพรหรือว่าพนักงานขับรถไฟผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเช่นกันครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนหรือไม่อยากขอโทษหรือว่าอยากพูดอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือไม่ก่อนจะมาปฏิบัติหน้าที่เสพอะไรมาหรือไม่มีการเบรกกระทันหันหรือไม่แต่ว่าไม่ได้ตอบคำถาม

0: ได้กับผู้สื่อข่าวครับขณะที่ฝั่งพนักงานขับรถเมย์หรือว่ารถขอสมกก็คือนายลาภิตซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกไฟคลอกยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประกอบกับแพทย์ตรวจเลือดระหว่างการรักษาตัวแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกายตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ครับต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงก่อนจนสามารถให้การได้จึงเข้าสอบปากคำเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาซึ่งคาดว่านายลาภิตจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกับนายสยมพรในข้อหาประมาททำให้บุญเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายครับรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนันต์โพลนิ่มแดงเปิดเผยว่าผลตรวจออกมาช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับปกติการรถไฟจะตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่ว่าการตรวจสารเสพติดไม่ได้ทำประจำครับหลังเกิดเหตุนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางสั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางทั่วประเทศที่ผ่านมาการรถไฟสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้าทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายนี้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี66หรือว่า3ปีมาแล้วครับซึ่งก่อนเกิดเหตุวันที่15พฤษภาคมผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถไฟนายอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคม2569กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟครับได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิตอลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางครับ
1: สำหรับข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วหรือว่ากล่องดำนะคะระบบดังกล่าวเนี่ยบันทึกเฉพาะข้อมูลความเร็วโดยขบวนรถไฟที่เกิดเหตุเดินทางออกจากสถานีคลองตันใช้ระยะทางประมาณ 2,800 เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุและใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรก่อนถึงจุดชนระยะเบรกปกติของรถไฟเมื่อรวมระยะตัดสินใจและการเบรกแบบปกติจะอยู่ที่ 1,000 เมตรในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หากใช้ความเร็วต่ำลงระยะเบรกก็จะสั้นลงตามความเร็วและน้ำหนักของขบวนรถทางนี้มีข้อสงสัยนะคะว่าหากพนักงานขับรถมองเห็นสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดในระยะใกล้จะสามารถหยุดรถได้ทันหรือไม่ซึ่งทางนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าโดยปกติเนี่ยพนักงานขับรถจะมองเห็นสัญญาณได้ในระยะ 300-500 เมตรขณะที่ระยะเบรกฉุกเฉินจะอยู่ที่ 500-600 เมตรในกรณีใช้ความเร็วสูงสุดแต่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้รถไฟใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องพิจารณาร่วมกับสภาพการเดินรถและน้ำหนักของขบวนด้วยแม้รถไฟจะใช้ความเร็วไม่สูงมากแต่ตามหลักปฏิบัติหากพบว่าเครื่องกั้นถนนยังปิดไม่เรียบร้อยหรือสัญญาณไฟอนุญาตยังไม่แสดงผลพนักงานขับรถจำเป็นต้องชะลอความเร็วลงล่วงหน้าพร้อมเตรียมหยุดรถและเฝ้าสังเกตสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเพื่อให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุผิดปกติโดยตามระเบียบการเดินรถพนักงานรถไฟจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณข้างทางเป็นหลักซึ่งกรณีเครื่องกั้นถนนหากระบบทำงานสมบูรณ์จะมีสัญญาณไฟอนุญาตให้รถไฟผ่านได้แต่หากเครื่องกั้นยังไม่ปิดยังปิดไม่ครบทั้งสองด้านสัญญาณไฟจะไม่แสดงผลและพนักงานขับรถต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มแทนคล้ายกับการใช้สัญญาณมือของตำรวจจราจรเมื่อไฟจราจรขัดข้องจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็พบว่าขณะเกิดเหตุเครื่องกั้นถนนยังไม่ถูกนำลงเนื่องจากมีการจราจรติดค้างอยู่บนถนนส่งผลให้สัญญาณไฟอนุญาตไม่แสดงผลแน่นอนโดยพนักงานขับรถจึงจำเป็นต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดแทนกรณีภาพวงจรปิดที่ปรากฏเจ้าหน้าที่ใช้ธงแดงส่งสัญญาณนายอนันต์ก็ชี้แจงนะคะว่าการส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่มีทั้งสัญญาณมือสัญญาณธงและสัญญาณไฟโดยลักษณะที่เห็นในภาพข่าวก็คือการยืนเหยียดแขนพร้อมถือธงซึ่งก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งสัญญาณห้ามหรือไม่อนุญาตให้รถวิ่งผ่านและการที่พนักงานขับรถไฟไม่สวมเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือว่าไม่ปกติและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติงานนะคะส่วนโครงสร้างการปฏิบัติงานบนหัวรถจักรก็จะมี

0: พนักงานขับรถ1คนและช่างเครื่องอีก1คนที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนขับรถไฟทำหน้าที่ด้านเทคนิคและช่วยสังเกตสัญญาณต่างๆโดยวันเกิดเหตุช่างเครื่องก็อยู่ในขบวนด้วยและได้รับบาดเจ็บแต่ขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งช่างเครื่องก็อาจจะถูกสอบสวนร่วมด้วยขึ้นอยู่กับผลการสอบข้อเท็จจริงของทั้งคณะกรรมการการรถไฟและตำรวจค่ะเบื้องต้นการรถไฟก็เตรียมพิจารณาทำวินัยกับพนักงานขับรถเป็นลำดับแรกหลังผลตรวจพบสารเสพติดเบื้องต้นโดยสารที่พบก็มีทั้งกัญชาและยาบ้าแต่ยังต้องรอผลยืนยันอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลอีกครั้งก่อนแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงตัวแล้วก็เก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายครับเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าสำหรับผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วย DNA ติดต่อเข้ามาแล้ว7รายนั้นครับสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ครับเมื่อได้ผลแล้วจะต้องส่งไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตก่อนจะออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วันจึงมีความเป็นไปได้ว่าญาติจะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปสำหรับชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่พบในที่เกิดเหตุล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับได้พบชิ้นส่วนอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการนำมาตรวจพิสูจน์เพื่อเทียบเคียงว่าตรงกับศพรายใดเชื่อว่าเป็นอวัยวะชิ้นส่วนจากศพทั้ง8ศพอย่างแน่นอนครับพลตำรวจตรีวิรุณยังได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเปิดชื่อผู้เสียชีวิต2รายก่อนหน้านี้ระบุว่าทั้ง2ชื่อไม่ได้มาจากฝั่งสถาบันนิติเวชวิทยาเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตได้ทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกลี่ยมจนไม่สามารถระบุตัวตนเบื้องต้นได้ครับทางนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวผู้สูญหายอีก1ครอบครัวว่าสามารถติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อมาเก็บตัวอย่าง DNA มาพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลได้แต่ขอให้เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ทางโลหิตที่ใกล้ชิดเพียงแค่บัตรประจำตัวใบเดียวก็มาแจ้งความได้แล้วครับ
0: หลายโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรกนะคะเช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัดกทม.ค่ะโดยผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปดูความเรียบร้อยด้วยตัวเองซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดมหันภารามในพระราชูปถัมภ์เขตพระนครกรุงเทพซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะพร้อมกับโรงเรียนสังกัดกทม437โรงเรียนโดยเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและกำกับการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนสังกัดกทม.เพราะว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาเด็กสมาธิสั้นสายตาสั้นไม่ค่อยคุยกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อนจึงมีโครงการโฟนออฟ Learning On เพื่อให้เด็กโฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูหากมีกรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งกับคุณครูได้โดยก่อนหน้านี้มีหลายโรงเรียนนำร่องได้ผลดีและผลการวิจัยก็รองรับว่าได้ผลดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังเป็นการปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในฐานะผู้ว่ากทม.ค่ะโดยใบลาออกก็จะมีผล 5:00 น.วันนี้

0: นี้และคืนนี้ก็จะเดินทางไปงานรับปริญญาของลูกชายที่สหรัฐนะคะพร้อมกับยืนยันว่าลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกสมัยต่อไปซึ่งช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะ
1: ครม.เงาครับแนะ3ข้อเสนอต่อรัฐบาลแก้ปัญหาเหตุรถไฟชนรถเมล์เข้มวินัยจราจรคนขับรถและก็สอบสาเหตุผ่านกรรมการสอบนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนครับได้ถแถลงภายหลังการประชุมครม.เงาต่อกรณีรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากโดยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลครับโดยจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการอากรรมาธิการคมนาคมในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนภาพรวมข้อเสนอของครม.เงาต่อรัฐบาล3เรื่องก็คือ1การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งคนขับรถเมล์คนขับรถไฟและอื่นๆ2การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆที่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานตามหลักวิชาการที่ถูกต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางรางและสุดท้ายข้อ3ครับขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน Missing Linkที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี59ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบนผิวจราจรได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุยแก้ปัญหาตลาดนมโคภาคเหนือทั้งระบบผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมสถานการณ์น้ำนมโคล้นตลาดในภาคเหนือและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นปัญหากัดกินเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทั้งระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านขบวนการสหกรณ์หวังแก้ปัญหาผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม5จังหวัดภาคเหนือกว่า100รายร่วมสะท้อนความเดือดร้อนหลากหลายปัญหาทั้งนมโคล้นตลาดและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นที่หอประชุมสหกรณ์โคนมแม่อ่อนจำกัดตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมกับคณะร่วมรับฟังปัญหาหลังมีการแบ่งเขตพื้นที่โคต้านมโรงเรียนใหม่พร้อมกับปรับรายละเอียดการจัดสรรโคต้าจนความต้องการนมโคลดลงซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือผลิตน้ำนมได้มากกว่า275ตันต่อวันล้นตลาดอยู่28ตันต่อวันค่ะทางกลุ่มจึงเสนอต่อให้พิจารณาคืนพื้นที่โคต้านมโรงเรียนให้กลุ่มภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นอีก4จังหวัดทั้งสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากและกำแพงเพชรเพื่อให้ปริมาณการผลิตน้ำนมโคและความต้องการบริโภคนมโคกลับสู่จุดสมดุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้กล่าวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งทำงานเชิงรุกส่งทีมเข้าให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพน้ำนมโครวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับนำความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าหารือกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแปรรูปปรับปรุงเพิ่มสารอาหารเพิ่มมูลค่านมโคให้มีความหลากหลายขยายตลาดสู่กลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้นค่ะนอกจากการขยายตลาด

อาจผู้บริโภคแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการเร่งลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ก็ต้องติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดหวังช่วยผ่อนเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ประชาชนได้

0: ด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้โชว์ลีลาทอดไข่เจียวให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนจะเดินชิมเดินช็อปสินค้าเกษตรแปรรูปจากนมโคอีกหลายรายการทั้งเครื่องดื่มจากนมโคโยเกิร์ตไอศกรีมและชีสหลากหลายชนิดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐานสีไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ครับได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงเกษตรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศครับนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี69ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทก็เชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมแล้วก็ขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับ
0: สภาพัฒน์ได้ออกมาเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% โตกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็คาดว่าทั้งปีจะเติบโต 2% ค่ะนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2569ขยายตัว 2.8% เร่งตัวขึ้นจาก 2.5% ในไตรมาสที่4ของปี2568โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนรวมการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องคาดการณ์ว่า GDP ปีนี้นะคะจะโตได้ที่ 2%โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐการขยายตัวของภาคส่งออกที่มีการขยายตัวแรงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 ค่ะอย่างไรก็ตามสสช.ก็มองว่าความเสี่ยงสำคัญในช่วงที่เหลือของปีก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานที่ผันผวนมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐภาระหนี้ครัวเรือนและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโดยเสนอให้ภาครัฐเร่งดูแลต้นทุนพลังงานสนับสนุนการลงทุนเอกชนเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกและภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนซ้ำครับว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งคำเตือนอย่างรุนแรงไปยังอิหร่านผ่านแพลตฟอร์มทรุสโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าเวลาสำหรับอิหร่านกำลังจะหมดลงแล้วผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยท่ามกลางภาวะชะงักงันของการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านก่อนหน้านี้สำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานบอกว่าสหรัฐยื่นข้อเสนอให้อิหร่านดำเนินงานโรงงานนิวเคลียร์ได้เพียงแห่งเดียวแต่ต้องโอนย้ายคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดจำนวน400กิโลกรัมให้แก่สหรัฐนอกจากนี้ครับสหรัฐยังปฏิเสธที่จะปล่อยอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศและปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามสื่ออิหร่านบอกว่าข้อเสนอของสหรัฐไม่มีการผ่อนปลนที่เป็นรูปธรรมเป็นเพียงความพยายามบีบบังคับเพื่อเอาชนะในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในสมรภูมิรบสำนักข่าวAxios ของสหรัฐรายงานคาดการว่าทรัมป์เตรียมพบหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงในวันอังคารนี้ครับเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังจากที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำรุนแรงหลายครั้งแต่กลับยังไม่สามารถยุติภาวะชะงักงันทางการทูตได้มีรายงานด้วยนะครับว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์บนเครื่องบิน Air Force One ขณะเดินทางกลับ

0: จากการเยือนจีนบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ยอมหยุดยิงเพราะชาติอื่นๆขอร้องโดยเฉพาะปากีสถานรวมทั้งเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐอาจกลับไปเก็บกวาดอะไรอีกเล็กน้อยในอิหร่านหลังจากโจมตีทั้งกองกำลังแล้วก็ฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านไปแล้วเกือบทั้งหมดครับ
1: มีเหตุเครื่องบินชนกลางอากาศในรัฐไอดาโฮของสหรัฐค่ะโดยในระหว่างงานแสดงการบินในสหรัฐนะคะเครื่องบิน2ลำก็เกิดชนกันกลางอากาศแต่ว่านักบินดีดตัวออกมาได้และไม่มีผู้ชมได้รับอันตรายค่ะซึ่งเครื่องบิน2ลำนี้นะคะกำลังร่วมแสดงการบินผัดแผลงแต่ว่าเกิดผิดพลาดลำ1บินลงทับด้านบนของอีกลำทำให้เสียหลักดิ่งลงเบื้องล่างค่ะจากนั้นนักบินบนเครื่องทั้ง4คนก็ดีดตัวออกมาได้ทันเหตุเกิดขึ้นในงานแสดงการบินบริเวณฐานทัพอากาศเมาเทนโฮมในรัฐไอดาโฮของสหรัฐโฆษกของกองทัพเรือผู้จัดงานเปิดเผยนะคะว่าลูกเรือทั้ง4คนนั้นปลอดภัยได้รับการตรวจร่างกายแล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุว่ามีอาการบาดเจ็บใดๆหรือไม่มีอะไรได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้คนบนพื้นดินก็ไม่มีใครได้รับอันตรายขณะกำลังสืบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะโดยต้องยกเลิกการแสดงทางอากาศที่เหลือและปิดฐานทัพไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องบินทั้ง2ลำนะคะเป็นเครื่องบินขับไล่ EA-18G Goler ราคาประมาณ67ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,200 ล้านบาทค่ะส่วนงานแสดงการบินดังกล่าวนั้นก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมจัดเพื่อฉลองประวัติศาสตร์การบินแต่ว่าเคยเกิดเหตุร้ายมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะเมื่อ10ปีก่อนนักแสดงร่มร่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเมื่อปี2546ก็เกิดเหตุเครื่องบินรบรุ่น Thunderbird ตกขณะขึ้นบินแสดงโดยไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศักดิ์สิทธรสังสมธนะผมณรงค์ชันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: เหตุเกิดที่สถานีรถไฟค่ะยังหดหู่อยู่ไม่หายนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองหลวงรู้ว่ารถเยอะรถยนต์เยอะทางรถไฟก็ยังตัดผ่านอยู่แล้วก็การแต่ว่าถ้าเป็นลูกรถไฟเนาะถ้าก็รู้ว่ารถไฟจะมาเวลานี้สมัยก่อนก็เวลาที่ไปเล่นอยู่ตามทางรถไฟอ่ะเราก็จูละเดี๋ยวช่วงเวลานี้รถมานะเราก็ต้องคอยหลบคอยหลีกเพื่อไม่ให้พลาดเพราะว่าเวลาที่เล่นก็จะไปเล่นตามรางรถไฟนี่แหละมันใกล้ไงบ้านอยู่บ้านพักรถไฟกม11อย่าให้มันเกิดอีกเลยนะคะก็ขอเขาเรียกว่าส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะที่เจออุบัติเหตุตรงนั้นนะคะแล้วก็ขอให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็วสำหรับผู้ที่เสียชีวิตก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะสะท้านใจเนาะคุณผู้ฟังเนาะนี่แหละก็เรื่องราวของสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าเหตุไม่คาดฝันก็เรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคำว่าอุบัติเหตุอย่าประมาทนะคะถ้าว่าอะไรก็ตามที่ตั้งอยู่บนความประมาทมันน่าห่วงมากๆชานรักชานชลาค่ะเสียงร้องของน้องดวงตาคงทองตามมาด้วยสถานีน้ำตาพิทักษ์นะคะก็เป็นในช่วงเพลงมหานครออนไลน์ฮิตค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สำหรับเพลง History ค่ะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เริ่มจากคนที่ขอมาทางโทรศัพท์นะคะขอบคุณสำหรับพี่เล็กจากสิงห์บุรีวันนี้ยังไม่ได้ฟังเพลงก็พอดีของน้องฝนเปิดไปแล้วนะคะคุณเหน่งเบิงกลุ่มแม่อริสาจากลาดกระบังค่ะคุณแมนจากบาง

ปะอินปะกิ่งจากบางปะกงย่าใบพลูจากประจวบค่ะคุณเฉลียวจากนนทบุรีคุณทวีจากแจ้งวัฒนะค่ะเราก็กำลังจะได้ฟังในช่วงนี้ด้วยนะคะไม่ได้คุยสายกันแต่ว่าทายกมาให้ฟังในช่วงเพลง history กับเรื่องราวของเขาเลยอยากมั่นอยากมีคู่ว่างั้นหนุ่มแรกค่ะเขาบอกว่าอ้อนแม่จองเมียเสียงร้องของพี่เอายอดรักสลักใจและตามมาด้วยพี่เฉลิมพ้นมาละค่ำค่ะวอนแม่มั่นสาวอ้าวละอยากจะมีคู่กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพลง history ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาค่ะ

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: เอาละค่ะก็จะมีเรื่องราวของกิจกรรมมหานครเฟมิลี่นะคะฝากกันที่เราจะไปที่ไหนไปที่ไหนกันนะไปจังหวัดจันทบุรีใช่ไหมคือตอนนี้ครบรอบ22ปีของ LTM FM 95ซึ่งทางลูกทุ่งมหานครเราก็จะไปปรับปรุงอาคารเรียนและรั้วของโรงเรียนนะคะซึ่งจะต้องใช้วัสดุในการที่จะต้องประกอบการปรับปรุงตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำนะคะสีน้ำทาภายในภายนอกสีทารั้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดด้วยนะคะมีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันมีชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสซึ่งต้องการ3ชุดสามารถที่จะจัดส่งของสนับสนุนได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะอยู่ที่ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ถ้าหากว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็0814242743นะคะ0814242743หรือว่าจะโอนเงินไปสมทบทุนได้เลยนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้ได้หักค่าใช้จ่ายได้ไหมอยากจะหักเป็นหักภาษีได้ไหมก็อยากจะให้ทางก็ก้าวห้าแจ้งมาด้วยเนาะบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงค่ะนี่คือบริจาคตรงเลยนะคะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ2420377397นะคะ2420377397คือหมายเลขบัญชีนะคะที่เราจะร่วมก็เรียกว่าให้สิ่งที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับเด็กๆนะคะที่เขาจะได้เรียนศึกษาหาความรู้ต่อไปที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะคะนี่คือกิจกรรมมหานครเฟมิลี่ซึ่งเป็นการครบรอบ22ปีของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนที่จะทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ได้เราได้มีกิจกรรมร่วมกันทำสิ่งดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีศิลปินไปร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้รายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเรื่อยๆค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของกิจกรรมนี้จากผู้ใหญ่ใจดีค่ะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครสุปนิ
4: ถึงเพลงท้ายของรายการแล้วนะคะเราฟังเพลงนี้ให้เพลินๆรับอากาศที่เย็นบ้างขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฝนตกในหลายๆพื้นที่ตรงไหนที่มันร้อนนะคะก็ขอให้คลายความร้อนด้วยแหมไม่ต้องบอกไหมว่าคงจะต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์กันไปแต่ถ้าใจร้อนเนี่ยมันอยู่ที่เราเลยแหละนะคะเราดับซะให้ทันก็เรียกว่าเจอเหตุดับเหตุอย่าให้มันลุกลามเข้าไปเดี๋ยวมันจะดับยากนะคะเราก็เรียกว่าเวลารักษาอะไรก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุอย่าไปรักษาที่ปลายเหตุต้นเหตุมันเกิดจากอะไรหาให้เจอแล้วก็รีบจัดการกับมันซะนี่แต่สำหรับเรื่องของความรักยังไงล่ะมันเกิดจากใจใช่ป่ะล่ะถ้าหากว่ารักเกินไปมันมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันไม่พอดีอ่ะแน่นอนว่ามันจะต้องเกิดผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนเพลงกลางดาวค่ะลูกชายแห่งชาติน้องไรอันที่แนะนำมาขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง SMS ที่แนะนำเพลงด้วยบอกฟังผ่านแอปเสียงสะดุดเป็นคลื่นที่ส่งหรือเน็ตคนรับฟังคะใครที่ฟังผ่านแอปช่วยรายงานนิดนึงนะคะว่าได้เกิดจากเน็ตหรือเปล่านะคะฟังชัดเจนไหมแอปที่เราส่งเพลงไปให้ฟังกันถึงที่เลย นะคะขอบพระคุณมากๆที่ช่วยกันรายงานตรงนี้และขอบคุณทุกคนที่แนะนำเพลงกันด้วยเพลงไหนไม่ได้ฟังอย่าโกรธกันนะพรุ่งนี้10โมงเช้ากลับมาเจอกันค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะคะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครค้าขายอะไรตรงไหนแห้งๆๆเงินทองไหลมานะชาริติค่ะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังถ้าลาไปแล้วค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตค่ะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีและพบแต่สิ่งที่ดีกลางดาวฟังให้เพลินๆกันค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าไป
1: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลผู้การนิติเวชเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ทยอยเข้าเก็บดีเอ็นเอแล้ว7ครอบครัวคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวชาวเมียนมา1ครอบครัวเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมโดยคาดว่าผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบผลภายในเย็นวันนี้หรืออย่างเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการและดำเนินเอกสารตามกฎหมายคาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีพร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต2รายมีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายเชื่อว่าไม่ใช่ศพรายที่9กรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหตุรถไฟชนรถเมล์ถนนอโศกดินแดงให้ข้อมูล20พฤษภาคมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกรรมาธิการคมนาคมเพื่อพิจารณากรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะที่แยกอโศกว่ามีการออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพื้นที่สน.มักกะสันมาให้ข้อมูลในวันที่20พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาส่วนจะมีการตั้งประเด็นอะไรในการสอบถามนั้นจะถามว่าทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแล้วหรือไม่อย่างไรเช่นการที่รถจะไปจอดคล่อมรางรถไฟเมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการ

0: แก้ไขให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนหรือไม่อย่างไรนายวุฒิทัศน์กล่าวว่าคงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมกันเนื่องจากเป็นการใช้ทางสาธารณะร่วมกันฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้นทางรฟท.ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องด้านความปลอดภัยรวมไปถึงรถทั้งหลายไม่ใช่แค่รถเมล์ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยรักษากฎหมายต้นสนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ระบุว่าต่อไปจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครควรพิจารณาว่าจะเป็นยกระดับหรืออุโมงค์ในอนาคตซึ่งจะได้เรื่องความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดเกิดขึ้นแผ่นดินไหวกวางสีจ้วงเสียชีวิต2รายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงวัดขนาดได้ 5.2 ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนสูญหาย1คนโดยแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางที่เมืองลิ่วโจวมีความลึกเพียง8กิโลเมตรทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มกว่า10หลังและเสียหายอีกหลายหลังโดยเฉพาะในเขตลิ่วหนานทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนตามมาตรการรับมือแผ่นดินไหวและระดมกำลังหน่วยกู้ภัยดับเพลิงเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายในเมืองอื่นๆใกล้เคียงรวมไปถึงเมืองกุ้ยหลินที่เกิดแรงสั่นสะเทือนด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 3เพลงนะครับโอ้โหบ่งบอกถึงความเป็นกันเองนะครับความจริงใจนะครับเด็กบ้านๆ นะครับนะจะเป็นคนบ้านนอกนะฮะหรือว่าข้ามันลูกทุ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าบอกนะว่าเอ๊ะเราเป็นคนง่ายๆสบายๆนะครับกันเองนะครับนะนิสัยดีพูดจาตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องมีจริตจักร้านเยอะนะครับอยากได้อะไรอยากจะกินอะไรหิวข้าวเหนื่อยไหมทำอะไรก็คือเรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบตรงไปตรงมานะครับนี่คือรู้เป็นเสน่ห์ของคนลูกทุ่งเลยนะครับนะอ้าววันนี้โอ้โหมาแบบแมนๆบ้านๆครับลูกพี่นะครับ3เพลงครับมีมหาลัยบัวชนนะครับนะจากวงพัทลุงนะคนบ้านนอกนะครับอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยนะครับมีข้ามันลูกทุ่งจากพี่ไทยธนาวุฒิก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: ลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์แบบสวยๆนะครับวันนี้จันทร์ที่18พฤษภาคมนะฮะผมบอกเลยนะว่าวันนี้แดดดีๆนะครับร้อนเปรี้ยงเลยนะครับอู้สว่างมากแถวพระราม9ก็มีเมฆเยอะเป็นพิเศษนะครับนะก็ไม่รู้วันนี้จะมีฝนหรือเปล่าแต่วันนี้อากาศดีมากเลยนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีนะครับนะแล้วก็ทำงานอย่างมีพลังนะครับเริ่มต้นด้วยความแข็งขันเลยนะครับนะสัปดาห์ใหม่แล้วนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับนะเข้ามาขอเพลงเข้ามาฟังเพลงเข้ามาเติมพลังกันก่อนนะครับนะแม่นะครับแม่เข้ามาขอเพลงหรือยังนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่เพิ่งบ่ายโมงเองนะครับเข้ามาขอเพลงลูกๆที่เรารักก่อนนะครับบ้านไหนด้อมไหนก็ได้นะครับรวมถึงพี่ๆนะครับนะพี่ๆที่ตอนนี้กำลังเข้างานใช่ไหมครับทานข้าวเสร็จแล้วก็เข้างานสวยๆนะครับแวะเข้ามา2นาทีน่าจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะแล้วก็เดี๋ยวเฮียก็จะเข้ามาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะของผมก่อนนะครับมีพี่ไพลินนะครับพี่ชวีวันนะครับนะมีพี่วิรัตพี่แอนอริสนะครับพี่ตุ๊กตาพี่วิลลี่พี่ชุลีรักนะครับมีพี่แดงพี่กรองแก้วนะครับมีพี่ทีผู้ชายตลกนะฮะพี่สัญญาสุขพองพี่สมพรพี่จิราพรพี่เดือนเพ็ญพี่ใจบุญนะฮะพี่ทิพาพรพี่วรวุฒินะครับนะพี่วันนีพี่สิริวิมลก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่แจ็คอินดี้นะครับพี่หนูริงพี่กรวิภาพี่มาลิกิตทวีนะครับพี่ทองอยู่นะเมนะครับนะเมอย่าแอบครับผมมีคุณไม่ระบุตัวตนนะครับพี่กฤชมนพี่เพชรรัตน์พี่วันวิสาพี่หญิงศรีนะครับพี่รัตยานะครับคุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะมีพี่วิชาด้วยนะครับพี่อรพินน้องมังกรพี่พยาวแล้วก็มีพี่สวัสดนะครับมาดูคอมเมนต์กันบ้างครับลูกพี่ฮะตอนนี้พี่กฤชมนนะครับพี่กล้วยพี่หนูริงพี่หญิงศรีพี่แอนอริสนะครับพี่กรวิภาพี่แจ็คก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเรานะมีพี่สายชนนะฮะเข้ามาทักทายก่อนที่จะไปอบรมสัมมนาด้วยนะครับพี่จิราพรก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราก็ยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับนะพี่อรุณแสงสอนนะครับมีเจเดซี่ด้วยนะครับซับในดิน

พี่ซับในดินสินในน้ำก็มาแล้วนะครับพี่มาไหลด้วยนะครับนะอ่ะมาครับเดี๋ยวผมมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่

ครับผมในช่วงเฮมิโชว์นะครับเอาวันนี้มีของอร่อยมาทายกันนะครับเข้มเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับตอนนี้ก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดรถกดรถ

0: ตกฝน
1: โอ้โหเดี๋ยวพี่จิ๋วแปดริ้วฝนตกเหรอครับ
0: จ้าเพิ่งซาเนี่ยเมื่อเช้าก็ยังปิดขึ้นไม่ได้ฟังวิทยุ
1: อุ้ยเดี๋ยวนะแถวแปดริ้วแถวแปดริ้วนี่ฝนตกฉ่ำมากเลยเหรอครับพี่
0: จ้า
1: ไม่เราต้องแบ่งปันครับเราต้องแบ่งปันนะเพราะแถวนี้ร้อนหน้าไหม้มากแล้วครับพี่จิ๋ว
0: เรียกไปบ้างสิคะ
1: โอ้ครับมาตกแถวนี้บ้างปอบแปะก็ยังดีจะได้แบบเย็นๆนะโอ้ครับก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็พี่จิ๋วก็นอนฟังเพลงสบายๆเนาะ
0: จ้าไม่ได้ฟัง
1: ครับโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กลัวฟ้าฝนใช่ไหมเพราะมันตกหนักใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคได้เลยพี่จิ๋วขอบคุณมากเลยวันนี้อยากฟังเพลง
0: หนูไม่รู้ค่ะ
1: ของพี่พึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: มอบให้ใครไหม
0: มอบให้ป้ากิ่งที่บางประกงแล้วก็บึงกลุ่มค่ะที่พนักงานเก็บขยะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลุงสมหวังด้วยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็น้องเมย
1: ์ครับ
0: หลังไมค์แล้วก็น้องหมีด้วยค่ะ
1: โอ้ยเต็มวงเลยนะพี่จิ๋วนะ
0: ค่ะแล้วทุกเสียงทุกสายค่ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่จิ๋วมากเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับอ้าวนะครับอยากฟังเพลงไหนลูกพี่ก็กดเข้ามาขอรัวๆ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องหมี
1: ครับพี่จิ๋วนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมพี่จิ๋วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: อ๋อหลบฝน

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับโอ้นี่เรียกว่าเป็นเพลงอมตะจริงๆนะฮะบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายน้องเอิ้นขวัญวรัญญานะฮะก็เป็นมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะครับที่ตลาด Number 1ราม2นะครับนะก็จัดไปรัวๆในช่วงนี
2: ้มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปนะครับมากับลูกพี่ฮายเดี๋ยวตอนนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างดีกว่านะครับนะการวางแผนชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเป้าหมายการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันนะครับนะบางท่านนี่

คืออาจจะอยากมีรถมีบ้านนะครับนะหรือว่าส่งลูกๆเนี่ยนะครับให้เรียนสูงๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแต่ก็อย่าลืมด้วยนะว่าการที่เรามีการเก็บเงินการเตรียมตัวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ในระยะยาวนะสำคัญมากเลยนะครับบางทีเราต้องเผื่อในกรณีที่เราจากไปอย่างสงบแล้วด้วยนะครับเวลาที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยชาวคณะก็ต้องสามารถไปต่อได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นคําถามสําคัญมากเลยนะครับในการวางแผนระยะยาวนะครับผมก็เลยแนะนํานี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลนะฮะเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สําคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% นะครับแล้วก็3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะก็โทรได้เลยครับอาจจะลองโทรเข้าไปปรึกษาพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับนะลองเข้าไปคุยถึงเรื่องกรมธรรม์ต่างๆนะข้อไหนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็สามารถถามได้เลยนะตอนนี้พี่ๆก็ปูเสื่อรออยู่แล้วข้อมูลพร้อมนะครับโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตเนี่ยนะครับก็ร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายน69นี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายนะฮะการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะครับเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุ

0: โปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งานจากพี่เอกพลนะครับนี่คือนั่งเฝ้าเขาจีบนะครับโอ้เพลงนี้คลาสสิกมากเลยนะครับนะแล้วก็มีพี่เกษมนะครับได้รักก็พอนะวันนี้หลังไมค์คึกคักเลยนะครับเราปูเสือรออยู่นะฮะโอ้มีป้าหมวยทวีวัฒนานะครับคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับยายแสงบางนาป้ายาสมุทรปราการพี่เน่งบึงกูมนะครับคุณลุง935นะครับพี่สมหวังนะมีพี่เล็กสิงห์บุรีพี่กอบกุลนะครับลาดพร้าว101นะฮะแล้วก็มีทาง Facebook Live นะมีน้องนับดาวนะครับน้องแม็กกี้นะครับพี่ละอายนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับนะพี่อรุณแสงสอนนะครับมีแม่มนพ่อกรนะคุณวนิดานะครับนะน้องนับดาวก็มาแล้วนะครับชาวคณะพี่อ้วนวรรณสานะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: อ่ะมาครับผมเดี๋ยวผมบอกเบอร์โทรศัพท์นะฮะกดเข้ามาจองสายพาเรทกันในช่วงนี้นะครับลูกพี่02-248-1366

ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ๊ะชั่วโมงนี้ก็เรื่องงานจากแฮมเมอร์นะครับบินหลาจ้ะ

นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลแจ้งความ6โรงกลั่นประวิงเวลากักตุนน้ำมันพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7พบหลักฐานขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทส่งเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด6โรงกลั่นทั่วประเทศส่วนกลุ่มการเมืองขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิดพร้อมขยายผลทุกคดีทั้งกรณีกักตุนน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคดีปลอมปล้นน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงคลังชี้ GDP ไตรมาส 1 ทับ 69 โต 2.8% สูงกว่าคาดการลงทุนเอกชนขยายตัวสูงสุดในรอบ11ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% สูงกว่าที่ตลาดคาดการสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่เติบโต 2.5%ได้มีการลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งการลงทุนภาคเอกชนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนเอกชนที่ขยายตัว 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตระดับ2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีนายเอกนิติระบุว่าการลงทุนถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญเพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาวสอดคล้องกับมาตรการ BOI Fast Passที่ช่วยเร่งอนุมัติโครงการลงทุนและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Moody's Rating ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยดีขึ้นจากระดับเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพส่วนการส่งออกในไตรมาส1ปี2569ที่ขยายตัว 17.8% นั้นมองว่าในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกมานานดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งการลงทุนเพื่อใช้เครื่องยนต์นี้ที่ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในระยะสั้นและเพิ่มศักยภาพในระยะยาวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกสตช.สแกนเข้มภูเก็ตสมุยพัทยาและปายหลังพบหลายพื้นที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่วนสูงนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการสแกนข้อมูลนิติบุคคลในจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศพบอำเภอบางละมุงพัทยา

0: มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นสูงถึง 19,910 รายจังหวัดภูเก็ต 11,626 รายเกาะสมุย 8,213 รายเกาะพะงัน 2,381 รายและอำเภอหัวหิน 2,081 รายรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นเช่นจังหวัดกระบี่พังงาและอำเภอปายเบื้องต้นจะเร่งตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายลักษณะโนมินีอาทิบริษัทที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแต่ให้สิทธิ์คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทรวมถึงกรณีพบคนไทยถือหุ้นหรือเป็นกรรมการซ้ำซ้อนในหลายบริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง1ล้านบาททั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการสกัดธุรกิจโนมินีและการถือครองธุรกิจโดยอำพรางควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีแฮมเม
2: ครับผม
3: เจอกันอีกแล้ว
2: ครับ
3: ได้เปล่า
2: ป้าหมวยใช่ไหมครับ
3: ใช่
2: ป้าหมวยจากทวีวัฒนาใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช
2: ่โอ้ยผมจำได้ป้าหมวยเสียงเด็กใช่ไหมครับ
3: ฮะ
2: ป้าหมวยเสียงเด็กมากเลยนะโอ้เสียงเด็กมากเลยโอ้ยป้าหมวยสบายดีนะครับ
3: สบายดี
2: ครับแล้วรถช่วงบ่ายทำอะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย
3: ทำงานเหมือนเดิมเฮีย
2: โอ้วันนี้ทำอะไรบ้างเล่าหน่อยเล่าหน่อยเดี๋ยวแฟนๆไม่จำไม่ได้
3: ซักผ้าเก็บผ้าตอกจีบดูแลบ้านทำหลายอย่างเฮีย
2: หมีโอ้นี่แสดงว่าขยันมากเลยนะครับป้าหมวยครับ
3: อืม
2: ใช่ไหมไม่เหนื่อยเน
3: า
2: ะ
3: ไม่ทำเรื่อยๆฟังเพลงแล้วก็ทำงานเรื่อย
2: ๆโอ้ดีจังเลยแข็งแรงนะ
3: ฟังเพลงน่า

0: รักทุกคน
1: โอ้น่ารักน่ารักนะ
0: แฟนเพลงอ่ะน
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: เพลงของเยี่ยมหมีอ่ะ
1: อู
0: น
1: ้
0: ่า
1: จร
0: ริัง
1: น่าร
0: ค
1: ัก
0: เลย
1: ยิ้มเก่งนะครับเอาได้เลย
0: ใช่ทางนู้นร้อนไหม
1: โอ้หน้าไหม้เหมือนกันนะแดดนี่เปรี้ยงเลยนะ
0: ซ้อมตกนรกทุกวันเลย
1: โอ้ทำไมครับ
0: มันร้อนไง
1: โอ้ไหม้เลยเหรอครับทวีวัฒนานี่ไม่มีฝนเลยเหรอครับ
0: มันคึ้มๆแต่มันร้อนอบๆอ่ะ
1: แต่มันก็แบบยังไม่ลงแบบฉ่ำๆเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ไม่ลงเลย
1: อย่างนี้ต้องเอาพัดลมจอดเลยเนาะป้าหมวยเนาะ
0: ไม่ต้องหรอกแบบลมธรรมชาติ
1: โอเย็น
0: ป้าหมวยอ่ะ
1: โอ้มีต้นไม้ใช่ไหม
0: ใช่
1: โอ้ดีจังเลยนะครับก็เย็นๆไปก่อนเนาะนะได้ป้าหมวยวันนี้ป้าหมวยอยากฟังเพลง
0: หวานนี
1: ่วันนี้หวานมาเลยนะ
0: ชอบ
1: ได้เดี๋ยวผมจัดหวานๆให้งั้นเดี๋ยวป้าหมวยช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: ได้ยามีน้ำ
1: ได้เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
0: โอเค
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: รสเจือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
0: โอเคชอบมอบให้แฟนๆทุกคนเลยแล้วก็น้องหมีน้องน่ารักน่ารักน้องเมย์คนใหม่
1: น้องเมย์น้องเมย์คนใหม่น้องเมย์คนใหม่
0: น่ารักมากเลยเสียงหวานหวาน
1: โอ้นี่ตัวท็อปผมเลยนะเนี่ย
0: หรอ
1: โอ้เก่งเก่ง
0: อยากเห็นหน้าทุกคนคงน่ารัก
1: น่ารักน่ารักอุ๊ยเด็กๆที่นี่คัดมาทั้งนั้นล่ะครับป้าหมวย
0: นั่นน่ะติดเสียงหวานหวานน่ารักทุกคนเลยเหมือนป้าเลย
1: ครับผมน่ารักทั้งคณะนะ
0: ทั้งคณะเนี่ยโทรติดพิมพ์ดาไม่เคยติดสักที
1: โอ้บางทีสายเขาเยอะแบบบางทีแบบแฟนรายการทั่วประเทศเนาะก็สลับกันคุยเนาะได้ป้าหมวยวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
0: ผมกับเฮียหมี
1: ถูกต้อง
0: ได้คุยกับเฮียหมี
1: ถูกต้องนะครับวาสนาเราตรงกัน
0: ใช่โอเค
1: ครับผมขอบคุณนะครับป้าหมวยครับผมครับสวัสดีครับ

0: สี่เพลงนะครับนะชื่อชุดว่ารักนะคนดีของพี่นะครับผมนี่คืองานจากเฟียสนะครับสิริวุฒินะฮะอ่ะแล้วก็มีเดี๋ยวนะรักแค่เธอคนเดียวนะครับน้องเฟียสนะฮะแล้วก็มีวอไอหนีรักเธอหมดหัวใจนะครับเพียวๆนะฮะรักฉันแล้วรักใครไม่ได้นะครับพี่ฝนนะครับแล้วก็มีสาลีคณิษฐานะครับรักเธอที่สุดนะครับก็จัดไปเลยครับสี่เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณด้วยนะครับนะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบนะฮะพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นฮะแล้วก็สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยไม่ใช่3 2นะครับผมจะรีบไปไหน 2 2ขออภัยรีบเข้ามาทายกันครับลูกพี่นะฮะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ่งนะครับรีบเข้ามาทายกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงนะครับเรื่องราวที่เราควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างนะครับในชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับนะแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับขึ้นเหนือล่องใต้นะครับแนะนำว่าควรจะมีหลักประกันอะไรติดไว้นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงได้ฟังข่าวมานะครับซึ่งเป็นข่าวที่เราฟังแล้วก็ตกใจพอสมควรนะตอนที่ได้ยินข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟนะครับนะว่าเอ๊ะโอ้โหเกิดขนาดนี้เลยเหรอแบบไม่น่าเชื่อเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวก็ต้องไปสืบกันต่อนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วเขาสรุปยังไงนะครับแต่อยากจะบอกนะว่ายังไงเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรจะประมาทอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเดินทางในการใช้ชีวิตมาถึงตัวเราเองนะครับคือเราต้องค่อนข้างมีสตินะครับแล้วก็ต้องค่อนข้างระมัดระวังในการเดินทางในแต่ละครั้งนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเกิดอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีอะไรที่คอยคุ้มครองเราอยู่นะฮะดูแลเรานะฮะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งที่เราบางทีเราหมดบุญและเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยคนข้างหลังก็สามารถไปต่อได้นะครับผมก็แนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรก

0: เท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 600,000 นะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนสูงสุดนะครับถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% นะฮะ2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3นะครับรับเงินสูงสุด 300,000 นะครับหรือว่า4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับ5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะก็โทรได้เลยครับอาจจะลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เบื้องต้นดูก่อนก็ได้นะครับนะให้เขาคุยให้เขาคำนวณในเรื่องของกรมธรรม์ก่อนก็ได้เพื่อความสบายใจของเรานะฮะก็กดได้เลยเบอร์นี้ครับ022014364นะครับย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยนะฮะก็เป็นการร่วมทำบุญด้วยนะฮะไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคนะฮะสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงนะครับห้องผ่าตัดตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับนะเมื่อครบเป้าหมายนะครับการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่ฟังแล้วก็เป็นสัจธรรมเป็นแง่คิดนะครับจากการวันยังค่ำนะครับนะก็เป็นธรรมชาติครับนะนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับผมนะนี่คือช่างสิทธิ์แสงเพ็งนะครับสังกัดอิสระนะคำร้องทำนองครูติงลี่นะฮะแล้วก็ช่างสิทธิ์นะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะโคกอีโดยอ่านถูกใช่ไหมโคกอีโดยใช่ไหมอ่านผิดขออภัยนะครับผมนะอ้าวใครที่ฟังและชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: ชอบ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงนะครับหวานๆใสๆนะครับนี่คือโอ้ดวงใจนะครับจากน้องเมย์ทิชานะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่น้องแชมป์โชคชัย4นะครับขอมาทางหลังไมค์นะครับนะอ่ะเราดูแลให้นะฮะแล้วก็มีอบอวนนะครับจากพี่เล็กรัชเมธนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่12นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับอ่ะมาครับลูกพี่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือเพรสเซลครับผมนะครับนี่คือขนมปังโรยเกลือรสเค็มนะขอบคุณข้อมูล Food and Wine นะครับนะเอาวันนี้ก็มีหลายท่านตอบถูกนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับนะมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่ประคองนะครับมีพี่อรุณนะครับน้องนับดาวนะครับมีพี่กล้วยนะครับเจเดซี่พี่หนูริงมีน้องแชมป์นะฮะแล้วก็พี่จิราพรนะฮะแล้วก็ใครตอบว่าเพรสเซลนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยย ยังไม่หมดครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามีเกมนะครับเรามีกิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะเอามาแจกกันนะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษนะก็รีบกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะครับแล้วก็ขอน้องเมย์จดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
3: ยำ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เอากลับมาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่อยากเล่นเกมนะฮะตอนนี้ปูเสือรออยู่เลยนะครับนะอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้รีบกดเข้ามาจองสายนะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เรื่องงานจากสุนทราภรณ์นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินจากกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเขาชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถาน

0: และการวิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ผลการพิจารณาปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจะส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุทินเตรียมเปิดทำเนียบมอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลวันที่21พฤษภาคมนี้เวลา8นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางนี้กำหนดการจะมีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวรายงานการจัดงานและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐต่อด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวรายงานบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อนงานทางด้านของความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจากนั้นจะมีการนำเสนอวิดิทัศน์ความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคง3แนวทางก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงนอกจากนี้จะมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน3หัวข้อได้แก่กลุ่ม1งานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกลุ่มที่2เวิร์กช็อปแนวทางการยกระดับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3คือแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: นะครับว่าบางทีก็ต้องพึ่งที่พึ่งทางใจบ้างนะครับ เมื่อในชีวิตเป็นจริงมันลำบากเหลือเกินก็ขอพรนะครับอย่างน้อยก็เป็นสุขใจก็ยังดีนะครับนี่คือสวดมนต์ขอแฟนนะครับพี่เอ๋พจนานะครับมีสะเดาะเคราะห์ใจด้วยน้องดวงตาคงทองนะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยครับลูกพี่จ๊ะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะครับก็มีเวลาเล่นกันอีก48นาทีนะครับชาวคณะทำอะไรอยู่ก็เรียนเชิญนะครับนะตอนนี้พี่นิรมัยนะครับพี่หนิงซีคอนนะครับนะน้องนับดาวนะครับพี่ขาวดอนพี่หนูริ่งมาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วนะ
2: คลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ปลายปานนะครับ
3: ปลายปาน
0: ครับผมอ้าวลูกพี่งั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะวันนี้มาแก้มือใช่ไหมครับ
3: คร
0: ับ อ้าวนะครับงั้นผมขอรหัสเข้าเกมนิดนึงครับพี่
3: ไทยเอฟอร่อยคลุกโรย
0: เขย่าคลุกโรย
3: เขย่าคลุกโรย
0: เข้มข้น
3: เข้มข้นถึงใจ
0: ไม่ต้อง
3: ไม่ต้องใช้เยอะ
0: อ้าวโอเคครับผมวันนี้มาแก้มือนะครับวันนี้เราจะมีโปรนะครับตอบได้2ครั้งนะครับนะแล้วผมอธิบายกติกาสั้นๆเลยนะเดี๋ยวผมมาเขย่ากล่องนะฮะแล้วก็พี่เนี่ยเรียงเป็นประโยคให้ถูกต้องนะฮะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอ่ะตอนนี้พร้อมหรือยังครับพี่
3: ครับผม
0: พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับผมมาครับผมเขย่าเบาๆสวยๆอ้าวมานะครับลูกที่1คือสีเขียวนะครับลูกที่2คือสีเหลืองนะฮะแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
3: เขียวครับ
0: สีเขียวนะครับเทมทะละเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเขียวได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับพี่ตอนนี้มีโอกาสอีก1ครั้งนะครับระหว่างสีเหลืองหรือสีแดงดีครับพี่สีแดงนะครับมาครับเทมทะละเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟวิฮิวโอ้โหขออนุญาตเฉลยนะครับอันที่2นะครับแน่นอนฮะนะฮะเราเปิดไปแล้วนะครับมี2กับ3นะครับนะเขย่าคลุกโรยนะครับและอันสุดท้ายก็คือแน่นอนฮะเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่ปลายปานเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: คร
0: ับ สวัสดีครับนะฮะก็ใครที่เล่นแพ้ก็อย่าเพิ่งถอดใจนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรนะครั้งที่2นะฮะเราก็จะมีให้ตอบได้2ครั้งนะฮะก็กดเข้ามาเล่นเกมแบบรัวๆได้เลยนะครับนะและที่สำคัญฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะขายดีแบบไม่มีเบรกนะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่า

0: นุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับใน history นะครับเป็นเรื่องราวของความรักของพี่ๆทหารหารนะครับผมนะนี่คือวีรบุรุษสุดที่รักนะฮะน้องการะเกดนะฮะมีทหารวอนแฟนนะครับมดรังสิมันนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการออมเงินกันบ้างนะครับแม่การออมเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าเราไม่มีการเก็บเงินนะครับเราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเพลินๆเนี่ยนะครับเงินจะหมดนะครับแล้วถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินนะครับลูกพี่เราก็ต้องไปกู้ยืมเข้ามานะครับไปกู้เข้ามามันก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บเป็นของตัวเองดีที่สุดนะครับปลอดภัยที่สุดนะฮะผมก็แนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือนะฮะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะโทรได้เลยครับผมนะฮะอ้าวอย่าคิดเยอะครับลองโทรเข้าไปคุยก่อนนะฮะกับพี่ๆเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะฮะก็จะมีข้อมูลนะครับมีเรื่องราวที่เราสงสัยก็สามารถถามได้หมดเลยแล้วค่อยมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับที่เบอร์นี้ฮะ022014364 022014364นะครับแล้วก็ทุกๆกรมธรรม์นะก็คือการมาร่วมทำบุญกันด้วยนะครับไทยประกันชีวิตนะฮะร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดนะตึกสยามินนะครับโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือว่าเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะจ๊ะ

ระมี่หลวงปู่ศิลาองค์พระหูละมันซอยบันนนบันดาลให้สำเร็จสมหวังสมปรารถนาด้วยเธอ

0: วช้างเผือกที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับกรถินขึ้นถิ่นนะครับสิริพรศรีประเสริฐนะฮะแล้วก็มีพระสุทนมโนรานะครับน้องการทัศนะนะครับรวมถึงหนุนดวงนะครับพี่ก๊อตจิรพัฒน์นะจ๊ะ
1: มาฮานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าว

0: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มาครับลูกพี่ฮะกิจกรรมของเรานะฮะกับงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะฮะที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะก็เป็นการครบรอบ22ปีอย่างมั่นคงนะครับนะลูกทุ่งมหานครก็เรียนเชิญนะครับชาวคณะมาร่วมทำบุญนะครับมาแบ่งปันน้ำใจให้กับน้องๆ นะฮะที่โรงเรียนที่จังหวัดจันทบุรีนะมาเติมรอยยิ้มมอบความสุขส่งพลังใจกันนะฮะก็งานนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะฮะมอบของใช้จำเป็นนะครับร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะฮะก็เติมความรักเติมพลังให้น้องๆ นะฮะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งนะฮะแล้วก็พี่ๆดีเจนะครับที่จะมามอบความสุขให้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับสำหรับท่านที่สะดวกนะฮะก็สามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะฮะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับเวลา11นาฬิกา11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับจังหวัดจันทบุรีนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับนะแล้วก็ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับ
2: มหานคร Family
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้เซิงโนบิตะเอารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันวนพบทูตวัฒนธรรมอิหร่านเผยอิหร่านรับปากเร่งอำนวยความสะดวกเรือไทยผ่านฮอร์มุสในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายมะดีซาเรอุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อขอบคุณที่ตนและผู้นำของประเทศไทยได้ร่วมงานแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้นำสูงสุดของประเทศอิหร่านและขอบคุณประเทศไทยที่ยังเป็นมิตรที่ดีต่ออิหร่านและให้กำลังใจในการที่อิหร่านเผชิญปัญหาสงครามในขณะนี้ตนได้เน้นย้ำต่ออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านว่าประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนว่าสนับสนุนความเป็นกลางไม่ให้มีการรุกรานฝ่ายใดและหวังว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจะจบลงโดยเร็วในวันมูฮัมหมัดนอดกล่าวถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเรือสินค้าไทยว่ามีเรือสินค้าของคนไทยที่ยังไม่ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีก2ลำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ตนฝากฝังทางอิหร่านช่วยอำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าผ่านได้โดยเร็วซึ่งอุปทูตอิหร่านบอกว่าสำหรับประเทศที่ไม่ใช่คู่สงครามอิหร่านไม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่เรือสินค้ามีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาแต่รับปากว่าจะประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยให้เรือสินค้าไทยที่ติดค้างอยู่ได้กลับมาโดยเร็วส่วนเรื่องวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจคาดว่าการเจรจาจะเป็นข่าวดีแต่ยังไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้จุลพันธ์รับหนังสือจากกลุ่มไรเดอร์สั่งตั้งคณะทำงานทบทวนกฎหมายหวังคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเข้าถึงสิทธิประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายแรงงานแพลตฟอร์มที่นำสมาชิกกว่า30คนขอให้ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองมีสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเท่าเทียมมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเรือเอกสารโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางสาวนันทินีทรัพย์สิริที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคมนายสุรศิษย์ศรีแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมหารือนายชุรพันธ์กล่าวว่าตนได้ประกาศนโยบายแก้ไขกฎหมายผลักดันให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งต้องดูว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าประกันสังคมมาตรา33ได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องดูว่าจะปรับแก้ไขกฎหมายอย่างไรเพื่อให้แรงงานได้เข้าถึงการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมโดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้ได้หาแนวทางที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จไม่เกิน1ปีสมาคมประมงจงรัฐใช้งบกู้400,000 ล้านเยียวยาน้ำมันแพงเสริมสภาพคล่องภาคประมงนายตรายเลิกมือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยใช้ระบบรายงานเข้าและออกจากท่าเรือเพื่อตรวจสอบจำนวนเรือที่ยังออกทำการประมงซึ่งจะนำมาประเมินผลกระทบด้านต้นทุนก่อนเสนอให้กรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือทางนี้สมาคมได้หารือกับนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวทางช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องภาคประมงโดยเสนอให้นำงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านบาทของรัฐบาลมาเยียวยาโดยนายวชรพลพร้อมรับที่จะกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและส่งเสริมศักยภาพภาคประมงนายตระเลิกกล่าวว่าแม้สถานการณ์ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างแต่ต้นทุนเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนหันมาใช้น้ำมัน B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนวันที่21พฤษภาคมสมาคมเตรียมเข้าหารือกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงและแนวทางนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

คนอ้อรออยู่หน้าแลซาวายับแพ้โดนใจนักภาษาตายอ้อรอละคือน่ารักแลนหูแลนตาละมันน่าคนหาได้อ้อรอนิดๆอมั

0: นี่นะครับสองผลงานเพลงครับต้อนรับต้นชั่วโมงนี้16:13 นกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตครับบน FM 95ลูกทุ่งมหานครทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับและทักทายคุณฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ณขณะนี้ด้วยนะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus 16:00 นจนถึง13:00 นครับจันทร์ถึงศุกร์คุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่วงต่อมาจากเฮียมีคณชัยนะสองผลงานเพลงเมื่อสักครู่อ้อร้อมันน่ารักอันจากเมนทัลต่อด้วยน่ารักอย่างแรงอันจากน้องโยเนียฟีเจอริ่งไปกับบอน42กับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับ
1: ฮิตมาราธอน
0: คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงต้นชั่วโมงเน้นย้ำปักหมุดกันก่อนเลยนะครับอยากขอเพลงเพิ่มเติมเพลงไหนคิดถึงใครวันจันทร์ต้นสัปดาห์แหมหลายโรงเรียนก็เริ่มเปิดเทอมกันอย่างแบบว่าเต็มรูปแบบไปแล้วนะฮะตอนนี้อาจจะแบบว่ารถหนาแน่นแต่ก็มีฝนโปรยปรายมาทักทายกันอยู่เมื่อสักครู่ใช่ไหมหมายเลขโทรศัพท์ในการขอเพลงครับ022481366 022

0: 248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400แต่วันนี้แม่ความแบบว่าฝนตกโปรยๆมาเอ่ยหรือว่าการเปิดทงเปิดเทอมที่สำคัญ FM 95วันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษมาต้อนรับมาทักทายกันฟังนะฮะนั่นก็คือศิลปินสาวสวยสวยมากวันนี้แล้วเสียงเขาโอ้โหผมแอบไปส่องใน TikTok มาบอกได้เลยว่าเสียงดีแล้วก็น่ารักแฟนคลับเพียบเลยนะฮะใครที่อยากจะมาร่วมพูดคุยทักทายศิลปินกันได้วันนี้เราจะมาร่วมต้อนรับศิลปินชื่อว่าลินจี CMM นะฮะบอกได้เลยเดี๋ยวมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางกันด้วยนะอ่ะน้องลินจีเขาจะเป็นใครอะไรยังไงเอาเป็นว่ารีบมาทักทายกันด่วนๆครับผ่านทาง Facebook LTM FM 95หรือคุณจะอยากร่วมฝากคำถามนะฮะมาร่วมแสดงความคิดเห็นฝากคำถามทักทายน้องลินจี CMM ก็ทักทายได้ผ่านทาง4689400ดังนั้นแล้วช่วงนี้16:16โดยประมาณนะฮะขอต้อนรับเลยดีกว่าศิลปินสาวสวยในห้องส่งตอนนี้นั่งอยู่ข้างผมแล้วลินจี CMM สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผมเกินมาแบบยาวนิดนึงวันนี้ต้นสัปดาห์นี่วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับลินจี CMM นี่นะฮะเดี๋ยวให้ลินจีทักทายคนฟังชาวลูกทุ่งมหานคร FM 95สักนิดหนึ่งครับผม
1: สวัสดีค่ะน้องลินจี CMM นะคะจากค่าย CMM ได้คอร์ดค่ะ
0: ว้าวโอ้โหมาก็แวะมาทักทายกันได้นะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์สด LTM FM 95หรือจะรับชมรับฟังผ่านทางคลื่นความถี่ของอสมทได้เช่นกันน้องลินจีขออนุญาตเรียกน้องนะ
1: ได้ค่ะ
0: วันนี้มาแบบว่าเรียกว่าเป็นศิลปินสังกัดค่ายอะไรแนะนำนิดนึง
1: สังกัดค่าย CMM Record
0: CMM ตามแบบว่านามสกุลชื่อเลยนี่ก็จะได้บอกว่าจดจำง่ายด้วยคือน้องลินจี CMM จากสังกัดค่าย CMM เป็นมายังไงครับก่อนที่บอกว่ามาได้ร่วมเป็นศิลปินในสังกัดค่าย CMM ซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เดบิวต์เป็นศิลปินโดยตรงแต่เราโด่งดังมาจาก TikTok ก่อนใช่ไหมอันนี้ด้วยความที่ไม่รู้หรือเปล่าเรื่องไงเล่าความเป็นมานิดนึง
1: ค่ะตอนแรกก็เข้ามากรุงเทพนะคะก็อายุ
0: 15เป็นสาวลำวง ไม่ใช่ขออภัย
1: 18ค่ะ
0: 18นะ
1: ตอนนั้นยังไม่ใช่นักร้องนะคะเป็นสาวเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนใช่แล้วทีนี้ก็ขึ้นไปร่วมแจมกับพี่นักร้องที่ร้านนะคะ
0: ค
1: แล้วทีนี้พี่เขาก็เห็นแววก็เลยเริ่มได้ฝึกร้องจากตรงนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแต่งเพลงด้วย
0: นี่ไงที่ผมไปส่องมาคือแบบว่าเหมือนคุณแต่งเพลงแล้วก็โพสต์คลิปแล้วแบบกระแสดีมากแบบยอดวิวเป็นแบบ 2-3 ล้านแล้วน่ะโอ้อ่ะแล้วยังไงต่อคือเรามีความชื่นชอบแต่งเพลงหลังจากนั้นเป็นมายังไงต่อ
1: แล้วทีนี้อาจารย์ที่เขาให้หนูแจมที่ร้านเขาพอดีเขามีห้องอัดทีนี้ก็เลยชักชวนให้แบบลองแต่งเพลงมาสิถ้าแต่งได้เดี๋ยวพี่จะทำดนตรีให้แล้วก็ทำให้เลย
0: นี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ค่อนข้างแบบดีเลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็เล็งเห็นความสามารถของเราด้วย
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะก็คือหลังก่อนต้องถามนิดนึงคือด้วยความว่าเราเริ่มต้นมาหารายได้หาอาชีพในเมืองใช่ไหมก็เริ่มจากแบบว่าเด็กเสิร์ฟก่อนตอนนั้นยากลำบากไหมอันนี้แบบดราม่าเลยเนาะมันค่อนข้างดูโอ้โห
1: น้ำตาจะไหลเลยค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าตอนนั้นก็แบบฐานะค่อนข้างที่จะแบบยากจนเลยแหละใช่
0: แล้วตอนนั้นคือท้อไหมแล้วเรามีความฝันที่อยากจะแบบเป็นนักร้องโดยตรงเลยหรือเปล่า
1: ค่ะก็มีความฝันแต่ว่าไม่มีใครแบบสนับสนุนเลย
0: คือแบบว่าอาจจะยังไม่มีช่องทาง
1: การ
0: สนับสนุนใช่ไหมแต่เราก็มีความฝันแล้วก็คือการแต่งเพลงนี้เราเริ่มตั้งแต่แบบว่าช่วงวัย18ตั้งแต่แรกๆเลยไหม
1: ใช่ค่ะก็เริ่มจากครูพักรักจำแล้วก็แบบฝึก
0: นี่ไงผมกำลังจะถาม
1: ใช่เป็นคนที่แบบชอบแต่งกลอนอยู่แล้วด้วยค่ะตอนเด็กๆใช่
0: ชอบแต่งกลอนอยู่แล้วแล้วก็ครูพักรักจำจากแบบว่าสื่อต่างๆใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเราก็มาประยุกต์เพลงแรกๆเดี๋ยวนี้ถามความเป็นมานิดนึงอาจจะเยอะนิดนึงเพลงแรกๆที่แต่งนี่เป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงอยากรู
1: ้ก็เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี
0: ้
1: แล้วก็แบบมีแบบหมอลำรถแห่อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะ
0: คือเราเป็นภูมิลำเนานี่จังหวัด
1: นครพนมค่ะ
0: สาวนครพนมนะคนฟังตอนนี
1: ้
0: นี่สาวภูไทยจังหวัดนครพนมซึ่งตอนนี้ FM 95 FM 93.5 อสมทจังหวัดนครพนมก็รับสัญญาณจากเราด้วยให้ลิ้นจี่ทักทายชาวนคร

0: พนมชาวแบบว่าที่บ้านสักนิดนึงเผื่อแบบใครได้ฟังอสมทอยู่ในขณะนี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: สำเนียงได้เลย
1: ภาษาบ้านหนูก็จะเป็นเนื้อ
0: เชิญเลยเชิญเลยนิดนึง
1: สว
0: ั
1: สดีจ้าพี่น้องชาวนครพนมนะคะแล้วก็ยายแม่นะจ๊ะที่แบบฟังอยู่นะจ๊ะตื่นเต้นหลายขนาดเลยตอนนี้นะสิได้ฟังเพลงตัวเองใน
0: วิทยุนะนี่นะแหมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับซึ่งลินจีได้มานั่งห้องส่งที่กรุงเทพเลยอสมทกรุงเทพเลยลูกทุ่งมหานครก็ทักทายชาวจังหวัดนครพนมด้วยแล้วก็ฝั่งสปปลาวก็ฟังด้วยลินจีเอ้ยดีๆเพราะว่าฟังผ่านทางอสมทนครพนมมาถามกันต่อเรื่องราวการสู้ชีวิตด้วยความที่ว่าเราก็พัฒนาต่อยอดฝึกฝนเรียนรู้จนแต่งเพลงเองแล้วก็มีผู้ใหญ่ทางค่ายเล็งเห็นความสามารถของเรานี่แล้วเพลงแรกๆที่เราได้ทำร่วมกับสังกัดค่าย CMM เพลงอะไร
1: ชื่อเพลงว่าตอนนั้นเป็นแฟนกับน้องเน
0: า
1: ะคือแบบลองผิดลองถูกกันมาค่ะคือแบบเริ่มแบบจากก่อนจริงๆมันคือไม่ได้เรียกว่าเป็นค่ายเพลงเลยด้วยซ้ำเป็นกลุ่มคนที่แบบรักในตรงนี้ใช่แล้วทีนี้ก็แบบเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาใช่ค่ะ
0: ค่อยๆแบบว่ามาอาจารย์คนนั้นแบบว่าพอจะดูแลเรื่องราวของดนตรีให้ได้เราก็นำเสนอเรื่องราวของเพลงที่เราแบบว่าแต่งมาเกามาแล้วเราก็สามารถแบบนำเสนอผ่านเสียงร้องได้เช่นกัน
1: ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็คือแบบหนูก็แบบพยายามฝึกตัดต่อด้วยเพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตเพลง
0: ครับตัดต่อนี่หมายถึง MV เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงเหรอลิ้นจี แล้วเรียนมาจากไหนอะไรยังไงการตัดต่อไม่ได้ง่ายนะดูแบบเหมือนง่ายแต่แบบจริงๆถ้าเอางานแบบงานชิ้นงาน MV นี้มันก็ใช้เวลา
1: เ
0: ห
1: ม
0: ือ
1: นกันเรียนมาจาก YouTube ค่ะ
0: โอ้โหสุดยอด สุดยอดมากนี่คุณบอกว่าโอ้โหพรแสวงเยอะมากเต็มร้อยเกินร้อยเลยก็ว่าได้ลิ้นจีผมแอบเหลือไปเห็นคอมเมนต์ผ่อนคลายนิดนึงเราก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้คุณตั้มจากบางพลีบอกว่าน้องลิ้นจีสวยจังเลยครับพี่โอ๊ตนี่พี่โอ๊ตเสียงสั่นเลยทีเดียวคุณจิราพรบอกว่าสาวภูไทยสวยจังเลยนี่นะฮะแฟนรายการก็แวะมาคอมเมนต์ทักทายฝากคำถามหรือว่าอยากจะร่วมพูดคุยก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อสักครู่ซิงเกิลแรกชื่อว่าอะไรนะเน้นย้ำอีกรอบ
1: เพลงเป็นแฟนกับน้องเน
0: า
1: ะ
0: เป็นแฟนกับน้องเนา
1: ะ
0: เพลงแรกของเราซิงเกิลแรกในชีวิตตอนนั้นเป็นสไตล์ไหนอะไรยังไงลินจี
1: เป็นอินดี้ค
0: ่
1: ะ
0: อินดี้ลูกทุ่งอีสานเลยน
1: ะ
0: มีจังหวะเร็วๆใช่ไหมครับ
1: ใช่จังหวะน่ารักน่ารัก
0: จังหวะน่ารักมีเดียม
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอปล่อยซิงเกิลแรกไปซิงเกิลถัดมาเป็นประมาณไหนอะไรยังไงได้มีโอกาสทำต่อไหม
1: ทำ
0: ต่อ
1: ทำทุกปีเลย
0: ทำทุกปีเป็นเพลงอะไรอีกนี่เราจะคุยไปเรื่อย
1: ๆเพลงนี้จะเป็นเพลงออกสตริงเป็นเพลง
0: เป็นป๊อป
1: ช้า
0: ช
1: ื่อเพลงว่าเหลือตัวคนเดียว
0: เหลือตัวคนเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: เพลงช้าๆปรับจากแบบว่าเพลงมีเดียมน่ารักมาแล้วปรับลุคเป็นช้าๆ
1: ใช่คือจะบอกว่าตอนนั้นคือแบบยังไม่คือคนพบตัวเองยังไม่เจอว่าเราจะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไม่ชัด
0: ชอบสไตล์ไหนอะไรยังไงใช่ไหมมัน
1: รู้แต่ว่าอยากทำ
0: ม
1: ีใจอยากทำคือทำให้เยอะที่สุด
0: เพราะด้วยแต่ละเพลงเราก็มีโอกาสแบบร่วมแต่งด้วย
1: ใช่ไหม
0: จริงคุณเก่งมากเลยนะคุณ
1: ขอบคุณค่ะ
0: จริงๆคุณเก่งมากๆนี่ซึ่งอ่ะแล้วก็มาล่าสุดเลยดีกว่าที่เพิ่งปล่อยไปได้ประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ถึงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ3สัปดาห
0: ์ประมาณ3สัปดาห์เพลงใหม่ล่าสุดก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบว่ามีกระแสยอดวิวนี่กำลังแบบจะแตะล้านแล้วนะกำลังมาเลยนะทางบ้านแดงทาง YouTube เนี่ยนะชื่อเพลงใหม่ล่าสุดลิ้นจี
1: ชื่อเพลงว่า I want to say ไปบอกฮักอ้ายค
0: ่
1: ะ
0: I want to say ไปบอกฮักอ้ายนี่เป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงให้ลิ้นจีเล่านิดนึงเพลงใหม่ล่าสุด
1: เป็นเพลงที่แบบสนุกสนุกค่ะเนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงไปเที่ยวผับแล้วก็
0: โอ้โหซับนะ
1: ปิ๊งดูหน้าตาดีแล้วเราก็มอมตัวเองไปเลยให้เซ
0: เดี๋ยวคุณแล้วทำไมต้องมอมตัวเองแทนที่จะแบบให้เขาช่วยมอมเรา
1: ไม่ได้แล้วต้องรีบเซไปหาเขาก่อนที่คนอื่นจะเซไปก่อน
0: โอ้สุดยอดแซ่บจริงแซ่บจริงก็เป็นเรื่องราวแบบว่าเพลงสนุกสนานซึ่งแต่งเองด้วยไหมเพลงนี้เล่าหน่อย
1: เพลงนี้หนูไม่ได้แต่งค่ะเป็นอาจารย์ที่ค่ายค่ะชื่ออาจารย์ณรงค์แก้วศรีไวยค่ะ
0: อาจารย์ณรงค
1: ์ใช่ค่ะเป็นคนแต่งให้
0: นี่นะซึ่งไอเดียเพลงนี้เราได้แบบมีส่วนนำเสนออาจารย์ไหมหรือว่าอะไรยังไงว่าอ่ะหนูอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี
1: ้ก็อาจารย์

0: จริงๆแล้วอาจารย์เขาเป็นคนแต่งเพลงเยอะค่ะแล้วเขาก็อ่ะเห็นว่าเพลงนี้น่าจะเข้ากับหนูใช่
1: นะด้วยสไตล์อะไรใช่ไหมเราก็แบบว่านำเสนอให้ลินจีมาแบบเป็นคนถ่ายทอดนี่นะเป็นเพลงสนุกสนานซึ่งใช้

0: ม
1: ใช
0: า
1: ่
0: เตอร์แล้วก็มาเกาอะไรนิดหน่อย
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี่
1: แล้วก็ได้เกียรติจากอาจารย์เต้ยค่ะปิยวุฒิณบางช้างด้วยมา
0: คร
1: เป
0: ั
1: ็
0: บ
1: นคนคุมร้อง
0: เป็นไงฮะกดดันไหม
1: กด
0: อา
1: ดั
0: จ
1: ง
0: ารย์เต้ย
1: สุด
0: ๆ
1: ข
0: หรอ
1: นลุกขนชันเล
0: แ
1: ย
0: ต่
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: ราก็ผ่านมาแบบ
1: เอ
0: หลาย
1: อ
0: ซีซั่นเลยนะลินจี
1: แต่ว่าไม่เคยมีอาจารย์แบบดังๆมา
0: ครับ
1: คุม
0: ที่
1: ให
0: มา
1: ้
0: คุม
1: ใช่
0: เราก็อาจจะเกรงๆแล้วอา
1: ใช
0: จา
1: ่
0: รย์เข
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: แนะนำอะไรในห้องอัดไหมตอนเวลาเราลงเสียง
1: จริงๆแล้วอาจารย์เป็นคนใจดีมากค่ะใจเย็นด้วย
0: ไม่ดุเลยนะ
1: ไม่ดุเลยค่ะ
0: แต่
1: ใจ
0: แค่
1: ดี
0: แบบ
1: มา
0: อ
1: ก
0: ร่อยจะกู
1: ใช
0: เกร
1: ่
0: ง
1: เราต้องแบบเหมือนเราประมาด้วยแบบ
0: ครั
1: อ
0: บ
1: ยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดใช่
0: นี่
1: แ
0: น
1: ล้
0: ะ
1: วก็ผ่านไปได้ดีใน
0: นี่
1: ครั้งนั้น
0: ส
1: ใช
0: ุ
1: ่
0: ดยอดซึ่งเพลงนี้ก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยมิวสิกวิดีโอก็ถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยให
1: ใช
0: ้
1: ่
0: ลิ้นจี่เล่าเรื่องราวของเนื้อหาในเพลง I want to say สักนิดหนึ่ง MV เนื้อหาประมาณไหนอะไร
1: ก็
0: ไง
1: ที่พูดไปเมื่อกี้เลยค่ะก็ไปเที่ยวผับแล้วก็
0: ครับเจอ
1: เจ
0: ผู
1: อ
0: ้
1: ผู้
0: ช
1: ช
0: า
1: ายหน้าตาดีแล้ว
0: อ๋
1: เร
0: อ
1: าก็
0: ตามเนื้อเพลงเลยนะ
1: ใช่ตามเนื้อเพลงเลยค่ะแล้วเราก็มองตัวเอง
0: ครับ
1: เซไปเลย
0: อย่
1: เ
0: า
1: ดี๋ย
0: เ
1: ว
0: ซ
1: ไม่ไ
0: บ
1: ด
0: ่อ
1: ้
0: ยนะลิ้นจี่แม่เราก็แบบว่าสวยน่ารักขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับมิวสิกดูโอเพลงนี้ I want to say ไปบอกฮันอ้าย
1: ใ
0: ต
1: ช
0: ิด
1: ่
0: ตามในทางช่องไหนลินจี
1: ติดตามรับฟังนะคะได้ที่ช่อง YouTube CMM Record นะคะแล้วก็ฝากแฟนๆนะคะเข้าไปเล่นแผ่นเสียงใน TikTok ด้วยนะคะ
0: ถูกต้องเพราะว่าใน TikTok ตอนนี้แหมอยากให้เข้าไปกด follow น้องนินจีเหลือเกินเพื่อนฟังเพราะว่าคอนเทนต์ของน้องน่ารักแล้วก็แบบว่ามีแบบหลายๆคอนเทนต์หลายๆคลิปที่แบบนินจีเขามีคงโคเวอร์แล้วก็ร้องใช่ไหมคุณเก่งแบบเก่งรบได้จริงๆว่ามาอ่านคอมเมนต์อีกนิดนึงนะคุณพานุวัฒน์บอกว่าบ้านเดียวกันเลยบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันนี่คุณจะจากจังหวัดนครพนมก็ค่อนข้างหลายท่านนะฮะคุณทองอินบอกว่าน้องเขาสวยจังพี่โอ๊ตสวยจริงๆตัวจริงสวยยิ่งกว่าในไลฟ์สดนี่อยากให้ติดตามน้องเขาเยอะๆลิ้นจี่ CMM นะมีถามมาเมื่อสักครู่ชื่อน้องศิลปินมณีชื่ออะไรนี่ชื่อ TikTok ชื่ออะไรคะนี่ช่องชื่ออื่นถามแล้วน
1: ะ
0: ช่อง TikTok ชื่ออะไรคะลิ้นจี่
1: ชื่อลิ้นจี่ CMM ภาษาไทยค่ะ
0: นี่ไปกด follow ได้เลยนะครับผมย้อนมาที่ผลงานเราต่อแล้วก็แว็บไปแว็บมาเพราะว่าอ่านคอมเมนต์แบบว่าจะได้ทักทายผ่านไลฟ์สดนะนี่อ่ะแล้วก็พูดถึงมิวสิกวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพลงนี้อยากให้ลิ้นจี่ร้องสดๆ สักหน่อยเพราะว่าเวลาเราแอบไปส่องใน TikTok เขาทั้งกีตาร์เอ่ยร้องสดโชว์เอ่ยเสียงแบบ2นิ้วไปเลย2นิ้วโป้งไปเลย อยากจะ4นิ้วก็ไม่ได้เกรงใจ
1: นึกว่านิ้วอื่นนิ้วอื่นไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้
1: ต้อง
0: นิ้วโป้ง2นิ้วลิ้นจี่มาฝากร้องสดๆเพลงนี้สักนิด
1: นึง I want to say นะคะ
0: Yes I want to say ไปบอกฮักอายซิงเกิลใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่นสดจากลิ้นจี่ CMM มาฟังกันเลย

0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงนะคะที่
2: อยากจะมาแบบว่าฝากนำเสนอด้วยอยากให้ติดตามกันอีกเพลงนึงชื่อว่า
1: เพลงอ้ายป่าเมียมาน้องป่าผัวไปค่ะ
2: อุ้ยนี่ต้องพูดถึงเพลงนี้แค่ชื่อเพลงก็ซัดแล้วลิ้นจี่เอ้ย
1: นี่จะบอกเลยว่าย
2: ังไงเมา
1: เพลงนี
2: ้ครับผม
1: แต่งได้ตอนติดตะก้อ
2: ฮะ
1: หลังค่าย
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: แต่งเองค่ะ
2: เพลงนี้แต่งได้ตอนเตะตะกร้อหลังค่ายเพลงคุณเตะตะกร้อ
1: ใช่ค่ะ
2: จริงเหรอลิจิคุณจะเก่งรอบด้านเกินไปแล้วนะคุณทั้งกีฬาดนตรีการบอกว่าทำคอนเทนต์เดี๋ยวผู้หญิงอะไรเนี่ยมนุษย์หรือเปล่าเก่งเกินไปแล้วนะเล่าหน่อยเตะตะกร้อหลังค่ายแล้วได้เพลงนี้ยังไงอะไรไง
1: หนูเป็นคนแมนแมนแล้วไม่ใช่ลุคนี้เลยนะคะ
2: อาจจะห้าวนิดนึงให้แบบว่าสลัดคอสตูมศิลปินไป
1: ใช่ค่ะเป็นคนแบบแมนแมนแล้วแบบวันนั้นอะเตะตะกร้อหลังค่ายแล้วทีนี้พี่เขาก็เปิดรถแห่ใช่ไหมเปิดแบบเปิดเพลงรถแห่ฟังข้างค่ายใช่ไหมแล้วเราก็เตะตะกร้อแล้วอุ้ยนึกออกพอดีแล้วก็ออกมาข้างสนามเลยจดไว้เลยแล้วทีนี้หลังจากที่เลิกจากเตะตะกร้อเสร็จ
2: ครับ
1: ขับรถกลับบ้านแวะข้างทางเลยตอนนั้นไอเดียมันมาแล้ว
2: คือแบบไม่ไหวแล้วหนูต้องแบบจดต้องแบบแต่งต่อให้เสร็จ
1: ต้องเอาให้ได้แล้วเท่านั้น
2: รถอีทเลย
1: ใช่ค่ะ
2: เก่งจริงเออยังไงต่อจอดเบรกรถอีทหัวแบบอาจจะขมำนิดนึงหยิบปากกาสมุดมาน
1: ั่งแต่งข้างทางจบเลยค่ะแต่งจบเลยแล้วก็โอ้โหยิ้มแล้วทีนี้ขับรถกลับบ้าน

0: โอ้โหแม่จนได้เพลงอ้ายป๋าเมียมาน้อง
1: ป๋าผัวไป
0: เออตอนนี้ MV ก็ปล่อย
1: แล้วค่ะปล่อยแล้ว
0: ติดตามก็ได้ทางช่อง CMM เลยของค่ายเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็ทะยานสู่2ล้านวิว
0: โอ้โหแม่เราเมาขนาดนี้นำเสนอขนาดนี้ร้องอีกสักรอบสำหรับซิงเกิลนี้ไหวไหมไหวไหม
1: ได้ค่ะได
0: ้เราก็รบกวนศิลปินค่อนข้างเยอะเหมือนกันวันนี้อีกหนึ่งซิงเกิลที่อยากให้คนฟังชาวลูกทุ่งมหานครได้ฝากติดตามสนับสนุนน้องลิ้นจี CMM นะอ้ายป๋าเมียมาน้องป๋าผัวไปเวอร์ชันสดๆครับ

0: สิป่าผัวคือกันพอห่างไม่ห่างหากันบ่ต้องย่านไผได้ลือ
1: นี่นี่คุณผู้ฟังร้องสดๆนะเสียงแน่นเสียงแบบว่าคมกริบเลยสุดยอดแล้วเก่งรอบด้านอะไรขนาดนี้คอมเมนต์กระจัดกระจายเลยตอนนี้คุณต้อมแบริ่งทักทายด้วยนะครับบอกว่าน้องลำไยเอ้ยน้องลิ้นจี่ดีนะคุณสมชายบอกว่าสุดยอดแล้วมีอีกหนึ่งท่านบอกว่าใช่ค่ะดังแน่ๆเลยดังแน่ๆดังแน่ๆนี่นะแล้วก็มีคุณเอบอกว่าผมเริ่มชอบลิ้นจี่ครับนี่ขอเพลงเข้ามาได้นะคุณจีรพรบอกว่าเขาเตะตะก้อด้วยนะนี่นี่คุณมีชัยบอกว่าสวยมากครับทักทายด้วยนะฮะคอมเมนต์กันมาต่อเนื่องได้เลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับศิลปินเบอร์นี้นะครับลิ้นจี่ CMM วันนี้แบบว่าเอาเป็นว่าเรามาฝาก2ซิงเกิลหลักๆเพราะว่าเพลงตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยมาช่วงท้ายแล้วแหละให้ลิ้นจี่ฝากผลงานของน้องทุกๆซิงเกิลรวมไปถึงช่องทางการติดตามไลฟ์สไตล์หรือว่าแบบช่อง TikTok ฝากอีกสักรอบหรือ Facebook
2: ได้ค่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะผลงานเพลง I Want to Say นะคะตอนนี้ทะยานสู่ 300,000 วิวนะคะใน3สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เพลงที่
1: ปล่อยก่อนหน้านี้
2: มีไอ้ปาเมียมาน้องปาผัวไปแล้วก็หลงเขินผัวเขาแล้วก็เร็วๆนี้นะคะวันที่1
1: นี้
2: จะถ่าย MV เพลงใหม่ด้วยช
1: ื่
2: อเพลงว่าอีกจักแบนซิลิมแฟนเก่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูแต่งเองอีก
1: นี่นะก็ฝากติดตามด้วยเพลงใหม่ล่าสุด
2: เพลงเยอะมาก
1: คุณโอ้คุณเก่งไงคุณมันแบบโอ้โหยอดมนุษย์มากใช้คำว่าอะไรดีล่ะผมหยิบยกคำศัพท์ไม่ทันแล้วคุณพอนั่งคุยไปสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆคุณแบบยิ่งแบบว่าแย้มความสามารถแหมผมยอมเลยยอดมนุษย์อีกหนึ่งคนศิลปินที่แบบครบด้านเลยอ่ะลิ้นจี่เอ้ยอีกซิงเกิลนึงฝากไว้ก่อนเลยก่อนไหนๆคุณก็เปิดเผยมาขนาดนี้กำลังจะถ่าย MV ชื่อเพลงอะไรอีกรอบนะ
2: อีกจักแบนซิลิมแฟนเก่า
1: เรื่องราวประมาณไหนผมขอถามแบบว่าคร่าว
2: ๆเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกค่ะแล้วก็เนี่ยหาก็อกหัก
1: อกหัก
2: เมาแล้ว
1: จักแบนนี่คือแบบว่าต้องดื่มหน่อยย้อมใจสักนิดนึง
2: ก็เป็นคนดีๆเธอไม่ชอบใช่ไหมเดี๋ยว
1: นั่น
2: แห
1: ละ
2: เดี๋ยวเป็นแบบนี้เลยขี้เมาไปเลย
1: ดีนะ
2: จะบอกว่าเพลงนี้มีทั้งแร็ปด้วย
1: แร็ปด้วย
2: ใช่มีแร็ปอีสาน
1: ครับ
2: ใช่แล้วก็ท่อนเหมือนท่อนลำพูไทยแต่ว่าใส่เป็นแบบเหมือนเป็นล็อกๆใช่แบบจะบอกเลยว่าแตกใหม่แน่นอน
1: นี่นะเร็วๆนี้นะครับก็ได้ติดตามมาอย่างแน่นอนอย่าลืมส่งมาที่ขึ้นเราด้วยนะลิ้นจี่นะนี่เดี๋ยวเราจะไปรอเปิดรอแบบว่าซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆนี่นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณจริงๆลิ้นจี่ CMM ที่ให้เกียรติแวะมาถึง FM 95นะครับอาจจะมาพร้อมฝนเลยหรือเปล่าตอนมาถึงนี่ผมแอบแซวนี่คนสวยมาอสมทฝนตกเลยนี่นะแต่ตอนนี้ลงแจ้งแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณด้วยลิ้นจี่ที่แวะมาฝากผลงานกับทางลูกทุ่งมหานครนะส่วนผู้จัดอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับท่านใดที่ฟังแล้วรับชมแล้วอยากจะสนับสนุนแล้วก็จ้างงานแสดงลิ้นจี่จ้างงานติดต่อได้ทางช่องไหนอะไรยังไงฝากอีกสักนิดนึง
2: ต่อได้ทางในห้าง
1: ในห้างก็ได้นะครับผมในห้าง CMM ในทางช่อง YouTube ก็จะมีแบบว่ารายละเอียดบอกด้วยแล้วก็ TikTok น้องก็ได
2: ้
1: ไดเรกเลยเดี๋ยวน้องก็แบบประสานงานแล้ว Facebook เราเล่นมั้ยลิ้นจี
2: ่เล่นค่ะเล่นทุกช่องทางเลย
1: ชื่อว่าอะไร Facebook ชื่ออะไร
2: ลิ้นจี่ CMM หมดทุกช่องทางเลยค่ะ
1: ค้นหาภาษาไทยก็เจอ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ TikTok ก็ภาษาไทยก็

0: เออล
1: ใช
0: ิ้
1: ่
0: น
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ี่ CMM อ่ะไป follow น้องด่วนๆศิลปินจากสังกัดค่าย CMM นี่นะมากความสามารถรอบด้านจริงๆวันนี้ขอบคุณจริงๆเลยนะครับลิ้นจี่นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่มาเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังซิงเกิลจากลิ้นจี่ CMM ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ปล่อยมา3สัปดาห์เนี่ยนะฮะยอดวิวกำลังทะลุ300,000วิวแล้วนะสำหรับบ้านแดงส่วนทาง TikTok นี่ก็ไปเล่นชาเลนจ์เต้นตามได้เช่นกันมีท่าเต้นด้วยใช่ไหมผมลืมนี่ผมลืมเลยกำลังจะถามแล้วผมยกไป
1: ต้องเต้นไหมคะ
0: อยากให้เต้นด้วยโชว์สักนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวผมจะเปิดเต็มๆเพลงลิ้นจี่แบบโชว์สเต็ปแบบในไลฟ์สดในห้างหัวเราะเลยเดี๋ยวบอกว่าทางไลฟ์สดจะได้แวะมารับชมกันเยอะๆนะครับ LTM FM ก็ท่าเดี๋ยวศิลปินลิ้นจี่ CMM บอกว่าจะยกโยกเต้นๆตามสเต็ปนี
1: ้
0: ดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเวอร์ชั่นเต็มๆพร้อมกับดูความน่ารักสดใสของศิลปินเบอร์นี้ลิ้นจี่ CMM I want to say ไปบอกฮั่งอ้ายนะอ้าวเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องสักนิดนึงครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: นี่นะครับเมื่อสักครู่ในช่วงเวลาของสายชิลฮิลใจเราได้ฟังกันอีกหนึ่งซิงเกิลจากน้องลิ้นจี่ CMM นะครับซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้มารวมพูดคุยสัมภาษณ์กันไปแม่ยิ่งคุยยิ่งแบบว่าแบบว่าตะลึงนิดนึงอึ้งนิดนึงในความสามารถของน้องศิลปินเขาอะนะฮะแต่ในช่วงเวลาของสายชิลฮิลใจกับผล

0: งานเพลงจากน้องลินจี CMM ชื่อเพลงว่าอ้ายป๋าเมียมาน้องป๋าผัวไปเมื่อสักครู่ก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้ด้วยครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้นต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย16:45ครับเดินทางกันต่อกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ
1: ์มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: สำหรับช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะเวลาอาจจะเปิดเพลงให้ไม่ทันดังนั้นแล้วเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: 10:49 นครับกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะทักทายทุกช่องทางกันด้วยคุณพี่อรุณแสงสอนบอกว่าเปิดเทอมวันแรกฝนตกซะแล้วนักเรียนน้องชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวถือได้ว่าเทวดานางฟ้าเขาโปรยปรายนี่ประธานพรเป็นน้ำมนต์แล้วกันนะฮะว่ากันไปส่วนทางไลฟ์สดทักทายทุกท่านด้วยนะครับหรือจะ SMS 4689400ก็มีหลายข้อความแล้วเดี๋ยวมาชั่วโมงหน้ามาอ่านทักทายแล้วกันนะครับชั่วโมงนี้อาจจะเวลาไม่พอนะแต่มาฝากอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่สำคัญจริงๆแม่

0: ุณผู้ฟังเห็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องราวของม้าเหล็กชนรถเมล์ถูกต้องไหมขนลุกนะยิ่งพอต้องมาอ่านเรื่องราวของการวางแผนการมีกรมธรรม์คุ้มครองติดตัวเป็นแผนสำรองไว้เนี่ยยิ่งทำให้เราเห็นแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของกรมธรรม์ประกันชีวิตจริงๆนะคุณผู้ฟังตัวนี้เลยอยากจะเน้นย้ำเน้นเตือนกันสักหน่อยจากไทยประกันชีวิตครับกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับหากท่านเห็นข่าวแล้วอุบัติเหตุสาธารณะมันเกิดขึ้นได้แล้วมันแบบน่ากลัวจริงๆหดหู่มากด้วยนะฮะที่สำคัญก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะฮะแต่ที่สำคัญที่เราก็มาต้องพูดต่อนะฮะก็คือการวางแผนหากเราเกิดการสูญเสียแบบอุบัติเหตุสาธารณะที่เราเห็นข่าวนี่แหละหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆนานานะฮะอย่างน้อยๆตัวนี้ครับก็ยังคงที่จะซัพพอร์ตนะในยามที่เราไม่อยู่ซัพพอร์ตลูกซัพพอร์ตหลานของคุณนั่นแหละนะครับก็เป็นแผนสำรองที่จะดูแลเขาต่อไปในยามที่เราสูญเสียแบบกระทันหันนะฮะก็ทำให้ลูกหลานเขาก็จะได้มีการตอบแทนนะฮะเป็นเงินเป็นมรดกเป็นเงินก้อนก็ว่ากันไปหรืออีกกรณีหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ทำกันเพราะว่าทำแล้วอยู่ครบสัญญาอย่างน้อยๆก็ได้เงินกลับคืนมาเมื่ออยู่ครบสัญญานะครับก็เป็นการวางแผนชีวิตเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงบั้นปลายของคุณอ่ะมาดูรายละเอียดเงื่อนไขกันสักหน่อยนะครับเบี้ยประกันตัวนี้เริ่มต้นแค่วันละ8บาทครับและที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะครับวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานได้สะดวกและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าแต่ละงวดที่เราจะต้องส่งค่าเบี้ยประกันมันเท่าไหร่เนาะการคุ้มครองครับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะครับโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับสมัครได้ง่ายๆคุณผู้ฟังสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วคุณยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าให้ลูกให้หลานสมัครให้ก็ได้เช่นกันโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับก็เราเห็นข่าวกันอยู่แล้วดังนั้นแล้วยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตการสร้างวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อคนที่คุณรักคนที่คุณหวงแหนอยากให้เห็นอยากให้เขาเนี่ยนะครับมีอนาคตที่สดใสนะครับอยากเห็นเขาเจริญเติบโตในความที่แบบว่าสะดวกสบายไม่อยากให้เขาลำบากเนาะอ่ะก็วางแผนตัวนี้ได้เลยนะครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุโทรเลยครับคุณฟัง02-201-4364 02-201-4364 นะครับและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยครับคุณฟังไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทด้วยนะครับคุณผู้ฟังเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตหิมติดหัวใจ
0: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเวลา 16:54 นาทีครับเมืองไทยของเราสวยงามนะคุณผู้ฟังเมดอินเทอร์แลนด์ครับจากวงคาราบาวเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้ามาทักทายทั้ง SMS และทางหลังไมค์นะพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์ครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17:00 นค่ะ

0: นีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินสั่งตีรูปขึ้นทำเนียบนายกรัฐมนตรีไม่รอเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าได้มีการตีรูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนผนังทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยถือเป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติเพราะปกติแล้วทำเนียบนายกรัฐมนตรีภายในตึกไทยคู่ฟ้าจะติดภาพก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีคนนั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้วตอนล่าสุดปรากฏภาพของนายอนุทินถูกนำมาติดในระหว่างดำรงตำแหน่งไม่รอให้พ้นนายกรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อเป็นการถือเคล็ดปปช.ชี้มูลบุญทรงร่ำรวยผิดปกติ107ล้านบาทแจ้งที่มาไม่ได้ส่งศาลฎีกานักการเมืองฝันยึดทรัพย์นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตริยาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า107ล้านบาทก็ได้จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าในระหว่างวันที่18มกราคม2555ถึง30มิถุนายน2556ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมเป็นเงินกว่า2ล้าน 80,000 บาทคู่สมรสมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินปีละ 200,000 บาทส่วนบุตรอยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายงานธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนและต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่านายบุญทรงกระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในระหว่างดำรงตำแหน่งรวมกว่า107ล้านบาทซึ่งไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินสุริยะชลอชงครม.งบ 6.5 พันล้านแจกปุ๋ยชี้ไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้ชะลอเรื่องการเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์วงเงินประมาณ 6,500 ล้านบาทออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ก่อนเพื่อกลับไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทางนี้เนื่องจากการใช้งบกลางจะต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่รวมถึงต้องตรวจสอบแนวทางการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อครหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนายสุริยะกล่าวว่าเดิมโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์มากขึ้นภายหลังราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: แรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตครับ 17:00 นกับอีก8นาทีโดยประมาณนะฮะพาเรทเพลงฮิตๆสีพักตอนนี้1สายหน้าไม้รอที่จะขอเพลงแล้วก็อยากฟังเพลงไปด้วยกันสวัสดีครับพี่เปิ้ล
3: ครับพี่เปิ้ลอ่างทองครับ
2: ห่างหายจากช่วงผมนี่ไปแบบเป็นเดือนเหมือนกันนะพี่นะ
3: นานเหมือนกันครับ
2: รู้ไหมว่าผมคิดถึง
3: ครับ
2: สบายดีนะพี่เปิ้ลนะ
3: สบายดีครับ
2: วันนี้ได้จองพาเรทเพลงฮิตเข้ามาหลังใหม่ขอเพลงอะไรไว้พี่เปิ้ล
3: ขอเพลงไอ้ถุยครับ
2: ไอ้ถุยวงแอลกอฮอล์นะครับ
3: ครับมาให้กับแฟนเพลง95ทุกคนเลยครับ
2: แหมรู้ใจผมนะกำลังจะถามต่อเลยทุกเสียงทุกสายเนาะ
3: ครับแล้วก็ให้น้องโอ๊ตแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วยครับ
2: ทำไมให้ผมล่ะผมเหมือนมีเขาใช่ไหมพี่
3: ไม่ครับอยากให้น้องโอ๊ตเต้นให้ดูครับ
2: คุณชอบดูคนเต้นใช่ไหมคุณเปิ้ล
3: ชอบครับ
2: เมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงได้เข้ามาดูบ้างไหม
3: เปล่าเลยครับ
2: แหมมีศิลปินสาวสวยนะน้องลินจี่ CMM นี่เขาเต้นโชว์ด้วยนะเมื่อสักครู่น่ะแหมคุณพลาดนะพี่เปิ้ลนะ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวมาก่อนวางสายก่อนที่จะไปจัดเสิร์ฟไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์กันมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะพี่เปิ้ลนะ
3: ให้น้องโอ๊ตนำให้ครับ
2: ได้เลยนำไปกี่ท่อนดีล่ะพี
3: ่ตลอดเลยครับ
2: ไปไม่ถูกอ่ะมาพร้อมนะ
3: ครับ
2: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใคร
3: ก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: สบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลด
3: อาการ
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา

0: ยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: น่ารักมากพี่เปิ้ลแหมผมลองเชิญดูวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะไปเต้นกันสี่เพลงต่อเนื่องครับสวัสดีครับพี่เปิ้ล
0: สวัสดีครับ
1: นี่ขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยต้นสัปดาห์อย่าคิดอะไรเยอะคุณฟังพี่เปิ้ลบอกว่าแม่ไหนๆน้องโอ๊ตสวมโดนสวมเขาไม่ใช่ไปสวมเขาเขาหยอกๆๆฟังเพลงกันครับไอ้ทุยวงแอลกอฮอล์

ันนรีไม่มีที่จริงใจแล้วนั้นไทยที่จริงใจไม่จางหายกินเช้าเย็นก็ไม่เห็นอันตรายมาสหายพวกพ้อง

0: 10เพลงต่อเนื่องครับแหมจบไปแล้วนะวันนี้ฟังสบายๆเมาไม่ใช่เมาก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าอกหักช้ำรักนะฮะเปิดมาด้วยไอ้ทุยครับแอลกอฮอล์นารีรำพึงวงฟูเช้าเมาเย็นเมาเงินจากพี่เคดอนหลานะฮะและปิดท้ายด้วยขี้เล่าเวอร์ชันสามชาจากฝ้ายเมคะและส่งเจ้าพ่อนี่ก็เป็นพาเรทเพลงฮิต4ภาคชั่วโมงนี้ครับ
1: พาเรทเพลง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับ 17:25 นาทีกันแล้วสวัสดีทางหลังไมค์กันหน่อยมีพี่เน่งบึงกลุ่มครับพี่อัมพายจากแพร่ยายแสงบางนาพี่เล็กสิงห์บุรีนะมีหนุ่มชาววังจักรเลยฝากเพลงนึกเสียว่าสงสารพี่อ้อยมาบอกว่าฝากไปบอกพี่

่กวยด้วยนะพี่กวยจันแรมเนี่ยต้องการให้พี่กวยจันแรมเปิดเพลงนี้ให้เท่านั้นนึกเสียว่าสงสารเท่านั้นนะดีเจคนอื่นห้ามเปิดเด็ดขาดนี่ฝากนะไอ้นี้ไม่ได้ใส่อารมณ์แต่ฝากหน่อยฝากให้พี่

ลิฟเข้ามาจากนครพนมมีพี่กุลขอเพลงขอกำลังใจหนูเล็กกาการนะแล้วก็มีฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอและมีขอเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาด้วยนะครับไม่ได้ฝากชื่อและอีกหนึ่งท่านแต่งบทกลอนมานะครับจากน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลกวีทิงเจอร์นี่เขาบอกว่าทักทายในช่วงยามเย็นที่แดดจัดจ้านค่ะพี่โอและคนฟังทุกท่านวันนี้ค่ะหนูลูกลิงแวะมาขอเพลงชีวิตบนเส้นได้หัวใจบนตักแม่ของอาพศสุวรรณพันธ์ค่ะและวันนี้เช่นเดิมค่ะคุณพี่ดีเจพี่โอ๊ตค่ะกลอนใส่ไข่มาฝากอีกแล้วค่ะอ่านว่าแกล้วกล้ากราบลาบ้านสู่ฐานรบต้องสยบตบภัยรีให้หนีหายแม้ชีพสิ้นคืนกายินให้ดินไปจุดมุ่งหมายขอให้ได้แผ่นดินคืนโอ้ไพเราะอีกแล้วนะเดี๋ยวดูเพลงให้แล้วกันนะน้องกวีทิงเจอร์แต่ช่วงนี้มาฟังกลอนจากไอ้มนแค้นกันคุ้นครับพี่น้องไอ้จนทนได้บ่บอกให้ไอ้ตะวันด้วยนะจาก

0: ฟังเพลงนี้แล้วแหมมันก็ตรงกับเรื่องราวของชีวิตมนุษย์นะฮะธรรมชาติจริงๆพบกันผูกพันจากลาจากกวางดวงฤทัยครับได้ร่วมงานฟีเจอริ่งไว้กับคุณเท่จำปาศักดิ์เพลงนี้สังกัดค่ายอิสระนะฮะแหมโอ้พอเห็นชื่อคนเขียนเพลงนี้นับถือเลยนะฮะคุณวายเนวดายครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงสรรคุณโตโมสตูดิโอนะเพลงนี้หากใครแบบว่ายังอินกับเรื่องราวของความรักนะฮะมันก็เป็นธรรมชาติจริงๆวันหนึ่งเราได้พบกันทำความรู้จักกันเกิดความผูกพันความทรงจำแต่ท้ายที่สุดเราสักวันหนึ่งในอนาคตมันอาจจะต้องจากลาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบว่าจากลาลับหรือว่าจากกันแบบห่างไม่มีสถานะความสัมพันธ
1: ์สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: จอคิวิตครับเมื่อสักครู่ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง 17:37 นครับเดินทางกันต่อกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงนี้ครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven มาตามคำขอสักหน่อยนะฮะนันนันครับพลทหารติดตามคลิปต่างๆน้องนันอยู่เวลาแบบว่าเขาไปทำเรียกอะไรนะปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมของกรมทหารได้ฟังพลทหารร้องเพลงยังเพราะเหมือนเดิมแต่มาฟังซิงเกิลนี้นะครับอยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่องเลยใครคือคนที่ใช่ของเธอ
2: มาบอกว่ามันไม่ใช่แล้วใครคือคนที่

0: ติดช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยโอ๊ตคณิต
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคง

0: ทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: มาท้ายชั่วโมงนี้แล้วนะครับ 17:51 นาทีนะหลายคนบอกว่าแม่ต้นสัปดาห์วันนี้ยุ่งเหลือเกินนะฮะทั้งงงทั้งงานเออหรือว่าสภาวะสถานการณ์ต่างๆนี่นะฮะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ละกันเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปนะครับมันก็เป็นแค่อีกหนึ่งเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องเตรียมรับมืออีกเรื่องราวใหม่ๆที่มันดีกว่าเออนะครับเป็นกำลังใจให้ละกันนะจ๊ะเพื่อนเพลงหวานครับในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะพี่กระแตทักทายเข้ามาคุณดวงเดือนคุณพรณภาบอกว่าแบตโทรศัพท์กำลังจะหมดค่ะวันนี้ก็งานค่อนข้างจะหลายเรื่องหลายราวเช่นกันเนาะแล้วก็มีคุณจิรวรรณนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีบ่าวโอ๊ตสวัสดีเช่นกันครับพี่คุณดวงเดือนกำลังจะรับประทานอาหารพร้อมกับทานยานี่นะดูแลสุขภาพกันต่อไปนะครับผมมันจะเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราก็ต้องก้าวกันไปส่วนเอื้อยสาวปากแดงวันนี้แวะมาขอเพลงแคนห้างนางฟ้าของไอ้ก้องห้วยไร่นี่นะครับเดี๋ยวเตรียมไว้ให้ชั่วโมงหน้าแล้วกันนะเอื้อยสาวปากแดงมาพูดไม่ออกกับพี่ตั้มสมประสงค์ดีกว่าท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราเคารพธงชาติกันสักครู่นะครับในช่วงเวลา 18:00 นหลังจากนั้นกลับมาฟังเพลงในช่วงลูกทุ่งมหานครกันต่อ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: เปิดรายการมาเสียงค่อนข้างจะซอฟๆหน่อยพี่ไพศาลฮะฟุตบอลโลกเรามีแววว่าจะไม่ได้ชมกันแล้วฮะ
3: รัฐบาลสู้ไม่ไหว
2: สู้ไม่ไหวค่าลิขสิทธิ์แพงเกินนะฮะ 3,000 กว่า100ล้านนะฮะ 1,300 กว่าล้านนะฮะค่าดำเนินการเนี่ยเดินเรื่องอะไรต่างๆประมาณสัก100ล้านมีภาษีมาอีกอ่ะครับก็ไป 1,700-1,800 อ่ะประมาณเนี้ยครับ
3: ครับก็รัฐบาลเขาไม่ออกเองอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เขาก็หวังว่ากสทช.จะช่วยออก
2: ครับ
3: แต่กรณีที่รัฐบาลรายงานข่าวว่าแสดงท่าทีว่าคงจะถอยแล้วล่ะ
2: อ
3: ันนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากว่ากสทช.เนี่ยเขาคงจะสรุปแจ้งรัฐบาลละ
2: ครับ
3: ว่าเขาแบกไม่ไหว
2: ครับ
3: ลิขสิทธิ์บอลโลกประมาณ 1,700 ล้าน
2: อ่าฮะกสทช.บอกมัน
3: ไม่คุ้มค่า
2: เออ
3: มันไม่คุ้มค่า
2: ครับ
3: มันไม่คุ้มค่าเขาไม่ได้บอกคุ้มค่าอะไรนะแต่ผมเดาว่าไม่คุ้มค่ากับติดตารางถูกฟ้องร้อง
2: 4ปีที่ผ่านมาคดียังไม่จบไม่สิ้น
3: เ
2: งี้ยใช่
3: มั้ยเออ600นั่นก็ยังไม่จบเลยก็ยังฟ้องอยู่นัวเนียอยู
2: ่ครับ
3: เที่ยวนี้ 1,700 ก็นัวเหนื่อยเป็นคดีความเป็นอะไรไม่คุ้มเนี่ยคือเสี่ยงมากจะติดคุกเอานะก็ที่พูดแล้วทำให้ถูกตีความว่าน่าจะถอยก็คือคุณพลาดอนใช่ไหม
2: ครับใช่ครับคุณพลาดอนปริศนานัทกุลวันนี้ที่ออกมาอธิบายนะครับก็นอกเหนือจากคุณพลาดอนเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็อธิบายประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่ไพศาล
3: อ๋อนายกก็พูดแล้วด้วย
2: ฟังนายกหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังเดี๋ยวจะพยายามฮะนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นครับพี่ไพศาลครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์มันแพงจริงๆนะครับนายกบอกอย่างนี้ฮะว่า เรื่องของการไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะเขาจะแข่งกัน11มิถุนายนนี้จนถึง19กรกฎาคมใช่ไหมครับรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลประสานอย่างสุดความสามารถแล้วก็ได้พยายามหาช่องทางทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อถามถึงการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลเอามาดูแลฟุตบอลไทยแทนดีกว่าไหมนะฮะที่จะไปซื้อเนี่ยอีก1,700เนี่ยเอางบตรงนี้มาดูแลฟุตบอลไทยดีกว่าไหมนะครับนายกมองยังไงนายกอนุทินบอกว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินหรือว่างบประมาณนะครับแต่ว่ารัฐบาลประสานให้ผู้ที่แสดงเจต

0: จำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างครับเมื่อถามว่าคนไทยยังมีโอกาสที่ชมฟุตบอลโลกอยู่ใช่หรือไม่นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพยายามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนำข้อสรุปทั้งหมดที่มอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.แล้วก็ข่าวตามกระแสที่ออกมาว่ากสทช.เนี่ยเห็นว่ามันไม่คุ้มเนี่ยนะครับจะเอาเข้าที่ประชุมครม.พรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลฮะ
1: ก็ล่าสุดบอกว่าอะไรจะพยายาม
0: จะพยายามครับ
1: ก่อนหน้านี้บอกว่าเอาเขาได้ดูกันเขาได้ดูกัน
0: ต้องได้ดูใช่ไหม
1: เขาได้ดูกันทุกรัฐบาลแล้วของผมจะไม่ได้ดูได้ยังไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมให้ความมั่นใจสูงมากสูงฟรีด
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็ให้ความมั่นใจย
0: ัง
1: ให้ความมั่นใจอยู่แต่ว่าก็เริ่มริบหรี่แล้ว
0: ครับ
1: ก็ถ้าเป็นไปได้ก็โอเคก็ได้ดูถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ถอยอีกก้าวหนึ่งก็คือคงขอโทษแล้วมั้ง
0: ครับ
1: แล้วก็คุณปราดอนก็บอกว่าก็เอกชนถ้าเขาสนใจก็ว่าได้นะมีปัญหานะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องรอว่ารัฐบาลจะว่ายังไงคือถ้าเอกชนคิดว่ามีกำลังก็เดินหน้าไปได้เลย อะไรทำนองนั้น
0: คุณปราดอนบอกว่าจริงๆข่าวที่ออกไปเนี่ยมันรัฐบาลไม่ได้ถอยนะแล้วก็ไม่ได้เดินหน้าอะไรด้วยพี่เบสานครับเพราะนายกให้ข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านว่าจะพยายามแล้วก็จะหาแนวทางเต็มที่นะฮะก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ไปประสานกับกสทช.นะครับเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ต่างๆที่จะถ่ายทอดฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้คนไทยได้ชมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการหารือเบื้องต้นระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.เนี่ยเห็นถึงข้อติดขัดว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันต้องใช้เงิน1,300นะฮะรวมค่าภาษีประมาณ300ล้านค่าดำเนินการต่างๆอีก100ล้านรวมเป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องจ่ายเนี่ยนะหามาจ่ายนะประสานมาเนี่ยแล้วก็หามาจ่าย 1,700 ล้านนะฮะซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นปัญหาเลยที่คุณพระดอนบอกว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับที่จะไปประสานเอกชนแล้วก็เอกชนสนใจมันช่วงเวลาด้วยไหมพี่ไปสานครับเพราะว่า
1: ก็มันก็กระชั้นแล้วด้วย
0: ครับ
1: คือเอกชนเขาลงทุนไปเขาจริงเขาก็ควรจะต้องมีเวลาในการ
0: ทำการตลาดใช่ไหมฮะ
1: ทำการตลาดอะไรของเขาใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะต้องเอามาใส่ลงฟรีทีวี
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าซื้อมาแล้วลงแพลตฟอร์มตอนนี้มันก็จะเปิดรับสมาชิกอะไรมันก็ไม่ทันแล้วนี่
0: ใช่ฮะ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเขาซื้อมาเขาก็ควรจะต้องมีเวลาที่จะมาโปรโมทให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มเขา
0: ครับ
1: มันนี้ได้คุ้มค่า
0: ครับ
1: เงินที่ลงทุนไป
0: ฮะ
1: ก็ใช้คำว่าคิดหนักรัฐบาลไทยคงต้องคิดหนัก
0: ครับ
1: กับค่าลิขสิทธิ์ถึง 1,700 ล้านบาท
0: ครับ
1: ประกอบกับระยะเวลาการถ่ายทอดสดประมาณ1เดือนอีกทั้งช่วงเวลาการแข่งขันก็เป็นไทม์โซนที่แตกต่างกันและไม่เหมาะสมกับประเทศไทยจึงต้องทบทวนให้ดี
0: ก็คู่แรก
1: คุ้มไม่คุ้มยังไงแน่ๆเดี๋ยวผมว่าในธุรกิจมันคนที่เขาคือมันโอ้โหมันต้องประเภทหมดหลับอมนอนได้อะถึงจะมาเป็นลูกค้าติดตามชมอ่ะ
0: คู่แรกเนี่ยหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยนะครับพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยกว่าจะเสร็จคู่แรกก็ปาเข้าไปตีสองกว่าเริ่มคู่2เนี่ยตีสองขึ้นเกือบตีสามนะฮะกว่าจะจบคู่2เนี่ยมันก็เกือบเช้าแล้วครับครึ่งเอาเฉพาะคู่แรกนะอาจจะยังมีโอกาสได้ชมนะครับเพราะว่าร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังเปิดให้บริการอยู่ยังจัดกิจกรรมนะฮะในการที่จะเอนเตอร์เทนลูกค้าได้ว่าเรามีบอลให้ชมนะนะฮะจบครึ่งแรกมาเนี่ยต้องปิดร้านเช็คบิลแล้วนะครับพี่เพศานะครึ่งหลังเดี๋ยวตำรวจมาเปิดไฟนะฮะบอกว่าคุณต้องหยุดให้บริการเช็คบิลได้แล้วคู่2คู่3ไม่ต้องพูดถึงเลยนอนกันหมดแล้วคร
1: ับ รอบแบ่งกลุ่มก็อาจจะได้ดูบ้าง
0: ห้าทุ่ม
1: แต่ว่าพอเข้ารอบลึกแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้ว
0: ครับ
1: พอถึงรอบ16ทีมรอบ8ทีมอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ไปดึงหมดแล้ว
0: คู่แรก
1: ไปแบบ
0: นู่
1: นแล้วใกล้ๆสว่างอะไรเงี้ย
0: ครับโอ้โห
1: ก็ทำการตลาดยาก
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรไม่ได้ดูก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะก็ติดตามฟังข่าวเอาฟังวิทยุ

0: เราก็จะรายงานผลให
1: ้ครับ
0: ว่าใครชนะเท่าไหร่อะไรยังไง
1: โอ้แล้วลิขสิทธิ์เขาเข้มข้นมากนะครับภาพเป็นภาพนิ่งด้วยเคลื่อนไหวก็ลำบากอีกอะละเมิดอีกอะ
0: เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูแล้วเราก็มาเล่าไง
1: ครับ
0: เล่าแบบไฮไลท์เลยแบบฉายไฮไลท
1: ์
0: ภาคให้เห็นภาพเลย
1: ครับ
0: ใจศิลปะหน่อย
1: แต่เชื่อฮะฝีไม้ฝีมือคนไทยเนี่ยได้ดูนะครับมีวิธีดูฮะวิเบสานครับ
0: ไม่ต้องผมก็คิดว่างั้นนะ ที่บอกว่าให้ตัดใจไปผมรู้ว่าเขาก็รู้เขามีวิธีกันนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ13นาทีครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: โอ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านก็ตัดใจได้นะฮะ อย่างพี่วิชัยบอกผมไม่ชอบดูบอลโลกหรอกครับผมชอบดูมวยอย่างเดียวนะฮะคือสไตล์กีฬาหลายคนชอบกันหลากหลายประเภทจริงถ้าหลายคนบอกว่าเอาเงิน1,300ไปซื้อที่เงินรัฐบาลก็มีอยู่เนี่ยโอ้โหแล้วคนชอบปิงปองคนชอบมวยคนชอบวอลเลย์บอลทำไง
0: เงิน1,300เงินอะไร
1: ที่จะบอกว่าเอาเงินของรัฐไปซื้อสิประมาณเนี้ยแล้วนายกบอกว่าไม่ได้หรอกเงินรัฐบาลจะออกไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องไปขอความร่วมมือเอกชนดูพรุ่งนี้ครับครม.ที่ก็จะมีการคุยกันเนี่ยนะฮะถ้ายังคงเดินหน้าว่าคนไทยต้องได้ดูเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอดูภาคเอกชนฮะมีใครเดินคอเคล็ดแล้วเอาเฟือกอ่อนมาใส่คอบ้างหรือเปล่าฮะ
0: ก็เหลือทางเดียวอ่ะเอกชนต้องช่วยกันลงขัน
1: ครับ
0: นะแต่ลงขันมามันจะพอมั้ย1,000กว่าล้านมันต้องคนละไม้คนละมืออย่างมากมายเลยนะ
1: ไอ้4ปีที่แล้วนี่ก็แทบจะหลังพิงฝาเลยไหมฮะกว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ได้ครับ
0: ก็นัดเกือบจะนาทีสุดท้ายแล้วเจอโก่งราคาเลยไง
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้ดูแล้วไง
1: ฮะ
0: เขาก็แบบไม่ลดราคาเลยอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็ถ้าตัดสินใจซื้อไปก่อนหน้านั้นจะถูกลงกว่าไอ้ราคา
1: สุดท้ายนี่นะใช่มั้ยครับ
0: ซึ่งมันตรงกันข้ามกับไอ้นั่นนะ
1: ครับ
0: โปรไฟไหม้นะ
1: ครับ
0: ไอ้ปกติแล้วเวลามันจวนเจียนอย่างนี้มันก็จะโปรไฟไหม้ใช่มั
1: ้
0: ยไม่ต้องถูกลง
1: ครับ
0: แต่นี่เค้ารู้ไงเค้าติดตามข่าวอยู่ว่าประชาชนด่าอยู
1: ่ครับ
0: แล้วรัฐบาลกสช.ยังไงก็ต้องยอม
1: ฮะ
0: ต้องไปหาเงินมาซื้อ
1: เค้าอัพราคาเลย
0: เค้าอัพราคาเลย
1: ครับ
0: เค้าบอกมาตัดสินใจช้าดีนะนะเที่ยวแล้วก็โดนไปพันกว่าล้าน
1: ไม่ลองคุยดูก่อนแล้วฮะเนี่ยพอไปดูข่าวเนี่ยประเทศอื่นๆเขาว่ายังไงบ้างเนี่ยเหมือนอย่างอินเดียเนี่ยที่ประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยโอ้เขาก็ขอลดราคาได้ตั้งหลายร้อยล้านนะครับพี่ไพศาลฮะไปดูจีนนะฮะประชากรอันดับ2รองจากอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าฟีฟ่าลดแหลกเลยครับตอนเนี้ยขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้กับจีนในราคาลดแหลก 80% ยอมขายให้ไม่

0: ถึง 2,000 ล้านฮะโอ้ถ้าเทียบเคียงกับเราเนี่ย 1,700 ใช่ไหมครับของเขา 2,000 ประชากรเขาเป็นพันล้านฮะของเราแค่ไม่กี่สิบล้านเองอะ70กว่าล้านคนเองอะครับ
1: อ
0: ู้ทำไมราคามันใกล้กันขนาดนี้ล่ะครับเนี่ย
1: ใช่ต้องไปต่อลงให้เยอะนี
0: ้ต้องไปคุยก่อนนะฮะ
1: ครับเดี๋ยวติดตามกันพรุ่งนี้ก็ถ้าคุยกันในครม.แล้วไม่จบก็ถือว่าจบนะ
0: ครับ
1: คือจบก็คืออดดู
0: มันไม่ทันเวลาแล้วล่ะครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าคุยกันแล้วมีข้อสรุปเดินหน้าได้ก็ได้ดู
0: ครับ
1: แต่ถ้าเลยจาก19พรุ่งนี้ไปแล้วก็คงไม่ได้ดูแล้วถึงแม้ว่ารัฐบาลเขาจะมีการอธิบายอะไรยังไงให้มันเป็นซอฟต์แลนดิ้งสำหรับเขาอันนั้นก็เขาว่ากันไป
0: ครับครับ
1: เขาจะยกเหตุนู้นเหตุนี้อะไรก็ว่ากันไปนะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ก็จะเป็นจุดถือว่าเป็นวันที่ผ่านไปเป็นเส้นตายอ่ะ
0: ต้องมีคำตอบให้ดีๆฮะประมาณนั้นคร
1: ับ คร
0: ับ ครับ
1: ในเรื่องอุบัติเหตุผมมองว่าในขณะนี้มันทุกอย่างมันจะลงไปที่คนขับรถไฟนะ
0: โอ้โหก็ออกมาแต่ละเรื่องนะพี่พิสารฮะวันนี้มีอะไรบ้างครับเอาตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่หลุดออกมาว่าไปตรวจปัสสาวะแล้วฉี่ม่วงยอมรับเลยว่าเสพยาบ้ามาแต่ว่าโอ้ก็ยังเขาเรียกว่าแถหรือเปล่าฮะผมเสพมาตั้ง10วันแล้วนะฮะตอนขับเนี่ยไม่ได้เสพเลยนะครับแต่ฉี่มันยังม่วงอยู่นะฮะแล้วภาพวงจรปิดที่ออกมาดูเหมือนว่าตอนที่กำลังจะชนไม่อยู่ในห้องโดยห้องพลขับด้วยนะพี่ไพศาลอาจจะวิ่งหลบไปข้างหลังแล้วด้วยนะครับ
1: มันไปดึกไปเข้าไปเขาเปิดไอ้เบรกอัตโนมัติใช่ไหม emergency brake อะไรนั่น
0: ใช่ครับพอเปิดเสร็จแล้วก็ไม่อยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: กลัวเรื่องว่าไง
0: ก็กลัวการ
1: ปะทะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่ได
0: ้หลบออกจากไอ้ที่คุมพวงมาลัยอยู่ครับ
1: คือชนแล้วก็รู้ว่าจะชนแน่ก็รีบออกเลย
0: ออกเลยใช่ครับ
1: เพราะดูแล้วไม่บาดเจ็บแม่เลยนี
0: ่ครับใช่ฮะ
1: ลงมาก็เห็นมีช่างภาพเขาเก็บภาพได
0: ้ครับ
1: ผมเผ่ากระเซิงเลยนะใส่เสื้อยืดคอกลมใส่กางเกงยืด
0: ครับ
1: รองเท้าผ้าใบ
0: ครับ
1: มันไม่ได้มีเครื่องแบบอะไรเลย
0: แต่วันนี้ตัดผมเรียบร้อยแล้วฮะ
1: เห็นว่าหัวหน้าส่งช่างไปตัดถึงเตียง
0: เป็นเพราะอะไรครับ
1: ก็คงสีโกจะเสียภาพพจน์แล้วไอ้นอกควบคุมเครื่องแบบไปให
0: ้ครับอ๋อนอนป่วยนอนเจ็บอยู่ก็เราใส่เครื่องแบบให้เต็มยศเลยงั้นแหละ
1: นอนเช็คร่างกาย
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าส่งไปตัดผมถึงเตียงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คงจะคิดขัดยอกอะไรบ้างก็ต้องนอนโรงพยาบาลนั่นแหละ
0: ครับ
1: ตำรวจก็ควบคุมตัวไว้เป็นผู้ต้องหาผู้กำกับผู้การนอนหนึ่งพลตรีวรศักดิ์นะวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการนครบาลหนึ่งเนี่ยบอกว่าคนขับรถไฟคนนี้ให้การอ้างว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดยาบ้าเนี่ยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนเกิดเหตุแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
0: ครับ
1: เพราะ10วันนี้มันตรวจปัสสาวะมันไม่น่าจะเจออ
0: ่าฮะ
1: แต่นี่ยังเจอใช่ไหมก็ฉี่ม่วงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562ในพื้นที่สภ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราชด้วยถูกจับเสพนะ
0: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพนักงานรถไฟด้วยนะครับ
1: เป็นไหม
0: ไม่ยังเป็นยังไม่เป็นฮะหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีถึงจะมาเป็นพนักงานของการรถไฟก็ไม่แน่ใจว่ามีตรวจสอบประวัติอะไรกันยังไงหรือเปล่าไง
1: ต้องคดียาเสพติดเคยเสพติดแต่ว่าเป็นคดีเสพ
0: ครับ
1: หรือยังไงก็ไม่รู้
0: แ
1: ต่ว่ารถไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคนฝากนะ
0: ครับ
1: เขาจะมีญาติพี่น้องอะไรเป็นลำดับมาเขาจะรับรองมาเป็นทอดอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ถ้าสายช่างเนี่ยเขาก็ช่างกันไปสายคนขับเนี่ยเขาจะมาสายคนขับพ่อขับต่อลูกขับต่อมันยังมีอย่าง
0: น
1: ี้กันอยู่
0: นี่ฮะ
1: มันเป็นวัฒนธรรมองค์กร
0: เพราะว่าเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยคุณพ่อขับ รถไฟอยู่แล้วคุณลูกพอเรียนจบมาก็เป็นพนักงานของการรถไฟด้วยเหมือนกัน
1: เขาจะมีโควต้าเขาจะมีธรรมเนียมอะไรอย่างนี้กันอยู
0: ่ครับ
1: ครับก็จำได้ไหมที่ก่อคดีข่มขืนแล้วก็โยน
0: น้อง14ลงจากรถไฟ
1: น้องอายุ14นะครับ
0: ครับ
1: อันนั้นที่เข้าไปได้ก็เพราะมีญาติ
0: อ๋อแล้วก็เสพยาเหมือนกัน
1: อันนั้นก็เสพยา
0: ครับ
1: เสพยาแล้วก็มีญาติเนี่ยญาติเขาฝากทั้งจริงๆแล้วเคยมีคดีอยู่นะเช็คประวัติแล้วก็มีคดีแต่ก็มีญาติฝากเข้าไป
0: ครับ
1: ตอนนั้นก็รู้สึกเป็นเรื่องที่พูดกันวิพากษ์วิจารณ์การรถไฟอยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ว่าการใช้เส้นสายเครือญาติอะไรต่างๆแล้วทำให้หย่อนยานในการตรวจสอบแล้วก็มีการทดสอบความสามารถอะไรต่างๆก็ไม่ทำอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็รู้สึกว่าอาการรถไฟเขาก็แสดงอาการเหมือนว่าเขาจะพยายามเข้มงวดอะไรต่างๆให้เปิดให้มีการสอบ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการจะต้องมีผ่านการทดสอบอะไรเขาอยู่อ่ะมีการคัดเลือกพูดง่ายมีการคัดเลือก
0: ครับ
1: นะฮะนี่ก็แล้วก็รู้สึกข้อมูลวงในเนี่ยเขาบอกว่าเสพหนักด้วยนะคนรถไฟตัวเนี้ยข้อมูลที่ก็มีการสื่อคงจะไปถามบรรดาพวกคนที่พอจะ
0: รู้จัก
1: ให้ข้อมูลเลยได้นะบอกว่าเป็นคนที่เสพยาเสพติดหนักเสพโดยเฉพาะยาบ้านะก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ผมคิดว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องว่าคนนะ
0: ครับระบบนะฮะ
1: ผมมองว่าองค์กรคือดูวันที่เกิดเหตุก็เครื่องบงเครื่องแบบก็ไม่แต่ง
0: ครับ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ผมไอ้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยถือสาหรอกอาจจะเป็นอะไรของเขาแต่ว่าถึงแต่ผู้บังคับบัญชามาส่งช่างมาตัดให้ก็แสดงว่าผู้บังคับบัญชาก็กลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ว่าคนจะมองว่าไอ้เจ้าหน้าที่พนักงานอะไรต่างๆดูแล้วมัน
0: ไม่เรียบร้อยเลย
1: ทำไมมันปล่อยเนื้อปล่อยตัวอะไรจังเลย
0: โอ้โห
1: แล้วก็เลยมาตัดผมให้ดูเรียบเละหน่อย
0: เอาปกติวิสัยประจำวันนะพี่เวสารฮะที่เราขึ้นรถขนส่งสาธารณะเนี่ยรถเมล์นะเขาแต่งของเขาอยู่แล้วนะฮะเต็มยศของเขาอยู่แล้วแท็กซี่เนี่ยนะถ้าไม่ใส่เสื้อที่กรมการขนส่งทางบกเขาออกแบบมาว่าต้องเสื้อประเภทนี้กางเกงประเภทนี้ต้องมีเข็มขัดต้องใส่รองเท้าผ้าใบให้เรียบร้อยเนี่ยนะฮะเห็นเนี่ยถูกปรับจับนะครับ
1: แต่ว่าก็ได้ยินอยู่ว่าตำรวจเขามองรอบคันแล้วไม่เจออะไรผิดเลยเขาอ้าว
0: เอาเครื่องแต่งกาย
1: ไม่แต่งเครื่องแบบ
0: ใช่ครับ
1: ไม่แต่งกายให้เรียบร้อยโดน
0: ไม่แน่ใจว่าทางกรมขนส่งทางรางมีตรวจลักษณะนี้กับ ระบบรางด้วยหรือเปล่าไง
1: ครับก็ปรับซะให้เข็ด100 200อะไรอย่างง
0: ี้ให้หลับจำ
1: แต่ไม่ต้องเขียนใบสั่งแต่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องออกตั๋ว
0: ครับครับเป็นคำเตือนฮะเป็นคำเตือนการของเขาเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เอาทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดป้อมตรงนั้นนะพี่ไพศาลที่คุณเป็นคนโบกธงอ่ะกับคนขับรถไฟเอามาสอบปากคำปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยตำรวจบอกว่าย
1: ังให้ขัดกัน
0: ให้การขัดกันครับพนักงานควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟบอกว่าเฮ้ยผมส่งสัญญาณไปแล้วนะฮะขณะที่คนขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณเลยนะฮะพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสอบสวนตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในแต่ละจุดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรทั้งสัญญาณธงวิทยุสื่อสารแล้วก็จะนำภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดเหล่านี้แหละฮะให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเรื่องของความเร็วของรถไฟที่ผ่านจุดต่างๆก่อนจะนำข้อมูลต่างๆมาประกอบสำนวนคดีถ้าภาพวงจรปิดนะพี่ไพศาลพนักงานธงอ่ะที่ประจำจุดตัดเนี่ยถามว่าเขาโบกธงไหมเขาโบกธงแดงอยู่นะครับอาจจะช้าอาจจะเร็วหรืออาจจะไวแล้วก็เก็บธงเนี่ยแต่เขาโบกแล้วฮะพอโบกเสร็จไม่ประมาณสักไม่ถึง1นาทีเนี่ยเขาเก็บธงแล้วก็หันหลังเดินก็คงจะเป็นวิถีประจำวันของเขาว่าเจออย่างเงี้ยทุกเที่ยวรถไฟฮะเขาโบกแล้วถ้าเกิดว่าเขียวคุณมาได้ถ้าแดงคุณเห็นธงแล้วคุณต้องหยุดเพราะนอกเหนือจากสัญญาณมือครับพี่ไพศาลของรถไฟพอจะผ่านจุดตัดรถไฟเนี่ยมันจะมีสัญญาณอัตโนมัติเป็นสัญญาณไฟเพื่อจะส่องสว่างให้คนขับรถไฟที่เห็นเลยว่าสัญญาณเนี้ยเราไปได้หรือไม่ได้ยังไงสัญญาณเนี้ยปกติไม่ได้เสียหายเลยนะฮะก็ ขึ้นชัดเจนว่าคุณอย่าเพิ่งมามีรถขวางทางรถไฟอยู่

อันนี้ก็มีทั้งระบบอัตโนมัติและระบบมือของเจ้าหน้าที่แต่นี่แหละฮะคนขับรถไฟเขาสติสัมปชัญญะคุมไม่ครบอะฮะก็พอเจ้าหน้าที่เอาเก็บธงแดงเสร็จก็หันหลังเดินก็คิดว่ารถไฟจะหยุดเปล่าฮะรถไฟไม่ได้หยุดวิ่งผ่านเขาไปเลยครับแล้วก็

0: พนักงานมีคนเดียวเนี่ย
1: จุดตัดใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้คนคือตรงหัวรถจักรเนี่ยมันควรจะมีหลายตาถูกไหม
1: จะมีถ้าเป็นระเบียบของการรถไฟนะพี่เบสารพนักงานพขรคือขับรถเนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมรถถ้าเป็นรถเราก็คือควบคุมพวงมาลัยเนี่ยแหละคันเร่งเนี่ยนะครับและจะมีช่างเครื่องประจำอยู่อีกข้างหนึ่งช่วยกันมองช่วยกันสอดส่องฮะจะมี
0: อันนั้นสิก็ผมต้องบอกว่ามันโบกธงเนี่ยมันต้องถึงระยะที่มันต้องมองธงแล้วก็ต้องดูละ
1: ครับ
0: สัญญาณธงมันสีอะไร
1: ครับ
0: สัญญาณอะไรต่างๆที่เขาแจ้งมามันยังไงใช่ไหม
1: อ่าฮะ
0: ดูคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยดูหรือว่ามันจะมากกี่คนก็ได้เพราะว่ามันถ้าไปเปรียบเป็นเรือเนี่ยอันนี้มันกำลังแล่นผ่านหินโสโครก
1: ครับ
0: สะพานเดินเรือเนี่ยมันผมเห็นผมดูเนี่ยมันต้องโอ้โหมันช่วยกันดูเต็มที่เลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันเป็นจุดที่ต้องระแวดระวังสูงมากชั้นใดชั้นนั้นอันนี้มันคือต้องผ่านจุดตัดถนนในเมือง
1: ครับ
0: ถูกไหมมันการฝึกมันควรจะต้องมีคือพูดง่ายๆว่าถ้ามันมีอยู่2คน3คนในนั้นน่ะมันต้องตื่นตัวหมดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะแต่ละจุดนี่
1: ใช่ครับ
0: โอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุ
1: ไม่คาดฝันเนี่ย
0: มันเกิดได้ตลอดเวลา
1: ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้มันดูแล้วมันแบบผมดูแล้วมันโอ้โหมัน
1: นี่แหละ
0: มันแบบมันหย่อนยานมัน
1: ไอ้ที่เขาบอกว่า
0: ตามบุญตามกรรมกันจริง
1: ๆจิ๊กซอที่หายไปก่อนจะมาจุดเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยนะฮะอโศกเพชรตรงเนี้ยนะฮะเข้าผ่านจุดตัดมาแล้วจุดหนึ่งห่างกัน1กิโลครับอันนั้นผ่านมาได้โดยปลอดภัยพี่ไพศาล
0: ตัวนี้ไงไอ้ถนนที่ออกจากไอ้อสมทแล้วตรงไปเรื่อยน่ะ
1: ครับครับ
0: อันนั้นมันห่างกันผมคิดว่าไม่ถึง2กิโลหรอก
1: อ่าฮะ
0: นึกออกไหมถนนที่แบบรถไปถึงแล้วต้องเลี้ยวซ้ายออกเพชรบุรีอย่างเดียวอ่ะ
1: ครับใช่ครับ
0: ตรงอะไรตรงวัดอุทัยอ่ะ
1: อ่าฮะ
0: ถ้าเราไม่เลี้ยวเพชรบุรีเราเลี้ยวก่อนเนี่ยทางไอ้กำแพงเพชร7ก็ไปวัดอุทัย
1: นั่นแหละครับ
0: นั่นแหละเส้นเนี้ย
1: ครับ
0: ก็คือมันต้องผ่านตรงนี้มาก่อน
1: ใช่ครับคือจะมีเจ้าหน้าที่ลักษณะเดียวกันเลย
0: ตรงเนี้ยเรียบร้อยไม่ชนแม่อะไรแสดงว่าไม้กั้นลงได้เรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ควรจะมีความเร็วสูงมากนะผ่านตรงนั้นแล้วนะ
1: เขาบอกว่า35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: มันไม่ควรเลยเพราะว่าจุดต่อไปมันก็ห่างกันไม่มากแล้ว
1: ใช่ครับแล้วอธิบดีกรมขนส่งทางรางเนี่ยอธิบายบอกว่าที่ไปดูกล่องดำแล้วก็ได้ตีเป็นค่าเลขไมล์ออกมาเนี่ย35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปเหยียบเบรกก็คือไปกระตุกไอ
0: ้100เมตรสุดท้าย
1: 100เมตรสุดท้ายมันเอาไม
0: ่ไม่ทันแล้วใช่ไหมแรงเฉื่อย
1: แรงเฉื่อยมันหนักมากรถมันหนักมากใช่ครับใช่ครับ
0: ตามกฎของนิวตันคุณนับดูตู้คอนเทนเนอร์เท่าไหร
1: ่พันกว่าตัน
0: แต่ละตู้ก็เป็นโอ้โหเป็นหนักๆทั้งนั้น
1: ครับ
0: เฉพาะตู้โดยสารก็เบากว่าตู้บรรทุกสินค้านะ
1: ครับ
0: ก็ยังโอเคอาจจะพอไหว
1: ครับ
0: เอาสัก500เมตรครึ่งกิโลนึงอะไรเงี้ยพอเอาอยู
1: ่ครับ
0: แต่เนี่ยต้อง2กิโลก็ว่านะ
1: ครับซึ่งมาในเมืองเนี่ยคุณต้องช้าๆเลยอ่ะนะฮะแต่35กิโลถึงมันก็ถือไวพอสมควรนะรถหนักขนาดนี้ครับ
0: 35กิโลมันก็ระดับเกียร์2เกียร์3แล้วรถอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คือมันกะแทบจะไม่ต้องเบรกกันแล้วมั้ง35กิโลเนี่ยกะผ่านฉลุยอ
1: ่ะกะว่าสะดวกโยธินไม้กั้นลงรถไม่ข้ามมาทางรถไฟประมาณเนี้ยถ้าไม้กั้นมันลงครบนะฮะรถไม่มาขวางเขาก็คงผ่านไปได้ครับเขาก็คงคิดอย่างเงี้ยก็เลยความประมาทมันก็เลยบังเกิดขึ้นครับ
0: ครับคือพบความช่วยความแบบไม่เป็นมืออาชีพทุกมิติเลยนะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าโจทย์ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องตัวคนนะ
1: ครับ
0: ผมดูแล้วองค์กรอย่างรถไฟเนี่ยมันต้องยกเครื่องกันอย่างขนาดใหญ่จริงคือถึงขั้นว่าจะต้องแปรรูปจะต้องทำอะไรยังไงเนี่ยผมว่าคิดได้แล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยนะมันไม่หมดไม่จบหรอกนี่มันก็โหติดกันมาใช่ไหม
1: ต้นปีเนี่ย
0: ผู้รับเหมาผู้รับเหมาอันนั้นก็เกี่ยวกับผู้รับเหมาแต่ว่าจะบอกรถไฟไม่เกี่ยวก็คงไม่ได
1: ้มันต้องมีการประสานกัน
0: คุณต้องมีระบบที่มันจะต้องคอนโทรลร่วมกับทางผู้รับเหมา
1: เราจะผ่านในเส้นทางนี้แล้วนะคุณต้องหยุดก่อสร้างก่อน
0: มันต้องมีการมันต้องระบบมันควรไม่ควรจะ

0: ไม่ควรจะต่างคนต่างเราก็วิ่งคุณก็ทำไม่ได
1: ้โอ้แล้วพี่ไพศาลเหตุต้นปีเนี่ย30กว่ารายนะครับถ้าย้อนคดีของการรถไฟที่เกิดเหตุแบบเนี้ย6หัวขบวนเนี่ยที่วิ่งเข้าไปชนหัวลำโพงพี่ไพศาลยังจำภาพนั้นได้อยู่ไหม
0: จำได
1: ้นะไม่มีคนขับรถนะฮะบนหัวขบวนรถจักรทั้ง6หัวเนี่ยนะฮะเหตุเกิดจากพนักงานที่ฝ่ายซ่อมบำรุงสตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็ใส่เกียร์นะครับแล้วก็อุ่นเครื่องมันไว้ฮะแล้วก็จะมีระบบเบรกอะไรคงอัตโนมัติเนี่ย
0: แต่แบบนี้ก็ยังตีว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหม
1: ครับพอเครื่องยนต์มาได้รอบเนี่ยปรากฏว่ามันเดินหน้าครับพอเดินหน้าไปมันก็ดันไอ้หัวรถจักรอีก5หัวที่มันอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยนะฮะค่อยๆเคลื่อนขบวนไปเป็นแถวเลยนะฮะมุ่งตรงสู่หัวลำโพงผ่านไม่รู้จักกี่สถานีนะฮะชนรถแท็กซี่กระจายไปทั้งหลายคันนะฮะกว่าจะมุ่งตรงไปที่หัวลำโพงเจ้าหน้าที่เองพยายามจะวอเตือนแจ้งเตือนประกาศไมโครโฟนเตือนผู้โดยสารที่อยู่ในหัวลำโพงคนแออัดมากตอนนั้นหัวลำโพงยังใช้อยู่ฮะก็หลบกันได้ทันพอสมควรแต่ว่าก็เสียหายไปเยอะเลยคราวนั้นมีคนเสียชีวิตไป4คนนะแล้วก็กล่าวขานกันว่าเนี่ยรถจักรผีสิงไม่มีคนขับวิ่งเข้ามาชนหัวลำโพงแต่สรุปสุดท้ายก็คือไปสตาร์ทเครื่องไว้ประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่ไพศาลฮะมาคุยกัน
0: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณกมลเนี่ยบอกว่าไม่มีหรอกครับที่เสพวันเว้นวันแล้วก็วันเว้น10วันเนี่ยถ้าคนติดจริงๆมันเสพทุกวันแหละครับพี่
0: ก็คงจะกลัวความผิดอ่ะก็ยอมรับอันนี้ก็เรียกภาคเศษใช่ไหม
1: ครับภาคเศษ
0: ก็เรียกว่าให้การภาคเศษก็คือว่าโอเคผมเสพแต่ว่าครั้งสุดท้ายนี่ก็10วันแล้วให้รู้ว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับไอเหตุที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: นะว่ามันเกี่ยวข้องกับว่าผมกำลังเมายาหรือเปล่า
1: ครับ
0: ก็เป็นการเซฟตัวเองไปแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับเงินเละเทะอยู่ดี
1: ครับโอ้นะฮะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดนะครับถ้าเรื่องของการประสานเรื่องของระบบนะฮะมันทำโดยชนิดที่ว่าทุกอย่างทำตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่มันมีกำหนดไว้อย่างละเอียดเนี่ยนะฮะไม่มีปัญหาเลยนะครับอย่าไปข้ามขั้นตอนอย่าไปประมาทอย่าไปชะล่าใจนะฮะอันนี้เขาคงทำลักษณะนี้แล้วมันไม่เกิดเหตุไงพี่ไพศาลและหลังจากนี้เนี่ยโอ้โหนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโอ้จุดตัดมันก็ต้องให้มันลดน้อยลงไปหรือไม่มีเลยจะเป็นสิ่งที่ดีมากลองไปคิดดูจะเป็นมุดใต้ดินเป็นอุโมงค์นะฮะหรือจะขึ้นเป็นทางด่วนยกระดับให้ไม่ต้องมาเจอจุดตัดแบบนี้ให้ไปคิดกันมาโอ้โหในเมืองแออัดอย่างนี้มันทำยากนะครับงบประมาณมันสูงด้วยนะ
0: ก็นายกก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ไปพูดถึงเรื่องขององค์กรทั้งขสมกทั้งรถไฟก็ไปพูดถึงเรื่องไอ้ประเด็นทางในสภาพของ
1: เมืองใหญ่ๆ
0: ของที่ที่มันมีจุดตัดมันมีก็เกิดอุบัติเหตุได
1: ้ครับ
0: ทั้งจริงๆเราก็เห็นแล้วมันเป็น human error นะ
1: ครับใช่ครับ
0: เขาก็วางระบบเขาก็วางอะไรไว้ว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ มันก็ไม่ได้มีการปฏิบัติกัน
1: เพราะว่า
0: ขับใช้ก็ลำบาก
1: โอ้โหสัญญาณของรถไฟนะพี่พิสารถ้ารถวิ่งมาเนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยเขาจะขึ้นไฟเลยนะคนขับรถจะเห็นแบบชนิดว่าแสบตาเลยฮะว่าสัญญาณมันขึ้นว่าให้เราผ่านได้หรือผ่านไม่ได้ฮะอันนี้คืออัตโนมัติถ้าอัตโนมัติเนี่ยนะฮะมันยังไม่ทำงานอีกซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าระบบก็เสถียรแล้วตอนนี้นะฮะก็ยังมีเจ้าหน้าที่การรถไฟประจำจุดตัดทั่วประเทศเลยนะฮะจุดตัดเล็กจุดตัดน้อยเราจะเห็นเจ้าหน้าที่มาโบกธงอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็คอยดูไม้กั้นตลอดเวลาเนี่ย2มาตรฐานความปลอดภัยเขา2ชั้นด้วยนะครับแต่มันก็ยังเกิดเหตุได้เห็นไหมฮะ
0: คือรถไฟเข้ามาในเมืองเนี่ยผมก็เห็นพอไอ้ไม้กั้นมันไม่ลงมันก็ต้องจุดหยุด
1: ครับ
0: รถไฟก็ชะลอมันก็มาจอดรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วกว่าคราวนี้มันถ้ารถไฟจอดชะลอเมื่อไหร่นะคราวนี้ยุ่งเพราะอะไรรู้ไหมกว่าจะเคลียร์รถปิดถนนเสร็จ
1: ครับ
0: รถไฟกว่าจะออกตัวมันมีแรงเฉื่อย
1: ใช่ครับ
0: มาเร็วหยุดไม่ทันอันนี้ก็แรงเฉื่อย
1: ครับจอดน
0: ิ่งหยุดแล้วเวลาจะไปเนี่ยก็โอ้โหแรงเฉื่อยมันดึงนะ
1: ครับ
0: กว่าจะมันเสียงเครื่องมันเห็นไหมโอ้โหกว่ามันจะดึงออกแรงดึงออกไปได
1: ้กว่าจะลากเป็นพันตันขึ้นไปอ่ะ
0: ใช่
1: ให้มันหมุนได้อ่ะฮะให้ล้อมันเคลื่อนนะครับ
0: แต่ว่ามันพิสูจน์ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าปกติแล้วรถไฟเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการส่งสัญญาณดีๆหยุดได้หมด
1: ใช่ครับใช
0: ่ก็มาจอดรอทุกท่าน
1: ครับ
0: เขาเคลียร์ไม้กงแม้กั้นเอาลงได้ครบเรียบร้อย
1: ครับ
0: ระหว่างที่กำลังออกตัวเสียงเครื่องคำรามอยู่ผมยังเห็นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ยัง
1: เฉียว
0: ก้มหัวเฉียวโยกซ้ายโยกขวาไปกันอยู่เพราะคิดว่าทันไง
1: ครับ
0: มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ภาพมันชินตาอยู
1: ่จุดตัดเนี่ยจริงๆกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมขนส่งทางรางเขาก็ทำต่อเนื่องนะพี่เบสารเห็นได้จากหนึ่งตอนเนี้ยนะฮะสถานีรถไฟหลวงพงแทบจะไม่มีให้บริการอยู่แล้วนะฮะเหลือไม่กี่ขบวนเท่านั้นเองอาจจะเป็นขบวนท่องเที่ยวหรือขบวนท้องถิ่นนะครับวันละไม่กี่ขบวนคนน้อยมาก
0: ในอนาคตก็ต้องเลิกไป
1: ใช่ครับผมเพิ่งไปกับการรถไฟไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวมาเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองพี่เบสาร
0: เพราะว่าจากไอ้กรุงเทพพิวัตรมันลอยขึ้นไปข้างบนหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับพอออกจากสถานีกรุงเทพไปพิวัตรเนี่ยยกระดับขึ้นไปเลยครับอยู่ระดับเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเลยฮะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วออกนอกเมือง
0: เลยลงอีกทีก็นู่นรังสิต
1: เลยรังสิตไปนู่นครับจึงลงมาพื้นราบฮะเพราะฉะนั้นแจ้งวัฒนะหลักสี่ดอน
0: เมือง
1: ไม่จอดแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีจุดตัดแล้วนะครับก็รถวิ่งได้สบายเลยฮะข้างล่างพอรถไฟไปอยู่ข้างบนแล้วนะฮะก็ขึ้นไปในระดับเดียวกับดอนเมือง
0: โทเวรถไฟฟ้าสายสีแดง
1: สายสีแดงเลยนะฮะใช่ครับนั่นแหละแต่ว่าระหว่างสถานีกลางบางซื่อจนถึงหัวลำโพงเนี่ยสายขนส่งสินค้าอย่างเงี้ยแล้วก็สายท่องเที่ยวยังใช้บริการข้างล่างอยู่ฮะแต่มันน้อยมาก
0: ขบวนน้อยมันยังมีเลยเพราะไอ้รถขนสินค้าจากแหลมฉบังไง
1: ครับ
0: สินค้าส่งมาที่แหลมฉบังแล้วก็ต้องกระจายไปภาคเหนือภาคอีสานอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องมาจากแหลมฉบังแล้วไปถ่ายกันที่บางซื่ออ
1: ่าฮะ
0: แล้วก็บางซื่อจัดสรรไป
1: ครับ
0: จะไปสายเหนือกี่ขบวนไปสายไอจะไปสายเหนือกี่โบกี้ไปสายใต้กี่โบกี้ไปสายอีสานกี่โบกี้เองว่าไปรวมกันอยู่ที่บางซื่อ
1: ครับ
0: มันเลยจำเป็นไงที่สายตอนออกแล้วมันมีขบวนผู้โดยสารฉะเชิงเทราสระแก้วอะไรพวกนี้มีอยู
1: ่ท้องถิ่นมีอยู่ครับมีอยู่
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปอะไรผมยังจำได้เลยสถานีประจันตคามไปสุดนู่นเลยอรัญญประเทศ
1: โอ้ก็ผมเคยไปมากับการรถไฟเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพี่ไพศาลบางสถานีเล็กๆเนี่ยกลายเป็นสถานีร้างไปเลยนะคนไม่ค่อยใช้บริการโดยเฉพาะผู้โดยสารซะส่วนใหญ่จะเป็นขนส่งสินค้านะฮะออกจากสถานีกลางหัวลำโพงมาสถานีกลางบางซื่อไปอยุธยาเลี้ยวขวาไปสระบุรีเลี้ยวขวาไปอีกฮะไปถึงปราจีนออกฉะเชิงเทราครับแล้วก็วนกลับมาที่ลาดกระบังแล้วก็เข้ามาที่หัวลำโพงจะเป็นเส้นวงกลมฮะการรถไฟเขาทำสายท่องเที่ยวอยู่ตอนนี้ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยเส้นเนี้ยเขาส่วนใหญ่แล้วเขาเริ่มจากมักกะสัน
1: ครับ
0: สถานีมักกะสันเขาไม่ได้ไปถึงหัวลำโพงเลยน
1: ะ
0: ขามาเขาเริ่มจากมักกะสันแล้วก็ออกไป
1: คนทำงานนิสิตนักศึกษาเนี่ยขึ้นเนี่ย
0: จะไปขึ้นที่มักกะสัน
1: ใช่ครับ
0: ผมเคยนั่งครั้งหนึ่งผมไปอรัญญประเทศผมก็ไปขึ้นที่มักกะสันกลับก็มาลงที่มักกะสัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ยังมีไหม
1: มีฮะ
0: สถานีมักกะสัน
1: ยังมีอยู่ครับยังใช้บริการกันได้อยู่ฮะ
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีขบวนจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเด็กนักศึกษาที่เรียนอะไรอะอะไร
1: ลาดกระบังเนี่ย
0: ที่ลาดกระบังอะ
1: ครับ
0: ลาดกระบังก็ไปนั่งไปลงที่หัวตะเข้กัน
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: นักศึกษาลงนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาบอกว่าพอก่อนจะถึงหัวตะเข้ชะลอเนี่ยกระโดดลงละ ไม่ต้องไปรอถึงหัวตะเข
1: ้ครับ
0: แล้วก็มันโดดลงก็บริเวณหมาที่ไร
1: เอ้าถ้าดูภาพยนตร์เรื่องโกหังนะฮะถ่ายทำนี่เลยสถานีนี้เลยที่พี่พิ
0: ธา
1: บอก
0: โ
1: อตะเก้เลยนะฮะก็สถานีรถไฟเสร็จก็เป็นชุมชนหอพักนักศึกษาตรงนั้นเลยครับแล้วก็เดินไปเรียนกันเนี่ยฮะตรงนั้นเลยนะครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละเด็กลาดกระบังก็จะรู้จักดีสถานีรถไฟโอตะเก้
1: จบปริญญาถ่ายชุดคลุยสวมชุดสวยๆสีแดงของเขาเนี่ยนะฮะโลเคชั่นดีสุดก็บนรางรถไฟเนี่ยครับ
0: ครับก็เพราะนั้นทุกคนก็ผ่านในพวกเหล่านี้หมดละ
1: ครับ
0: ไอ้เส้นตัดทั้งหลายเนี่ยตัดแยกอโศกวัดอุทัยอะไรเงี้ยนะผ่านมาหมดแล้วคลองตันใช่ไหม
1: ครับ
0: เลยจากคลองตันไปก็เริ่มโล่งหน่อยละ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ
1: ่ะก็เดี๋ยววันที่20เนี่ยครับทางสภาเขาตั้งกระทู้ด่วนเรื่องนี้เลยพี่ไพศาลครับสภาจะถกยติด่วนล้อมข้อ
0: ทั้งสองสภาเลยหรือว่าเฉพาะของวุฒิเขา
1: ทางประธานวิปรัฐบาลวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันที่20เนี้ยจะเป็นสัปดาห์แรกนะฮะที่จะมีการหยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกันที่สภานะครับก็น่าจะเป็นสสหรือเปล่าพี่ไพศาลสวด้วยเหรอครับสวตั้ง
0: สวก็เห็นด้วยใช่ไหมคุณวุฒิชาติอะไรเนี่ยคุณวุฒิชาติเขาจะคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตร
1: อ่ะอดีตผู้จัดการบคสนะครับน่ะ
0: บคสแล้วเขาเคยเป็นผู้ว่าการรถไฟด้วย
1: อ๋อถ้าจำได้ใช่ครับ
0: ก็คุณศักดิ์สยามเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณวุฒิชาติเขาวิ่งอยู่หลายรัฐวิสาหกิจอยู
1: ่ครับ
0: เป็นที่ไว้วางใจ
1: ฮะ
0: ครับ
1: มาเป็นผู้บริหารบคสไปเป็นผู้บริหารการรถไฟ
0: ใช
1: ่ครับ
0: เคยอยู่การรถไฟด้วย
1: ครับ
0: ไม่ใช่อยู่บคสอย่างเดียวครับ
1: นะฮะก็เนี่ยเดี๋ยวจะหยิบยกไปคุยกันนะครับหลายเรื่องเลยนะฮะเอากฎหมายเรื่องของการงงการเงินพรก.กู้400,000 ล้านด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องล่าสุดที่ร้อนๆเลยก็คือรถไฟชนรถเมล์เนี่ยนะฮะก็คงตั้งกระทู้แล้วก็ให้รัฐมนตรีไปชี้แจงกันนะครับว่าจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาล้อมคอกอะไรกันยังไงดีครับ
0: ก็ดีครับเปิดสภาคุย
1: ครับ
0: นะฮะรัฐบาลโดยเพราะผมคิดว่าคนที่รับหน้าเสืออยู่ขนาดนี้ก็เป็นคุณนั่นใช่ไหมอดีตโฆษกอ่ะ
1: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเนี่ย
0: คุณสิริพงษ
1: ์ครับ
0: นะเพราะคุณสิริพงษ์เขาคุมกรม
1: กลมรางแหละ
0: กลมรางอยู่ด้วย
1: ครับครับก็ตอนนี้นะฮะสอบไปแล้วเนี่ยก็คือคนขับรถไฟนะฮะช่างเครื่องนะฮะมาให้การเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพนักงานขับรถของขสมกท่านเจ็บหนักเลยนะครับอยู่ที่คำเร
0: ีย นโดนไฟคลอก
1: โดนไฟคลอก
0: ช่วงล่างใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับกระเป๋ารถเมย์กับคนขับรถเมย์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะสาหัสโดนไฟคลอกไปครึ่งตัวพี่เบสานครับ
0: กระเป๋ารถเมย์ด้วย
1: กระเป๋ารถเมย์ด้วยนะครับแล้วจะสอบใครต่อนะฮะที่จะต้องสอบเพิ่มก็คือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปสอบเรื่องมาตรการควบคุมการเดินรถระบบอนัตสัญญาณหน้าที่ของและตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยใครทำอะไรนะฮะตอนรถจะมาเนี่ยนะฮะขั้นตอนการแจ้งเตือนเมื่อรถติดค้างคารางนะฮะขั้นตอนการรับมือเหตุผิดปกติเนี่ยตำรวจเตรียมจะจำลองเหตุการณ์จริงตรวจสอบว่ามองเห็นสัญญาณได้ไกลแค่ไหนผ่านจุดตัดกี่จุดคนขับควรรับรู้ความผิดปกติเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็การปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยมันที่ถูกต้องควรทำยังไงและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณทำครบไหมสอบไปแล้วเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์จริงๆเลยครับส่วนตอนนี้นะฮะ แปดร่างที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเห็นว่าตรวจ DNA ญาติมาแล้วเนี่ย7ร่างครับพี่ไพศาล
0: ครับครับ
1: ก็เดี๋ยวจะดูว่ารายละเอียดตรงกันไหมถ้าตรงกันเนี่ยไม่วันพุธ

0: ก็พฤหัสเดี๋ยวจะให้ญาตินำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีของแต่ละศาสนาต่อไปยังเหลืออีกหนึ่งร่างที่ยังตรวจอัตลักษณ์ไม่ได้ยังไม่มีญาติมาครับแม่ซึ่งก็น่าคิดไงพี่ไพศาลถ้าเป็นคนต่างจังหวัดแล้วมาอยู่หอพักอยู่คนเดียวญาติไม่ทราบหรอครับว่าเราอยู่บนรถเมย์206ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนต่างชาติเช่นอย่างกัมพูชาหรือว่าเป็นเมียนมาอย่างเงี้ยที่ก็เสียชีวิตไปด้วยเนี่ยนะครับ
1: น่าจะต้องมียิ่งต้องมีญาติมีเพื่อนเลยนะ
0: ใช่ครับก็คือก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าญาติของเราเนี่ยจะนั่งรถเมย์206หรือเปล่ามีพระเอี้ยงคนนึงอ่ะพี่ไพศาลพระเอี้ยงเนี่ยที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเนี่ยนะครับคือญาติๆเค้าดูข่าวนะฮะแล้วเห็นคนที่นั่งอยู่หน้าต่างคนแรกอ่ะพี่ไพศาลเนี่ยไม่เห็นคลิปมั้ย
1: กล้องวงจรปิดจับได้
0: ที่จับได้ครับแล้วเขาบอกว่าไอ้หน้าตาเหมือนญาติเราเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าติดต่อญาติเราไม่ได้ด้วยครับแล้วย้อนกลับไปดูตอนออกจากซอยออกจากบ้านมาเนี่ยเดินออกมาจากซอยวันเกิดเหตุคือวันที่16เนี่ยนะฮะ
1: ดูแล้วใส่เสื้อผ้าน่าจะชุดเดียวพอดี
0: ชุดเดียวพอดีเลยลูกชายรู้เรื่องนี้โอ้โหร้องห่มร้องไห้เลยอ่ะครับ
1: อาชีพเป็นอะไรเห็นว่าเป็นแม่บ้าน
0: เป็นแม่บ้านครับใช่ครับ
1: จะไปทำงานนั่นนะ
0: ครับ
1: นั่งรถเมล์จะไปทำงาน
0: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับเดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุณนิดหน่อยคุยเข้ามานะพี่ไพศาลตอนนี้ดอนเมืองหลักสี่ไม่มีสถานีแล้วเหรอคะมีอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันไปอยู่บนชั้น2แล้วฮะคือรถไฟเนี่ยก็ไปให้บริการชั้นบนแล้วครับเราต้องขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นลิฟต์ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาหรือรถไฟฟ้าสายสีแดงครับพี่ไพศาลยังมีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเขาไม่บริการพื้นราบแล้วครับ
3: ครับแล้วก็ ต้องดูด้วยนะว่าขบวนไหนจอดนะ
2: ครับ
3: ใช่ครับคงไม่จอดทุกกระบวนหรอก
2: รถเร็วไม่จอดฮะประมาณนั้นครับ
3: ครับมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนขับรถไฟนะ
2: ครับ
3: ชื่อคุณอันนี้ฮะจะใช้เฟซบุ๊กว่าสุระเสียงพระพราสวรรค์เขาใช้เฟซบุ๊กของเขานะ
2: ครับ
3: บอกว่ากรณีที่มีกระแสข่าวว่าวิจารณ์ประเด็นคนขับรถไฟไม่มีใบอนุญาตขับขี่จนนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าเป็นคนขับเถื่อน
2: ครับ
3: ผู้ใช้เฟซบุ๊กสุระเสียงพระพราสวรรค์พนักงานขับรถจักรสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยและเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านรถไฟไทยได้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยบอกว่าข่าวดังกล่าวเกิดจากการตีความที่คลาดเคลื่อนของสื่อมวลชน
2: ครับ
3: ข้อเท็จจริงคือพนักงานขับรถไฟหรือพครเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พรบการรถไฟแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน120วันหลังพ.ร.บ.กรมการขนส่งทางรางเพื่อมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม69เพื่อจัดทำมาตรฐานใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ระบบรางใหม
2: ่
3: ให้เหมือนกันทั้งประเทศก็คือทั้งคนขับรถไฟของรฟท.ทั้งคนขับรถไฟฟ้า
2: ครับ
3: BTS MRT
2: ครับ
3: เนี่ยเขาจะมีการออกใบอนุญาตใหม่หมด
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ในระหว่างที่หน่วยงานกำลังทยอยตรวจสอบและออกอนุญาตใหม่ให้จนครบพนักงานขับรถไฟทุกคนยังคงมีสิทธิ์ปฏิบัติหน้า

0: ที่ตามปกติโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่การลักลอบขับเถื่อนตามที่ปรากฏเป็นข่าว
1: น่าล่ะใช่ครับเพราะว่าน
0: ี่ก
1: ็ผู้บริหารของการรถไฟก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับพี่ไพศาลคือเดิมปกติการรถไฟแล้วก็จะมีพรบรถไฟของเขาและคนออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟก็คือการรถไฟเป็นคนออกใบอนุญาตนี้ให้ครับพอออกใบอนุญาตแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นพลขับพลพขรเนี่ยเขามีใบอนุญาตขับขี่หมดครับแต่พอกรมขนส่งทางรางมามีอำนาจมีกฎหมายของตัวเองก็คลุมสำหรับระบบรางทั้งหมดเลยว่าคุณต้องขอใบอนุญาตใหม่มาที่กรมการขนส่งทางรางการรถไฟ BTS รฟมนะฮะสายสีเหลืองสายสีชมพูนะฮะสายสีม่วงก็รวบรวมพนักงานขับรถของตัวเองเนี่ย
0: คราวนี้มันจะอัตโนมัติหรือว่าเขาต้องเอาไปทดสอบอีก
1: อัตโนมัติฮะเขาบอกว่าจะพิจารณาให้ทางออนไลน์แล้วก็จะส่งเป็นล็อตๆมาให้กับทางการรถไฟแต่ว่าร
0: ถที่เป็นเรื่องแค่ธุรการเฉยๆ
1: ใช่ครับใช่ครับออกใบอนุญาตให้ใหม่นะฮะว่า
0: ไม่ใช่ว่าเขาต้องเอาจับมาสอบอีกรอบนะจับกรมเขา
1: ครับคือตอนนี้
0: ผมคิดว่าควรทำ
1: ต้องอบรมไงใช่ไหมฮะ
0: มาดูใหม
1: ่ครับ
0: เพราะว่าตอนกรมอันเนี้ยคุณสุรเสียงเขาลงรูปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คนขับนี่แต่งเครื่องแบบสีน้ำเงินอะไรนะติดเครื่องมงเครื่องหมายเต็มบาร์เลย
1: ครับ
0: คือดูแล้วแบบแต่งครบอ่ะแต่รู้สึกพี่พอขอรอคันที่เกิดเหตุนี่ลงมานี่
1: เธอยืด
0: อีกคนละเรื่องเลยนะ
1: กางเกงขายาวผมยาวด้วยนะฮะ
0: ก็ผมทรงผมเขาก็ไม่ใช่ตัดสั้นเรียบแบบที่เราเห็นดูเรียบร้อยมากอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: พนักงานขับรถดูแล้วโอ้โหเป็นแต่งเครื่องบ่งรูปแบบนะ
1: ครับ
0: ของต่างประเทศเขาก็ใส่เครื่องแบบนะ
1: ใช่ฮะ
0: ใส่เครื่องแบบ
1: ครับครับ
0: คือมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยนะใช่ไหม
1: ก็คุณขับรถขนส่งสาธารณะนะฮะหนึ่งความปลอดภัยของผู้โดยสารมันต้องมาอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นไปชอบของพขรเนี่ยโอ้มันต้องยกระดับนะฮะพี่ไพศาลอย่างน้องชาย
0: คือมันสะท้อนความมีวินัย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยมันสะท้อนถึงว่าความมีวินัยคุณมีวินัยแม้กระทั่งตัวคุณเอง
1: ครับ
0: ดูแลตัวเองแต่งตรงแต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยตามกฎระเบียบเพราะเมื่อคุณมีวินัยเนี่ยมันก็สอนแสดงว่าเวลาปฏิบัติอะไรเนี่ยคุณก็จะมีหลัก
1: ครับ
0: คุณจะยึดในเรื่องของหลักแล้วก็ความรู้ความสามารถที่มีอย่างเคร่งครัด
1: อย่างพี่ๆแท็กซี่ถ้าเราเห็นว่าโอ้ใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยนะฮะกางเกงหลุดลุ่ยรองเท้าแตะอย่างเงี้ยเราจะมั่นใจไหมในการไปใช้บริการเนี่ยเขาจะมียูนิฟอร์มของเขานะฮะเรียบร้อยนะครับ
0: ครับ
1: ผ
0: มก็เราก็คิดเอ้ยพี่เมื่อคืนนี้ไปกงที่ไหนมาแล้วก็รีบตื่นมาแล้วก็มายังไม่ทันแต่งตัวเลยมาถึงก็ยังกระเซาะกระเซิงอยู่แล้วพี่ก็ขับมาให้ผมเนี่ยนะครับ
1: นั่นแหละ
0: คนก็รู้สึกเอ๊ะ
1: ความเชื่อถือความเชื่อมั่นอ
0: าจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่ามันทำให้คนเขาม
1: องได้ใช่คร
0: ับ
1: เขาเลยมีระเบียบออกมากำกับ
0: ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นคนขับเลยนะ
1: ครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งพี่เพศานฮะเรื่องของคนใช้รถใช้ถนนอย่างที่เพศานบอกเนี่ยอดไม้กั้นมันลงแล้วเนี่ยก็ยังเอียงซ้ายเอียงขวามุดไปมุดมาเนี่ยนะฮะ
0: ถ้าอันนี้มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุด
1: ครับคือหลายคนเขาพี่ผู้วิจารณ์ว่ากฎหมายเราเอาไม่จริงคนเลยไม่กลัวกฎหมายแล้วมันก็ทำให้เป็นบ่อเกิดของเนี่ยอุบัติเหตุลักษณะเนี้ยนะฮะรถไฟจะมาแล้วก็ยังโอ้ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเราแว้นปั๊บเดียวข้ามรางเรียบร้อยแล้วสะดวกอย่างเงี้ยแล้วทุกคนคิดแบบนี้หมดเลยมันอันตรายนะครับ
0: แล้วเหตุเพิ่งเกิดหลักๆเลยก็เห็นเขาไปก็ไม่ก็ยังเหมือนเดิมก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เกิดไป
1: ครับ
0: แต่ชีวิตประจำวันมันก็ยังต้องปฏิบัติกันไปตามวิธีทางของผู้ที่เขาคุ้นชิน
1: สิ่งหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ด้วยพี่พิสารไม่เกิน200เมตรเราเจอไฟแดงไงตรงแยกอโศกเพชรอ่ะมันจะมีไฟแดงอยู่อ่ะพอมีไฟแดงเสร็จเนี่ยมันไฟเขียวเราก็เคลื่อนกันไปฮะพอเคลื่อนกันไปเนี่ยปรากฏว่าแป๊บเดียวไฟแดงยังขยับได้ไม่พ้นหางเลยนะฮะมันก็มีบางคันที่ไปคากลางรางอ่ะพี่ไพศาลตรงนี้จะทำยังไงฮะ
0: แต่มันก็เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวัน
1: วันดีคืนดีถ้า

0: เกิดมันมีลักษณะที่ไม่ได้มองสัญญาณเลยเนี่ยผมก็ขับผ่านมาสําหรับรถไฟเงี้ยมันก็เกิดโศกนาฏกรรมได้อีกนะครับอันนี้ก็ต้องไปจัดปัญหาว่ามันควรจะทํายังไงเช่นโลคอลโรดตัดจะมาถึงเนี่ยเพื่อจะไปแย่งกันถนนหลักที่จะไป อโศกเพชรเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะมีสัญญาณไฟหรือไม่นะฮะ
1: คือบนท้องถนนที่ผู้คนใช้รถใช้ถนนกันอยู่ในกรณีไอ้แบบเนี้ยที่ไปจอดคล่อมรางเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันมีทั้งผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ
0: ครับ
1: ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎนะกับผู้ที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้
0: ไหลกันมาเรื่อยๆจนเอาเขาหยุดเนี่ยผมไปไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมขยับซ้ายขวาไม่ได้
1: ไม่ได้คิดว่าอยากจะละเมิดยังไม่ได้คิดว่า
0: ครับ
1: อยากจะทำให้มันผิดกฎกติกาเลยหรอกแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรักษากฎได้เพราะว่ามันมาอยู่ในเงื่อนไขที่จะทำขับตามกันมาเนี่ยรถมันขยับก็คิดว่ามันก็น่าจะพ้นไง
0: ครับ
1: นี่พอเห็นเส้นเหลืองปั๊บกูลงเบรกดูสิแล้วให้รถหน้าผ่านไปดิ
0: ข้างหลังบีบ
1: เรื่อยบีบ
0: แต่ครับประมาณนั้นเลย
1: หรือไม่ก็ปาดลงมาเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันมีหลายองค์ประกอบ
0: โอ้แล้วตรงเนี้ยพี่ไพศาลสับสนวุ่นวายจริงๆทุกวันนะครับยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นเนี่ยไม่รู้จะจัดการจราจรยังไงเลยนะฮะโลคอลโรดก็มาเต็มถนนนะฮะถนนที่จะไปทางอโศกก็เต็มถนนเท่าไหร่กี่เลนนะ4เลน5เลนมันเต็มหมดเลยฮะโลคอลโรดก็เต็มแล้วทั้ง2เส้นเนี่ยมันจะต้องมาบรรจบกันแล้วถ้าเกิดเส้นโลคอลโรดเนี่ยเพื่อจะมาแล้วอยากจะไปประตูน้ำเนี่ยคุณต้องแหวกวงมานะครับพี่ไพศาลแหวกวงข้าม3เลนมาเพื่อจะไปอยู่เลนขวาสุดให้ได้เพื่อคุณจะเจอไฟแดงแล้วคุณจะเลี้ยวขวาคิดดูสิครับมันทรมานมันลำบากแล้วก็มันต้องแย่งกันขนาดไหนฮะแต่ละวันเป็นแบบนี้
1: ผมเคยใช้ผมเคยใช้เส้นนี้อยู่เคยมีที่ทำงานอยู่ในถนนโศก
0: ครับ
1: บางทีจอดรออยู่นะอยู่คันหน้าสุดของไฟแดงนะยังไปไม่ได้เลยเพราะที่จะตรงไปเนี่ยมันล้นมาจนกระทั่งไอ้รถที่ขึ้นสะพานนะ
0: ครับ
1: ไอ้เห็นอยู่บนยอดสะพานไหลลงมาสมัยก่อนเป็นไอ้สถานทูตญี่ปุ่นนะ
0: ครับครับ
1: แต่ตอนหลังเขาขายให้สิงห์ใช่ไหมสิงห์เขาสร้างมันตึกสูงๆอ่ะ
0: ครับ
1: แต่เดิมเป็นสถานทูตมีแต่เห็นแต่กำแพงสถานทูตญี่ปุ่นโ
0: อ
1: ้เนี่ยรถมันติดยาวมาจนกระทั่งถึงไฟเขียวก็ไปไม่ได้ยันอยู่รถมีไปติดอยู่ในอโศกอยู่ติดไปถึงสุขุมวิทนู่นอ่ะ
0: ย้อยหางมาถึงแยกไฟแดงเลยนี่นะฮะ
1: ถึงแยกไฟแดงเลยอาจจะมีนิดนึงพอไปถึงปั๊บรถเราไปถึงก็ข้างหลังนี่ก็ติดยาวมาไอ้ปิดถนน
0: โ
1: อ้ด้านล่างของสะพานละสะพานนี้ข้ามของเพชรบุรีอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โกลาหลมากตรงนั้นวันข้างหลังมันก็เนี่ยมันเป็นธรรมดาขยับมามันก็ต้องมาคล่อมอยู่บนรางนั่นแหละ
0: เราจะมาบอกว่าให้เลยเส้นเหลืองไป5เมตรเนี่ยนะฮะหยุดรอหูยากฮะถนนแบบนี้แล้วก็จุดตัดแบบเนี้ย
1: จะตื่นเต้นอีกทีก็คือตอนเสียงมันมาติ้งติ้งติ้งติ้งแล้วเรายังคล่อมรางอยู่แล้วไอ้ไม้กั้นมันก็ลงไม่ได้นะ
0: ครับ
1: อันนั้นเราเลิกลากมองซ้ายมองขวาร
0: ถไฟจะมาหรือไม่นะประมาณนี้
1: ใช่มองซ้ายมองขวาแล้วก็หาทางที่จะขยับออกให้ได
0: ้ครับ
1: มีที่ขยับก็ขยับไปรางไอ้ไม้กั้นก็จะได้ลงมา
0: เนี่ยปัญหามันเป็นลักษณะเนี้ยทางกายภาพมันเป็นแบบเนี้ยลองคิดดูกันฮะในส่วนของตำรวจคมนาคมหรือว่ารัฐบาลจะขยับปรับแก้กันยังไงนะพี่เวสานเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
1: ใช่
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ แล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26 องศาล้างแอร์ทุก6 เดือน

0: แล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7:00 ถึง 7:30 กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่เพศานครับ
6: ครับเอวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญสรุปว่ารับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าชื่อกันนะ
5: ครับ
6: ยื่นในศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม
5: ่ครับ
6: ก็รับคำร้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้สั่งให้รัฐบาลทำคำชี้แจงมาภายใน7วันนะครับ
5: ครับหลายคนก็ตั้งคำถามกับพี่เพศานฮะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับแล้วก็รัฐบาลต้องทำชี้แจง7วันเนี่ยนะครับแล้วโครงการ25เนี่ยถ้าตามไทม์ไลน์คือต้องลงทะเบียนใช่ไหมครับแล้วก็จะไปใช้กันวันที่1มิถุนายนเนี่ยจะคงเดินหน้าตามไทม์ไลน์นี้อยู่หรือเปล่า
6: ก็วันนี้นายกให้สัมภาษณ์บอกว่าแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สามารถทำคู่ขนานกันไปก็คือศาลก็พิจารณาไป
5: ครับ
6: รัฐบาลก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว
5: ้ครับ
6: ในรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลแล้วความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือส่วนจะมอบหมายให้ใครเป็นเจ้าภาพในการชี้แจงนายกบอกว่าก็เรื่องนี้ก็มีกระบวนการอยู่แล้วแต่ชะลอพระราชกำหนดนี้หรือไม่คุณทินบอกว่าได้ออกพระราชกำหนดนี้มาแล้วและประกาศราชกิจจานุเบกษาซึ่งถือเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมายและรัฐธรรมนูญและโครงการไทยช่วยไทยก็จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ตามกำหนด
5: ครับ
6: โดยรายละเอียดได้สอบถามกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านนะ
5: ครับ
6: ก็สรุปว่าเดินหน้าแล้วพรุ่งนี้ก็เข้าครม.ครม.เห็นชอบปั๊บก็เคาะออกมาก็ลงทะเบียน25อย่างที่ว่านะครับ
5: ครับก็มีความเห็นนะฮะมาจากทั้งคุณพลดรทั้งคุณกลวีเลยนะฮะสำหรับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับอย่างคุณพลดรปริศนานันทกุลเนี่ยที่ดูแลสำนักงบประมาณเนี่ยนะฮะพี่เบสานครับก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าศาลบอกว่ารับและจะไปพิจารณาโดยให้กระทรวงการคลังไปชี้แจงใน7วันซึ่งศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการดำเนินการใดๆก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการยังคงดำเนินการได้ต่อไปเมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่แม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือว่าชะลอการดำเนินการแต่รัฐบาลจะพิจารณาชะลอการดำเนินการตรงนี้เองหรือไม่คุณพระดอนก็ย้ำว่าศาลไม่ได้สั่งก็เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่ออกพ.ร.ก.กู้เงินนี้ศาลบอกเพียงให้ไปชี้แจงใน7วันซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงใน7วันนี้

0: ครับทีนี้ตนยังไม่ได้เจอคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถ้าเจอเนี่ยจะถามเมื่อถามว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยที่จะลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้หรือไม่คุณพลดอนก็บอกว่าการลงทะเบียนที่รัฐกำหนดไว้25พฤษภาคมนี้ก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับเช่นเดียวกับคุณกรวีปิศนันทกุลครับประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่น่ากังวลใดๆครับศาลรับคำร้องก็อยู่ที่ขั้นตอนของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรภายในเวลา60วันซึ่งสภาเนี่ยจะพิจารณาได้เนี่ยต้องรอหลังศาลมีคำวินิจฉัยออกมาสภาผู้แทนราษฎรได้ระงับแล้วก็รอการพิจารณาพรก.ฉบับนี้อยู่แล้วส่วนหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาว่าพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้นจะต้องดูในข้อกฎหมายว่าศาลมีคำวินิจฉัยและมีคำสั่งใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับยืนยันว่าระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาขณะนี้รัฐบาลมีอำนาจเต็มเพราะพรก.กู้เงินออกมาเนี่ยถือเป็นกฎหมายแล้วนะครับซึ่งครม.หรือว่ารัฐบาลสามารถดำเนินการกู้เงินแล้วก็สามารถดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้โดยชอบนะครับก็คือเดินหน้าต่อไปผลของศาลออกมาถ้าเป็นบวกก็ไม่มีปัญหาโครงการก็ยังคงลุดหน้าต่อไปถ้าเป็นลบแล้วพี่ไพศาล
1: ทำไมนะ
0: ถ้าผลวินิจฉัยของศาลออกมาเป็นลบแล้วทำยังไง
1: ก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือว่าต้องฟังว่าศาลนั้นบอกว่ายังไงหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าศาลท่านตัดสินไปว่าพ.ร.ก.ที่ออกมาเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
1: ณวันที่ท่านมีคำสั่งเนี่ยเชื่อว่าท่านก็คงทราบแล้วว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไปแล้ว
0: ครับครับ
1: ก็เป็นไปได้ว่าท่านก็จะบอกว่า
0: ต้องทำยังไง
1: ถ้าหากมีการเดินหน้าไปแล้วจะต้องทำยังไง
0: เดี๋ยวรอฟังทางท่านนะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็60วันนะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะศาลท่านจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันแต่ว่าถ้าดูจากที่เคยเป็นกรณีคล้ายๆกันในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ
0: ์ครับ
1: คราวนั้นเนี่ยศาลใช้เวลา45วัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคราวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าศาลก็จะคงจะใช้เวลาไม่ถึง60วันก็เป็นไปได้นะ
0: ครับเดี๋ยวรอติดตามฮะแต่ว่าอย่างพี่ไพศาลยังมั่นใจอยู่ไหมฮะถ้าเกิดมองหน้าโง่เฮงคุณอนุทินหรือว่าครม.ชุดนี้ยัง
1: ก็ถึงนาทีนี้ท่านก็ยังยืนยันว่าจะเดินหน้า
0: ครับ
1: แต่ของจริงก็คือพรุ่งนี้ไงถ้าพรุ่งนี้เข้าครม.ก็แสดงว่าก็เป็นไปตามที่ท่านได้ยืนยัน
0: เคาะโครงการผ่านโครงการ
1: เคาะโครงการเพราะโครงการนี้มันสุดท้ายเลยมันต้องไปเคาะที่ครม.
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ว่าตกลงเนี่ยให้พันหนึ่งของแท้นะพันหนึ่งสี่เดือนเดือนละพันเดือนละพันและใน1,000เนี่ยใครบ้างที่มีสิทธิ์จะได
0: ้ครับรายละเอียดมันต้องมาแล้วพรุ่งนี้
1: เขาต้องมีรายละเอียด
0: ครับ
1: คุณสมบัติเบื้องต้นต้องมาแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เช่นนั้นเรามาเปิดวันที่25แล้วประชาชนทุกคนยกเว้นผู้จัดรายการสองมุมข่าวเราได้รู้ว่าเราไม่ได้สิทธิ์
0: คร
1: ับ ซึ่งคงไม่ใช
0: ่ครับ
1: เนี่ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เกิดไม่เข้าครม.ก็แสดงว่าไม่ใช่อย่างที่ท่านได้พูดไป
0: ฮะความมั่นใจหดหายไปทันทีแล้ว
1: นาทีสุดท้ายท่านก็รอไปก่อน
0: รอศาลครับ
1: คุณอภิสิทธิ์รอนะ
0: ครับ
1: สมัยคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์รอ45วันรอจนศาลวินิจฉัย
0: ครับ
1: แล้วจึงค่อยเดินหน้า
0: เอ๊ะเดี๋ยวยุคคุณอภิสิทธิ์ 2,000 ใช่ไหมพี่ไพศาล
1: ผมจำไม่ได้เหมือนกันตอนนั้นอะไรอ่ะ
0: ได้คนละ 2,000 มั้ย
1: ไทยช่วยไทยหรืออะไร
0: ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
1: ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เขาให้นั่นนี่ผู้ที่ประกันตนเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: ผู้ที่มีพูดเป็นผู้ประกันตนถึงจะได้ใช่มั้ยตอนนั้นอ่ะ
0: ผมก็จำไม่ได้ฮะลางๆนะฮะ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่มีประกันสังคมอ่ะ
0: ครับ
1: ถึงจะได้ข้ารายการเลยไม่ได้ด้วยซ้ำไปตอนนั้นใช่ไหมไทยช่วยไทยแล้วนั่นแหละ
0: ครับผมดูข้อมูลหน่อยนะฮะเช็คช่วยชาติ 2,000 เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี52สมัยคุณอภิสิทธิ์ครับแจกให้กับผู้ประกันตนและข้าราชการที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท
1: ต่อเดือนข้าราชการ 15,000
0: เพื่อบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกฮะอ๋อนะฮะรูปแบบการแจก
1: ผู้ประกันตนได้ทุกคนเพราะผู้ประกันตนเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ จ้างเงินเดือนไม่

0: เคยไม่มีใครเกิน 15,000
1: ครับ
0: เพราะว่าเสีย700ไงล็อกไว้ที่แค่นั้น
1: ครับ
0: ผมเงินเดือนไปเป็นแสนแล้วก็ยังต้องจ่ายแค่ 15,700
1: ได้ทุกคน
0: ตามกฎหมายได้ควรจะต้องได้ทุกคนแต่ตอนนั้นรู้สึกผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องครับ
1: ยืมเยอะครับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน
0: ตอนปีอะไรนะ
1: ปี52ครับ
0: 52น่าจะออกจากประกันสังคมไปแล้วล่ะน่าจะพ้นจากประกันสังคมไปแล้วคร
1: ับครับก็มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฐานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 ได้ทุกคนนะฮะรูปแบบการจ่ายก็คือจ่ายเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 2,000 บาทผู้ได้รับเช็คสามารถนำไปขึ้นเงินสดที่ธนาคารหรือใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่ร่วมโครงการเช็คมีอายุการใช้งาน6เดือนนะฮะ
0: เช็คช่วยชาติใช่ไหม
1: เช็คช่วยชาติครับยุคของคุณอภิสิทธ
0: ิ์ยุคนั้นยังเป็นเช็คยุคนั้นยังเป็นเช็คอยู่นะ
1: ครับ
0: ยังไม่เป็นดิจิตอลนะ
1: ปัจจุบันนี้โอนเข้ามาเลยใช้จ่ายสะดวกคล่องเลยนะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วมันใช้ผ่านแอปเอฟอย่างเดียวนะ
1: โอ้แล้วสังคมไร้เงินสดเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลแล้วนะพี่เพศาลฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีโอ้โหหลายเดือนไม่เคยได้จับธนบัตรหรือว่าเหรียญเลยนะฮะโอนจ่ายกันอย่างเดียวเลยปัจจุบันมันคล่องมือมากเลยนะครับ
0: ใช่ยกเว้นผมนี่แหละ
1: ยังใช้เงินสด
0: ต้องยังต้องไปใช้ต้องใช้บัตร ATM ไปกดเงินเอาเงินมาใส่กระเป๋าวะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่มีแอปอย่างนี้เลยเหรอพี่เพศาล
0: ไม่มีไม่มี
1: อ่าก
0: ินกาแฟยุ่งที่สุด
1: ครับ
0: เพราะว่าร้านกาแฟดังเขาไม่รับเงินสด
1: อ้าวเหรอฮะตอนนี้อ๋อร้านดังร้านหนึ่งใช่
0: ร้านดังร้านดังไม่รับเงินสด
1: ครับ
0: ถ้าจะผมไปกินกาแฟเนี่ยผมต้องดูการ์ด
1: ครับ
0: เพราะผมสแกนจ่ายไม่ได้ผมไม่มีสแกนจ่ายผมไม่เคยผูกบัญชีที่สแกนจ่ายไว้เลย
1: ครับ
0: ใช้แต่เงินสดซึ่งมันทำก็ดีเหมือนกันทำให้ผมประหยัดไปเยอะเพราะมันไม่มีความสะดวกสำหรับผมในยุคปัจจุบันจะซื้อหาอะไรก็ต้องถามว่ารับเงินสดไหมอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่รับเงินสดเราก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยใช่ไหมไม่จำเป็นจริ งๆ
0: เคยที่ไปจะไปกินในอะไรไอ้ร้านอะไรที่เขาทำไม่พวกอะไรนะแซนวงแซนวิชอะไรอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกเขาไม่รับเงินสดสแกนบัตรผมก็โอ้โหซื้อมา100กว่าบาทสแกนบัตรไม่ไหวมั้ง สงสารเขาอ่ะ
1: ครับครับ
0: อะไรไม่ได้กิน
1: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่เมษานครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณอิสระชนถามมานะครับพี่เพศาลฮะพอเงินหมด 4,000 แล้วเอาไงต่อครับท่านนายกนะฮะคือรัฐบาลเขาก็หวังฮะแต่และเดือนให้เดือนละ1,400เดือนเนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจมันพอขยับขยื่นได้นะพี่เพศาลฮะ
0: คือ4,000หมดก็นั่นแหละฮะรวยไม่ไหวแล้วว่าแค่นี้ก็รวยกันไม่ไหวแล้ว
1: ก็ดูทิศทางว่าตะวันออกกลางเขาจะจบลงหรือไม่อย่างไรฮะเพราะว่าวันนี้ก็ยังเห็นทรัมป์เองไปหาลือกับเนทันยาฮูต่อนะฮะว่าจะเอายังไงจะถล่มอิหร่านอีกรอบไหมเนี่ยนะฮะ
0: น้ำมันมันขึ้นไป110กว่าแล้วใช่ไหมทะลุ110
1: ก็เนี่ยก็ทำไปให้สัมภาษณ์อย่างนั้นนะครับ
0: เดี๋ยวผมดูเรียลไทม์เลยนะ
1: ครับ
0: น้ำมันย่อลงมานิดนึงตอนนี้เหลือ109เบรนท์นะ
1: ฮะ
0: WTI ก็105
1: ครับ
0: WTI 105.20 105.20 ส่วนเบรนท์นี่109.21เซนต์ก็มาช้านี่ขึ้นถึง110เลย
1: ครับ
0: ที่ทำบอกรู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบอารมณ์แล้วนะ
1: นั่นแหละ
0: อะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: ครับ
1: เนี่ยข่าวมาเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะต่อสายตรงหารือร่วมกันนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะ17พฤษภาคมหารือถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดฉากสู้รบกับอิหร่านอีกครั้งนี่นะฮะโอ้พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยทั่วโลกเขาก็โอ้โหวิตกกังวลมันจะไปยังไงกันต่อเนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์คาน

0: ทีวีของอิสราเอลนะฮะรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลคาดว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีพร้อมกับอิสราเอลหากมีการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านรอบใหม่เจ้าหน้าที่รัฐบาลรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวซินหัวของจีนนะฮะในวันดังกล่าวบอกว่าเนทันยาฮูได้เรียกประชุมครม.นัดพิเศษหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในแนวรบต่างๆที่อิสราเอลกำลังเผชิญอยู่รอบด้านความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าเวลาของอิหร่านกำลังนับถอยหลังและอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยหากผู้นำอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อเช้าเนี่ยสรุปข่าวเที่ยงทรัมป์ยังบอกเลยว่าคุณควรจะตัดสินใจได้แล้วนะฮะในข้อเสนอที่สหรัฐยื่นไปนะฮะเรื่องของปฏิญญาปฏิกรสงครามที่อิหร่านเรียกร้องใช่ไหมครับเงินต่างๆที่อเมริกาได้อายัดของอิหร่านเอาไว้นะครับเรื่องของนิวเคลียร์อิหร่านนะครับคุณจะต้องส่งไอ้ที่คุณเสริมสมรรถนะไปแล้วเนี่ยให้กับอเมริกาดูแลเนี่ยอันเนี้ยเงื่อนไขเนี้ยคุณจะยอมไหมถ้าไม่ยอมเนี่ยนะฮะเวลาของคุณกำลังจะหมดนะครับพี่ไพศาลฮะ
1: เนี่ยก็เราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในที่สุดแล้วมันจะยังไงนะ
0: ครับเดี๋ยวขู่เดี๋ยวปลอบเดี๋ยวขู่เดี๋ยวปลอบอยู่เนี่ยครับ
1: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันมันขึ้นไปขนาดนี้มีโอกาสที่บ้านเราราคาน้ำมันจะขยับขึ้นไปอีกนะเนี่ยเพราะว่าราคาสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: ครับ
1: เข้าใจว่าเบรนท์เนี่ยไปอยู่ที่105ตอนนี้ปัจจัย110นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันขายปลีกมีโอกาสขยับขึ้นอีก
0: เราต้องดูคืนนี้นะฮะสองทุ่มครึ่งนี่สิครับ
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: ตอนเปิดมาวันจันทร์ก็ดูสองทุ่มครึ่งนี้เลย
0: ครับ
1: มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะขึ้น80 70 80สตางค์อะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: ที่ต้องขยับขึ้นนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ประเด็นอื่นบ้างครับพี่ไพศาลครับเรื่องของคุณบุญทรงเตรุยาพิรมนะฮะ
1: เห็นว่าจะยึดทรัพย์อีกอ่ะ
0: ใช่ครับจะโดนยึดทรัพย์อีกร้อยกว่าล้านนะครับ
1: 107ล้านนะ
0: ครับเพราะว่าชี้แจงไม่ได้ที่มาที่ไปของทรัพย์นี้ครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเนี่ยในฐานะโฆษกของปปช.เนี่ยบอกว่าคณะกรรมการปปช.ครับมีมติชี้มูลความผิดกรณีคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตรุยาพิรมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้น 107,280 บาทนะครับข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อ18มกราคม55จนถึง30มิถุนายน56ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งว่าการพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วก็ประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเงินรวมนะครับ 2,83,320 บาทคู่สมรสมีรายได้ค่าเช่าที่ดินปีละ 200,000 บาทส่วนบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายการธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสและบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งและมารดาของคู่สมรสเป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินครับโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนต่อมาปรากฏข้อที่จริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามคดีดำนะฮะแล้วก็คดีหมายเลขแดงนะครับเมื่อ25สิงหาคม60และ28พฤษภาคม62ประกอบคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรคดีหมายเลขดำและก็คดีหมายเลขแดงเมื่อวันที่6กันยายน62ว่านายบุญทรงนะครับเรื่องของนายบุญทรงซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเนี่ยได้กระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G และการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเงินงบประมาณแผ่นดินที่รั่วไหลไปเป็นจำนวนมากครับทรัพย์สินของนายบุญทรงรวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในการถือครองของบุคคลและนิติบุคคลที่ใกล้ชิดระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยอย่างที่บอกฮะ107,280,000บาทไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกตินะครับจึงต้องยึดฮะนั่นแหละครับ
1: ไปตามหา

0: ทาง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คำว่ายึดเนี่ยคือต้องไปตามหาว่าอยู่ที่ไหนบ้าง
1: ยังมีให้ยึดอยู่หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวพักกันอีกรอบหนึ่งมั้งฮะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เราพักไปแล้วครับพี่ประสานเดี๋ยวพักอีกทีหนึ่ง19:30เลย
0: โอเคโอเค
1: ครับ
0: วันนี้มีการหารือกันของผู้ว่าการท่องเที่ยวนะ
1: ครับ
0: คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ได้แถลงถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวภายใต้ไอ้เรื่องของสถานการณ์วิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์มันเกิดสงครามในตะวันออกกลางนะ
1: ครับ
0: ถึงตอนนี้ยังไม่ลบกันถึงตอนนี้ไม่ลบกันแต่ว่ามันก็ยังคุมเชิงกันอยู
1: ่ขู่กันอยู่อย่างเงี้ยครับ
0: ครับคุณถาปณีบอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านซัพพลายนะซัพพลายไซด์และต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนหลักของสินค้าและบริการทั่วโลกทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันขนาดเดียวกันบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกยังอยู่ในภาวะ wait and see นะนักท่องเที่ยวมีความระแวดระวังมากขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศหากพิจารณาเชิงลึกไม่ใช่มองแบบผิวเผินจะพบว่าในช่วงเดือนมกราถึงเมษา69เนี่ยตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากสหรัฐและยุโรปยังคงมีจำนวนใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี68และยังเติบโตได้เล็กน้อยแม้สถานการณ์ความตึงเครียดจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับคุณภาพปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดยังคงรักษาระดับได้นะมีดังนี้1ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไฮซีซั่นของตลาดระยะไกลนักท่องเที่ยวยังคงเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ทั้งด้านคุณค่าประสบการณ์และความคุ้มค่าหลายคนปรับเส้นทางการบินนะรูรีรูทติ้งผ่านหับอื่นแทนตะวันออกกลางแม้จะมีบางส่วนเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางก็ตาม2ในมุมมองของนักท่องเที่ยวตะวันตกประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่สงบมีบรรยากาศเหมาะสมกับการพักผ่อนและเป็นจุดหมายปลายทางในวันหยุดนะหรือว่า holiday destination ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง3ตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งททการท่าอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนในประเทศไทยได้ร่วมกันผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงจากทั้งอเมริกาและยุโรปรวมถึงเพิ่มความสะดวกด้านการต่อเชื่อมผ่านหับสำคัญในยุโรปและอเมริกาก็ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยมีทางเลือกและความคล่องตัวมากขึ้นอย่างไรก็ตามตลาดตะวันออกกลางเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นการปิดสนามบินการยกเลิกเที่ยวบินและข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยกลุ่มเดินทางพักผ่อนหย่อนใจชะลอหรือยกเลิกการเดินทางขณะที่กลุ่มอัลตร้าลักชัวรี่กับเรื่องเดินทางเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สงบได้บอกว่าช่วงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยเป็นกรีนซีซั่นตามธรรมชาติของตลาดยุโรปนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเดินทางภายในภูมิภาคของตนเองอยู่แล้วประกอบกับความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจส่งผลให้หลายสายการบินลดจำนวนเที่ยวบินลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้จำนวนรองรับได้เข้าสู่ประเทศไทยลดลงตามไปด้วยสถานการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เรื่องความผิดแต่เป็นการปรับตัวตามบริบทโลกในปัจจุบันคือประเทศแถบที่ตอนบนๆน่ะ
1: ครับ
0: มันก็หิมะละลายไปแล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้น
1: ครับ
0: ต้นหญ้าก็เริ่มเขียวขจีนะ
1: ครับ
0: มันก็จะเข้าสู่ฤดูกาลที่เราเรียกว่าขับรถท่องเที่ยวกันละเป็น driving season
1: ครับ
0: อย่างพวกคนอเมริกันอย่างเงี้ยนะก็จะเป็น driving seasonแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ว่าจะคึกคักไหมนะเพราะน้ำมันมันแพง
1: โอ้โหของเขาก็พอยิ่งกว่าเราอีกมั้งฮะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่เพราะปกติ driving season เนี่ยมันโอ้โหมันซัดขับรถกินน้ำมันกันหนักๆ
1: ข้ามรัฐกันเลยหรือเปล่าฮะ
0: ข้ามรัฐเลยเป็นช่วงเพราะว่าสภาพ

0: ันจะเขียวขจีสวยงาม
1: ครับครับ
0: ยิ่งทำยุโรปอย่างเงี้ยนะกรีนแอนด์โก
1: โอ้แล้วเป็นรถบ้านอย่างเงี้ยนะ
0: ดอกไม้สีเหลืองท
1: ุ่
0: งหญ้าสีเขียว
1: ครับไปตั้งแคมป์กันอย่างนี้แหละ
0: ก็ไปเที่ยวไปนอนรีสอร์ทไป

0: ขาจะทบทวนใช่ไหม
1: เขาจะทบทวน60วันเนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วฮะเขาบอกว่าอยู่ประมาณสัก30วันก็น่าจะพอแล้วมั้งครับ15วัน
0: ก็ทั่วไปก็ให้30วันทั่วไป
1: ครับ
0: เราไปต่างประเทศเขาให้เราประมาณนั้นครับ
1: ครับก็ทั้งหมดที่เราอนุญาตไปเนี่ยนะฮะวีซ่าฟรี60วันเนี่ย93ประเทศนะฮะสัปดาห์นี้ก็คงจะเข้านะครับก็คือจะมากลับใช้ฟีซ่าเอาวีซ่า30วันนะฮะที่มีอยู่เดิมเนี่ย57ประเทศนะครับเอากลับมาเหมือนเดิมนะครับบางประเทศไม่ได้อยู่ใน30วันเนี่ยก็จะมีการทบทวนที่สอดคล้องกับการทำตลาดใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งประเด็นนี้ฮะคุณเสียศักดิ์ควงเกตแก้วนะครับเห็นว่าวีซ่ามันมีหลายประเภทนะครับโดยฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวให้ระยะเวลา60วันมันอาจจะมากไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อการท่องเที่ยวแต่ว่าอาศัยเข้ามาจากวีซ่าตรงเนี้ยเข้ามาอยู่ยาวมาทำธุรกิจแล้วก็อาจจะมาที่เราไม่พึงประสงค์อะนะฮะจึงจะต้องดูแลให้รัดกุมครับกระทรวงท่องเที่ยวเห็นพ้องฮะให้ยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศจะชงครม.ก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละครับเรื่องการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลของอนุทิน1แล้วนะครับแต่ว่าเป็นช่วงเลือกตั้งจึงเลื่อนออกมาและขณะนี้ต้องเร่งเสนอครับโดยกระบวนการทางสำนักเลขาธิการครม.ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเราไม่ได้มุ่งไปที่ประเทศไหนแต่ดูที่กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหากับประเทศไทยโดยจะต้องออกวีซ่าให้กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวฮะไม่น่าจะเกิน30วันและกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้ครับถ้า30วันก็คงจะไม่กระทบเท่าไหร่ละถ้าคุณตั้งใจจะมาท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยอู้30วันก็ยาวนานพอสมควรนะนักวิทยาศาสตร
0: ์มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่าวันนี้ตำรวจพาพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานควบคุมเส้นทาง
1: คนโบกธงฮะ
0: คนโบกธงอ่ะ
1: ครับ
0: ไปยื่นคำร้องขอปล่อยตัวขออำนาจศาลฝากขัง
1: ครับ
0: นะก็ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นฝากขังโดยใช้ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลักประกันผู้บังคับบัญชาเข้ามาหัวหน้างานเข้ามาเป็นนายประกันให้ศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติกรรมแห่งคดีแล้วข้อกล่าวหาตามคำร้องขอฝากขังเป็นความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาทผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและประกอบอาชีพเป็นกิจจลักษณะทั้งผลจากรายงานประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ในระดับต่ำมากกรณียังไม่มีหลักฐานสอดแสดงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงอนุญาต
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศวันนี้อยู่กับน้องโด่งจามอนกิจสวภาคและพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ครับ
3: สวัสดีค่ะดีเจกวยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะขอสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาจาก FM 95เราไปนะคะไปทางวิทยุสวทเครือข่ายทั่วประเทศด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างฝนตกกันหรือเปล่าเรามาระวังกันด้วยนะคะก็คุยข่าวกันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะ
2: พี่ปุญญวัฒน์รายงานตัวมาแล้วนะครับจากอุบลสวัสดีนะครับพี่แอลผักสดนะครับพี่ศศิมาพี่นาสวัสดีนะครับพี่สมชายบอกสวัสดีครับผมเป็น FC นะครับขอบคุณนะครับ พี่ใหญ่ออส3ย่านแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณมากครับนะฮะพี่ประภัยศรีสวัสดีนะครับพี่พยุทธพี่มานะนะครับพี่มานะนี่อ๋อถ้าถามถึงพี่โจ้พี่รัฐก็ตอนนี้ต้องติดตามในเพจพี่โจ้พี่รัฐเนาะ
3: รวมกันก็

0: น
1: เ
0: ิ
1: พ
0: ช
1: จ
0: แน
1: โฮส
0: ล
1: ต์ชนี
0: อ่
1: ม
0: า
1: ีความเคลื่อนไหวทุกวันเลยผมติดตามอยู่ตลอดนะครับซอยรัชดา36แยก9ฝนตกนะพี่วัฒนศักดิ์แจ้งมานะครับก็อย่างที่พี่กล่วยว่านะสัปดาห์นี้เราจะเจอฝนกันหลายพื้นที่เนาะ
0: ค่ะ
1: นะฮะระวังสุขภาพกันด้วยนะเปิดเทอมแล้วด้วยวันนี้รถติด
0: รถติด
1: นะครับมาเริ่มกันเลยครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: พูดถึงพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาททุกคนก็เงี้ยหูฟังว่าทางฝ่ายค้านเขามีการยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยแต่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องเอาไว้แล้วนะแล้วก็จะให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ส่งคำพิจารณาไปภายใน7วันนะคะคนก็กลัวจะกระทบกับหรือเปล่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะมาฟังคุณพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยศาลบอกว่ารับและจะไปพิจารณาโดยให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยไปชี้แจงภายใน7วันศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นน่ะกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการใดๆก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการนั้นยังคงดำเนินการต่อไปได้นะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วเป็นไปได้ไหมที่ศาลเนี่ยแม้ไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลอการดำเนินการแต่รัฐบาลจะพิจารณาชะลอการดำเนินการเองอะไรเงี้ยคุณพลเราก็บอกว่าศาลไม่ได้สั่งนะก็เป็นอำนาจของคณะมนตรีที่จะออกพระราชกำหนดกู้เงินนี้นะศาลบอกเพียงแต่ว่าให้ไปชี้แจงภายใน7วันซึ่งรัฐบาลก็จะไปชี้แจงภายใน7วันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งอ่ะในวันที่25พฤษภาคมเนี่ย ก็กำหนดการเดิมนะก็เดินหน้าต่อไปพรบ.กู้เงินเนี่ยรัฐบาลประกาศในราชกิจจาแล้วนะตั้งแต่วันที่จำไม่ผิดวันที่9พฤษภาคมแล้วก็มีผลทางกฎหมายแล้วเพียงว่าในเรื่องของการไปจะต้องนำเรื่องนี้ไปรายงานสภาอะไรอย่างเงี้ยสภาก็เลยมันขัดไหมก็เลยถามมาที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เดี๋ยวรอว่ากระทรวงการคลังจะชี้แจงมาที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไงกันบ้าง
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อ้าววันนี้นะครับนะทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาพานักโทษชั้นดีออกมา
0: ขุดลอกอ่ะ
1: ฝึกไม่ได้ขุดลอกใช่ไหม
0: มันจะหน้าขุดแล้วไง
1: ขุดลอกใช่ไหม
0: เมื่อไหร่ก็ขุดลอกไง
1: ขุดลอกที่เราเห็นกันเป็นประจำแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาออกมาฝึกอาชีพด้วยการพาไปที่ตลาดไอยารานะฮะคลองหลวงปทุมธานีไปฝึกเคาะทุเรียน
0: ตลาดไอยาราเขามีจัดบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยนะ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: เนี่ยเขาพาไปร้านที่เป็นสถานีทุเรียนนะครับคงจะมีหลายร้านในนั้นเขาให้นักโทษชั้นดีเนี่ยไปฝึกเคาะฝึกแกะทุเรียนเพื่อที่ว่าพอพ้นเรือนจำออกมาเนี่ยจะได้มีอาชีพติดตัวนี่ฮะเข้ารับการฝึกฝนสร้างอาชีพใหม่เผื่อว่าคนที่กลับเนื้อกลับตัวนะออกมาก็นะครับจะได้ไปเป็นพ่อค้ารับจ้างมีความเชี่ยวชาญนะในการฟังเสียงเริ่มจากวันนี้เนี่ยนะครับเอาพ่อค้าที่มีความชำนาญเลยมาสอนเลยนี่ฟังเสียงจากการเคาะประเมินความสุกต้องทำอย่างนี้ เทคนิคการพานะครับก็ให้ผู้ขังถือมีด
0: ตุ้ยน่ากลัวนะมีอาวุธ
1: เขาชั้นดีแล้วพวกนี้ก็จะออกแล้วเขาก็ถือมีดแล้วก
0: ็ฝึกอาชีพ
1: ฝึกปอกทุเรียนกันคนไม่เคยเลยมันก็ไม่ง่ายนะคนเป็นแล้วเนี่ยมันก็ดูง่ายๆนะพี่นะโอ้คนเป็นแล้วปอกอย่างกับแอปเปิลอ่ะชืบชืบชืบหั่นฟาบฟาบฟาบแกะโอ้โหนะฮะเขาบอกว่าอาชีพนะครับแกะทุเรียนปอกทุเรียนเนี่ยนะฮะสามารถไปสร้างรายได้วันละ700ถึง 1,500 บาท
0: ค่ะ
1: นะครับถ้าคุณพ้นโทษออกมาแล้วคุณอาจจะอยู่ตามสวนคัดแยกฟังเสียงจนชำนาญคัดแยกทุเรียนเนี่ยได
0: ้
1: นะฮะอ่ะก็ถือเป็นอาชีพใหม่นะครับของพี่ๆผู้ต้องขังที่กำลังจะได้กลับเนื้อกลับตัวได้โอกาสกลับออกมานะฮะสู่สังคมนะครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: โหอันดับ8แต่นี่ผู้หญิงคนนี้สิซวยจริงๆเลยโอ้โหโดนเปลือกทุเรียนฟาดหน้าโอ้โหฉันได้รับอันตรายเลยนะคะก็นางสาวเอคนหนึ่งอายุ48ปีเนี่ยนะคะก็เป็นเอาใบแจ้งความแล้วก็บาดแผลที่ตัวเองมาให้นักข่าวดูนะคะว่าถูกวัยรุ่น2คนใช้เปลือกทุเรียนฟาดใบหน้า ที่ลานวิ่งหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อตอนช่วงค่ำของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตัวเองก็จากการที่ไปตรวจสอบกับทางหมอเนี่ยพบว่าบริเวณใบหน้าด้านซ้ายแล้วก็หัวไหล่เนี่ยยังมีรอยแดงจากการถูกของแข็งกระแทกแล้วก็มีรอยขีดข่วนอีกหลายแห่งเลยนะคะนางสาวเอคนนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณตอนช่วง3ทุ่มตอนนั้นเนี่ยคุณเอเขาก็ไปออกกำลังกายกับสามีที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเพราะว่าเพิ่งจะออกกำลังกายที่นี่ได้ประมาณ1สัปดาห์ช่วงเกิดเหตุเนี่ยสามีวิ่งนำหน้าไปก่อนตัวเองก็ตามวิ่งตามไม่ทันนะคะก็เลยเปลี่ยนไปเดินรอบลานวิ่งแทนจนไปถึงจุดจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างลานออกกำลังกายก็ไปเจอผู้ชายสวมเสื้อสีขาวยืนจ้องมองอยู่ก่อนที่ผู้ชายคนนี้เดินตามมาด้านหลังแล้วก็เข้ามาดึงเสื้อกล้ามที่ใส่ออกกำลังกายของตนขึ้นคลุมศีรษะจนเห็นแผ่นหลังและชุดชั้นในโผล่ออกมานะคะแล้วก็ใช้เปลือกทุเรียนที่คนนี้ที่ผู้ชายคนนี้เอามาด้วยเนี่ยฟาดเข้าที่ใบหน้าด้านซ้ายของตัวเองหลายครั้งนะคะส่วนผู้ชายคนที่เสริมเสื้อสีขาวอีกคนหนึ่งอ่ะเข้ามาลุมชกต่อยจนมันต่อยจนตัวเองล้มโชคดีที่มีประชาชนแถวนั้นเห็นเหตุการณ์ก็เลยตะโกนห้ามทำให้ผู้ชายวัยรุ่นทั้งสองคนเนี่ยรีบวิ่งหลบหนีทิ้งเปลือกทุเรียนเอาไว้ในจุดเกิดเหตุนะคะก่อนจะขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีออกไปอย่างรวดเร็วค่ะโอ้โหนางสาวเอคนนี้ก็เลยว่าตัวเองก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันที่ถูกทำร้ายนะคะก็แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นความเข้าใจผิดในเรื่องส่วนตัวแล้วมาทำร้ายผิดคนหรือพยายามหวังต่อทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็มั่นใจว่าไม่เคยมีปัญหาหรือว่าไปทะเลาะกับใครมาก่อนเลยแล้วก็ผู้ก่อเหตุเองเนี่ยตอนที่เขาเอามาเอาเปลือกทุเรียนฟาดที่หน้าเนี่ยนะก็ไม่พูดอะไรเลยระหว่างลงมือนะเอามาถึงก็เอาเสื้อคลุมหน้าแล้วก็พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องทุเรียนใช่ไหมผู้หญิงคนนี้เขาไปออกกำลังกายแล้วอยู่ๆก็โดนผู้ชาย2คนเข้ามาแล้วก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะแล้วเอาเสื้อของที่ใส่อ่ะมาคุมที่หน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้าไงว่าเป็นใครแล้วก็เปลือกทุเรียนมันด้วยฟาดที่หน้าอะไรเงี้ยเขาเลยไปแจ้งความไปแล้วแหละบอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ยตามตัวมาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยแล้วก็อยากทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าเข้ามาทำร้ายตัวเองเพราะอะไรเพราะตัวเองเป็นผู้หญิงที่ออกกำลังกายตามปกติแล้วทำไมถึงโดนเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้มีเรื่องผิดใจอะไรกับใครเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรก็ไม่มี
1: ครับ
0: มันก็ไม่แน่นะบางทีเนาะโอ้โหเดี๋ยวนี้สมัยนี
1: ้
0: บางทีเราไม่รู้เราไปลองอะไรเงี้ยโอ้โหตายเลย
1: แล้วยังตามตัวคนที่เอาเรียนมาฟาดไม่ได้
0: เลยระหว่างมืดๆด้วยจะไปหากล้องวงจรปิดที่ไหนเนี่ยวิ่งไม่ได้วิ่งที่อื่นไกลนะวิ่งในศาลากลางด้วยนะ
1: โอ้
0: เออวิ่งศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอามาดูเรื่องคนทะเลาะกันแต่อันนี้เนี่ยรู้ตัวคู่กรณีอันนั้นยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเนา
0: ะ
1: นะครับอันนั้นใช้ทุเรียนอันนี้เอาน้ำกะทิร้อนๆราดใส่คนงานบาดเจ็บนะครับวันนี้นะครับคุณมาลัยอายุ45ปีไปแจ้งความที่สภ.ไซน้อยนนทบุรีบอกว่าตอนเช้าวันนี้ครับถูกเจ๊เดือนอายุ51ทำร้ายร่างกายด้วยการเอาน้ำกะทิในหม้อที่กำลังร้อนๆกำลังคั่วอยู่เนี่ยนะฮะสาดเข้าใส่แถวเอวจนเป็นแผลพุพองนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนี้1ทุ่มแต่เธอเพิ่งแจ้งความเมื่อเช้านะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่แคมป์คนงานไปเจอเจ๊เดือนเจ๊เดือนนี่เป็นคนดูแลแคมป์นะฮะก็จากการสอบถามไปเจอเจ้าของกระทะน้ำกะทิด้วยนะผู้สื่อข่าวของเรานะ
0: กระทะน้ำกะทิ
1: เออที่กำลังเคี่ยวอยู่เนี่ยนะฮะนะเขาบอกคู่กรณี2คนเนี่ยอยู่หน้าห้องพักนะครับถัดออกไปจาก2ห้องของเธอนะ2คนเนี่ยเถียงกันก่อนที่จะเดินมาถึงห้องของเธอที่กำลังเคี่ยวกะทิอยู่เนี่ยนะฮะจากนั้นเกรงว่าทั้ง2คนเนี่ยจะมาโดนกระทะที่ตนกำลังต้มอยู่นะฮะเออตอนแรกก็กลัวแหละว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะต้องโดนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าระหว่างที่เธอกำลังยกกระทะขึ้นมาเนี่ยนะฮะเธอบอกมีคนมาชนที่ด้านหลังทำให้น้ำกะทิเนี่ยมันเลยกระเด็นกระเฉาะไปโดนแขนของคุณมาลัยคู่กรณีนะฮะ ธอก็รีบโยนกระทะทิ้งทันทีเพราะว่าเธอก็โดนน้ำกะทิเหมือนกันปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันเออนะครับเขาบอกว่า

0: เธอบอกว่าตอนกระเด็นไปถูกคุณมาลัยเนี่ยเธอบอกเธอก็ไม่ทันเห็นเหมือนกันมันเป็นเรื่องชุลมุนนะเธอก็วิ่งไปหาแฟนให้ช่วยแฟนก็เอายาสีฟันมาป้ายแขนที่ถูกลวกให้นะฮะอ๋อคุณพัทยานี่เป็นคนขั้วเขี้ยวอยู่นะสองคนทะเลาะกันแล้วเดินมาที่หม้อของที่หน้าห้องของเธอนะครับก็เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะสาดแต่สองคนนั่นแหละมาชนทำให้น้ำกะทิมันกระเฉาะออกมา
1: เออ
0: นะนักข่าวไปเจอเจ๊เดือนถามว่าเจ๊เดือนเจ๊ไปสาดใส่เขาหรือเปล่าเจ๊บอกก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเดินไปหามาลัยที่ห้องจะเคลียร์ปัญหาชอบเอาเรื่องฉันไปนินทาเออมีปากเสียงกันมานานละนะก็เรียกออกมาคุยที่หน้าแคมป์ระหว่างที่เดินออกมาเนี่ยเธอเดินนำพอมาถึงจุดเกิดเหตุคุณมาลัยเนี่ยมันดึงแขนเธอเป็นจังหวะที่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันเหมือนมันลื่นด้วยพอมาดึงแขนก็ตกใจแล้วลื่นนะเออก็เลยตัวก็เลยไปชนกับคุณพัทยาที่กำลังยกกระทะขึ้นมาพอดีเธอยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตำรวจต้องไปหาพยานหลักฐานมาเคลียร์เรื่องนี้หน่อยว่าตกลงแล้วมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นการตั้งใจร้อนๆสาดไหมมันก็ดูโหดร้ายพอๆกับทุเรียนฟาดนะน้ำร้อนนะพี
1: ่
0: ถ้าโดนตาได้ตาบอดครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้กองกำลังบุรพานะคะได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบ้านหนองจานจับได้บ้านหนองจานที่มีพื้นที่ซับซ้อนเนี่ยบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยตอนนี้กำลังนำเครื่องจักรนะเข้าปรับสภาพที่ดินแล้วก็ไถพื้นที่ทำกินของตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมรับฤดูกาลเพาะปลูกถือว่าเป็นพื้นที่แห่งนี้นะพื้นที่แห่งนี้นะพื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์สำคัญนะที่เพิ่งได้รับความช่วยเหลือจากกองทัพไทยในการเป็นทวงคืนที่ประเทศไทยกลับมาเป็นของไทยได้สำเร็จหลังจากถูกฝ่ายกัมพูชาลุกล้ำแล้วก็ยึดครองเป็นพื้นที่ซับซ้อนยาวนานกว่า40ปีโหชาวบ้านก็แตกตื่นตัวแล้วก็หลั่งไหลกลับเข้าไปในพื้นที่มรดกของตัวเองวันนี้ก็ไปพลิกฟื้นเป็นพื้นที่ทางการเกษตรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันนี้นะทางกองกำลังกองกำลังบุรพาก็เลยพาประชาชนเนี่ยเข้าไปปรับพื้นที่นะก็มีบางคนก็30ไร่25ไร่45ไร่48ไร่รวมแล้ว115ไร่นะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็กำลังไปขับรถไถเพื่อปรับหน้าดินอยู่นะคะก็ไปตรวจด้วยนะว่าจะมีวัตถุระเบิดตกค้างอยู่หรือเปล่าเจ้าที่คุ้มกันก็เลยไปสั่งถ้าเกิดเจอก็สั่งระงับในพื้นที่นั้นถ้าเกิดเป็นพื้นที่อันตรายนะคะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเราเนี่ยได้เข้าไปนี่ทำไร่ทำนาในพื้นที่ที่มีความทับซ้อนกันมา40ปีในบ้านหนองจานวันนี้ก็ได้ไปเตรียมที่ดงที่ดินเรียบร้อยแล้วมีทหารเข้าไปช่วยเคลียร์ว่าเผื่อไปเจอระเบิด
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิ

ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัวจริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: นะครับพี่ยูดีฟาร์มนะครับฟังประจำทุกวันครับขอบคุณนะครับพี่ทันพี่ชาลาดพร้าว71ตกไม่หนักค่ะ นะครับก็น่าจะใกล้ๆสมทเนา
6: ะ
5: ตกแต่แบบเบาๆนะฮะพี่สมบูรณ์ป่าพยอมนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะมาดูบรรยากาศเมื่อเช้านะครับเขาบอกว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยครับพี่กล้วยครับโรงรับจำนำเนี่ยคนแน่นเลยฮะพ่อแม่เอาทั้งทองรูปพรรณไปผ้าไหมก็มีเอาผ้าไหมไปจำนำที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครบุรีรัมย์กันอย่างคึกคักเลยนะครับที่นั่นเนี่ยเตรียมเงินเอาไว้500ล้านมีการจัดโปรโมชั่นปรับลดดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองนักข่าวไปสอบถามนะครับคนที่เอาทรัพย์สินมาจำนำเนี่ยนะส่วนใหญ่บอกว่า1เลยจ่ายค่าเทอมให้บุตรหลานนะบางคนเนี่ยพ่อแม่เอาหลานนะมาฝากไว้กับปู่ย่าตายายแต่ค่าเทอมไม่แนบมาด้วยปู่ย่าตายายเราโอ้ยนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาทองเอาผ้าไหมที่มีเนี่ยไปจำนำไว้ก่อน2ก็ซื้อชุดนักเรียนบางคนมีความจำเป็นก็ซื้อชุดซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อนผมที่กำแพงเพชรเปิดร้านขายพวกนี้นะเสื้อนักเรียนอยู่ในตลาดนะ
6: เป็นไงคนซื้อเยอะไหมปีนี
5: ้โอ้ยเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเปิดเทอมไม่ได้กินข้าวถึงบ่ายสองอะพี
6: ่
5: คนเยอะมากเพื่อนบอกคนเยอะมากๆนะฮะ
6: บางทีตอนเราเด็กๆอะโดนเวลาเด็กเปิดเทอมใหม่เราก็อยากมีชุดใหม่เน
5: า
6: ะ
5: ชุดใหม่นะแต่บางคนก็ใส่ไม่ได้จริงๆใช่ไห
6: ม
5: บางคนพ่อแม่ก็ให้ใส่มาจนแบบ
6: แน่น
5: มันสั้นมันรัดแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนครั้งนี้ก็คือแบบให้มันใหญ่เลยลายตกมาถึงนี่อ่ะ
6: นี่ถ้าเป็นน้องไปเนี่ยโอ้โหกูรับมรดกพี่ตลอดเลยเงี้ยไม่ได้เสื้อใหม่กับเขาเลย
5: เอาเออช่วยพ่อแม่ไปก่อนนะไปเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นครับก็นี่แหละฮะวันนี้ทองก็จำนำอยู่ที่บาทละ54,000นะครับก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับให้กับประชาชนด้วยเช่นเขาบอกว่าถ้าผู้มาใช้บริการนะฮะจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 คิดอัตราดอกเบี้ย3เดือนแรกร้อยละ 0.25 ต่อเดือนหลังจากนั้นก็ปรับเป็น 0.5
6: ครับ
5: ก็มีการจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือกันไปนะฮะนี่แหละนะก็เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะครับ
6: ค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: โอ้อันดับ4มาดูสาวรายนี้นะคะมาบอกเปิดมาลงโพสต์ลงโซเชียลอะว่าเอ้ยมีเหตุการณ์คุณแม่เนี่ยกำลังลงจากรถเมล์แล้วรถเมล์เลี้ยวแรงอะแล้วแม่น่ะก็เลยเซไปฟาดกระจกรถเมล์แล้วนี่แทนที่จะส่งไปโรงพยาบาลรถเมล์เนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายนะเขาก็เลยเอามาลงโซเชียลไงเนี่ยลูกคนหนึ่งเนี่ยก็คือคุณ
5: หัวคุณแม่ไม่เป็นไรเหรอ
6: เป็นเนี่ยรับเนี่ยต้องแอดมิดแล้วก็ตอนแรกก็มึนคุณกันที่การเนี่ยนะคะหรือคุณแป้เนี่ยเป็นลูกสาวเขามาโพสเนี่ยโพสบอกว่าเนี่ยตอนนั้นน่ะช่วงเกิดเหตุนะที่แม่เนี่ยกำลังขึ้นรถแม่ขึ้นรถเมย์อ่ะแล้วกำลังจะลุกขึ้นยืนแล้วก็ถามกระเป๋าว่าใกล้หรือยังอ่ะกำลังถึงแล้วจังหวะนั้นอ่ะเกิดอุบัติเหตุว่าคุณแม่ยืนขึ้นน่ะรถเมย์ก็เลี้ยวโค้งพอดีคุณแม่ก็เลยเสียหลักเซแล้วก็ล้มลงไปกระแทกกับกระจกอย่างแรงจนกระจกแตกแล้วกระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนบอกคนขับว่ากระจกแตกแต่ไม่มีการเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเลยไม่ได้ไม่สอบถาม

0: เหมือนการบาดเจ็บเลยแล้วก็เรียกประกันภัยชั้น3เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นความประมาทของผู้โดยสารนะผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของกระจกรถเป็นเงิน 4,300 บาทคุณแม่ก็ตกใจตอนนั้นก็ยังมึนหัวอยู่นะกลัวความผิดก็เลยติดต่อลูกสาวให้ไปลูกสาวก็เลยไปที่โรงพักกันไปนะก็เลยมาตกลงกันก็จะเลยคุณแม่ก็จะจ่ายค่าเสียให้ 2,000 บาทนะคะตามสิทธิ์เนี่ยแล้วคุณแม่ก็เข้าโรงพยาบาลด้วยนะเข้าโรงพยาบาลด้วยก็ปรากฏว่าเมื่อตัวเองเอาเรื่องนี้ไปลงโซเชียลอ่ะโอ้โหคนเห็นนะไม่เกิน1ชั่วโมงหน่วยงานคู่กรณีอ่ะคิดว่าคนรถเมย์จะเป็นใครไม่ได้ล่ะหน่วยงานคู่กรณีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยมีเจ้าที่จากหน่วยงานนี้ติดต่อเข้ามาขอโทษเจ้าที่อู่รถเมย์คนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์หัวหน้างานแล้วก็ตัวแทนจากขสมกเดินทางเข้ามาเยี่ยมอาการของคุณแม่ที่โรงพยาบาลเพื่อขอโทษเพื่อขอโทษเลยอ่ะแล้วฝั่งคู่กรณีก็แจ้งว่าจะไปลงบันทึกประจำวันฉบับใหม่โดยยืนยันว่าคุณแม่ไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในเรื่องของกระจกแตกแล้วและหลังจากคุณแม่อาการดีขึ้นหลอกโรงพยาบาลเนี่ยจะนัดคุยเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนกันอีกครั้งหนึ่งลูกสาวก็เลยบอกเสียความรู้สึกเหมือนกันนะถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าวแล้วก็ไม่มีกระแสสังคมเนี่ยสงสัยคู่กรณีต้องบังคับให้แม่เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่ากระจกเหมือนเดิมก็ตัวเองกำลังยืนขึ้นเนี่ยแล้วโค้งอ่ะแล้วไปโค้งแม่ก็เซไปชนเป็นอุบัติเหตุนะเนาะ
1: ล้มอ่ะนะ
0: ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ประมาทอะไรเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นรถเมล์อยู่ประจำนะพี่นะแล้วเรารู้ว่าโค้งไปมันจะถึงป้ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยลุกก็ได้นะ
0: เขาไม่รู้ไงว่ามันจะมีคุณแม่จะมันรู้ไหมว่าจะโค้งก็ค่อยถามว่าจะถึงหรือยังก็ป่าวว่าจะถึงแล้วนะก็เลยยืนไงลุกขึ้นยืนอาจจะไม่ใช่ทางที่แบบประจำทางก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปเจอช่วงนี้นะช่วงโค้งช่วงอะไรเงี้ยโอ้โหเสียหลักอะล้มเนี่ยตัวเองก็บาดเจ็บด้วยเนี่ยเนี่ยก็จะมีการเรียกค่าทำขวัญแหละบกพร่องเนี่ยหลังจากนี้ถ้าไม่ท่านลูกเขาบอกถ้าไม่ลงโซเชียลเนี่ยสงสัย
1: เงียบ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ปัญหาคลาสสิกเรื่องเพื่อนบ้านนะครับจอดรถคันเก่าๆรถเสียรถเสียจอดอยู่มา8ปีขวางทางเข้าออกจนกระทั่งเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเดิมเขาขับรถเก๋งคันเล็กเขาก็เข้าออกพอไหวล่าสุดนะลูกของเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเปลี่ยนรถเป็นรถคันใหญ่ขึ้นทีนี้เข้าออกลำบากพอไปเฉี่ยวชนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันล่าสุดเนี่ยนะฮะบ้านที่ออกรถใหม่เนี่ยต้องไปร้องเทศบาลเลยนะให้มาขอขยับรถนะครับเรื่องราวเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีผู้ร้องเรียนเนี่ยนะครับอายุ32ปีเป็นลูกสาวบอกว่าจริงๆรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากทั้งสองบ้านเนี่ยก็เลยไม่อยากจะมีปัญหากันหรอกนะครับจนกระทั่งล่าสุดอย่างที่บอกเธอออกรถคันใหม่นะเป็นรถใหญ่ขึ้นก็ไปบอกบางตุ๊กนี่อายุ74
0: ค่ะ
1: นะฮะมีรถตู้เก่าๆจอดอยู่หน้าบ้านนะจอดมา8ปีแล้วคือถ้ารถเก่า8ปีรถยังไงเก็บไว้ทำอะไรอ่ะ ไม่รู้เก็บไว้ทำไมเนาะก็ไม่รู้เก็บไว้ทำไมนะอ้าวนะครับแกก็บอกว่าสุดท้ายแล้วก็ชนจริงๆเฉี่ยวไปครั้งหนึ่งนั่นแหละก็ทำให้บางตุ๊กก็ไม่พอใจอีกนะฮะหลังจากนั้นเธอก็เลยไปแจ้งเทศบาลนะฮะแจ้งเทศบาลเทศบาลก็ประสานนะครับว่าจะให้เลื่อนรถวันนี้นักข่าวเราไปเจอบางตุ๊กบ้างแหละผมได้รับคำตอบแล้วว่า8ปีแกจอดไว้ทำไมใช่ไหมรถมันเสียเนี่ยจอดไว้ทำไมบางบอกอย่างนี้ตั้งใจว่าจะเอารถตู้คันนี้เนี่ยกลับไปไว้ที่ภาคใต้ให้หลานชายเอาไปขายแต่เดี๋ยวจะหาวิธีเคลื่อนย้ายก่อนเพราะว่ารถตู้คันนี้เนี่ยเบรกเสีย มันเคลื่อนไปไหนไม่ได้ก็จอดแบบนี้เนี่ยมานานแล้วยอมรับนะบางบอกก็ผ่านรู้เขาไปออกรถใหม่มันก็เข้าออกลำบากยังขับไม่ค่อยเก่งมั้งรถมันคันใหญ่เมื่อก่อนใช้รถคันเดิมเนี่ยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็ล่าสุดเนี่ยทนายโป้งนะครับคือทางฝั่งของบ้านคู่กรณีเนี่ยเขาไปร้องทางทนายโป้งเนี่ยนะให้เข้ามาช่วยเรื่องนี้หน่อยนะครับก็เห็นบอกว่าได้ร่วมกับเทศบาลไปเจรจาแล้วเดี๋ยวจะขยับรถตู้ไปอีกเมตร2เมตรเพื่อให้บ้านนี้เนี่ยเอารถเขาเนี่ยเข้าบ้านได้อย่างสะดวกคือถนนมันค่อนข้างแคบอยู่นะถนนหมู่บ้านจะได้อยู่ร่วมกันได้ในระหว่างรอเขาเอารถตู้ย้ายออกนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับเด็กไทยผู้เด็กชายอ่ะ3คนน่ะที่ถูกหลอกไปบวชเนนที่ประเทศมาเลเซียนะแต่ปรากฏว่าไปถึงแล้วไปถูกให้ไปเรียกไรหาเงินที่มาเลเซียเด็กอายุ3เอ้ย5ขวบ11ขวบแล้วก็12ขวบวันนี้มูลนิธิปวีณาก็ได้ช่วยเหลือติดต่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิปวีณาหงสกุลนะคะเพื่อเด็กและสตรีแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็สถานทูตมาเลเซียนะคะทางคุณปวีณาก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งวันที่9เนี่ยก็ถือว่าเร็วนะทำได้เร็วเหมือนกันก็ได้พยายามติดต่อคนนู้นคนนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและช่วยเหลือเด็กทั้ง7คนให้ได้กลับมาได้3คนแล้วมันยังเหลืออีก5คนนี่มันยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันมีไป7คนเพราะว่าเด็ก3คนตอนนี้กลับมาแล้วเด็ก3คนนี้ก็เบื้องต้นมีอาการไข้แล้วก็อ่อนเพลียเจ้าที่จะนำเข้าไปตรวจร่างกายทั้ง3คนเลยนะคะก็คงจะเอามาทางธรรมาเลยแล้วก็ไว้ที่สงขลาก่อนอ่ะเดี๋ยวล่าสุดก็คงจะเพราะว่าเด็กอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ราชบุรีเดี๋ยวคงจะพากลับมาที่เจอกับครอบครัวก็ถือดีใจด้วยที่ได้กลับมาที่ได้กลับมาก็เนี่ยต้องดูดีๆนะเวลาใครพาไปไหนเหมือนกันนะดงเนาะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้ให้ระวังเนี่ยที่อุดรล่าสุดนะฮะมีคนโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตภรรยาร้องไห้แทบขาดใจเลยนะครับเป็นชาวนาครับพี่กำลังหว่านนาอยู่เลยนะฮะอยู่เปรี้ยงลงมานะครับ3คนที่ทำนาอยู่เสียชีวิต1และบาดเจ็บ2
0: ค่ะ
1: โอ้เพราะฉะนั้นดูฟ้าฝนดีๆนะพี่นะช่วงนี้นะครับทิ้งท้ายกันไว้ด้วยเรื่องนี้พรุ่งนี้พบกันนะครับไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: ณะนี้เวลา20:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัดโดยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากลต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยนชื่อล่าสุดคือคณะแพทย

0: ยศาสตร์ศรีสว่างขวัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้พัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี4รุ่นระดับปริญญาโท8รุ่นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งที่สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุนเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮส์ไมเออร์ไลนิตเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างขวัตผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X Thailand Innovative Very Emancipation Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปทั้งบนโลกที่สามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศไปที่ดวงจันทร์และดาวอังคาร
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีจ้าหนุ่มหนามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์รายงานตัวครับพี่น้องสุขุสุคนนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนเดิมนะจ๊ะอยู่ยาวกันเลยครับวันนี้เจอกับหนุ่มหน้ามนนะฮะทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับโอ้ยคิดหอดเนาะคิดหอดเนาะบ่ได้มาโดนพี่น้องครับโอ้โหห่างหายไปนานไม่รู้ว่าพี่ๆคิดถึงกันหรือเปล่าเนี่ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังทางไลฟ์สดณตอนนี้นะครับยังไงก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยนะครับว่าพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างนั่นเองนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์นะครับผมแล้วก็เสียเปียกสุดหล่อนี่เสียเปียกสุดหล่อของผมเลยนะครับแล้วก็น้องฟ้าใสนี่แอดมินของหนุ่มหน้ามนเองนะครับแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณนะจ๊ะแล้วก็ลุงต้อยมาแล้วลุงต้อยมาเรียบร้อยแล้วเสียเปียกนี่พี่บุญเรือนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีทางแม่มนด้วยนะจ๊ะแม่มนมาแล้วแล้วก็พี่มนพสวัสดีพี่มนพด้วยครับแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์มาแล้ว

โหพี่ปุญญวัฒน์รับฟังจากอุบลราชธานีนะครับบ่รู้ว่าฝนตกบ่น้อครับอยู่อุบลบ้านเฮานะฮะแม่มนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอสสวัสดีนะครับสวัสดีแม่มนด้วยนะฮะใครกดแชร์นี่ขอให้รวยขอให้รวยเลยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่สวัสดด้วยนะครับผมพี่สวัสดเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พี่สาวอสมกระบี่รายงานตัวค่ะคิดถึงหลายวันแล้วไม่ได้เจอกันใช่ไหมโอ้โหน่าจะประมาณอาทิตย์ได้มั้ง5-6 วันนี่ประมาณนี้ไม่ได้เจอกันนานโอ้โหคิดถึงทุกคนเลยครับวันนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนนะฮะแล้วก็อยู่กันยาวๆเลยวันนี้จนถึง4 ทุ่มนะครับทักทายผู้ใหญ่วันด้วยนะจ๊ะผู้ใหญ่วันบอกว่าสวัสดีครับนี่แล้วก็พี่ฮักตลอดด้วยคิดฮอดเสมอนี่เห็นไหมกอดกอดกอดส่งสติกเกอร์กอดมาอากาศน่าจะดีมากเลยเนาะถึงจะกอดหนุ่มน้ำมนเนี่ยแล้วก็สวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับแล้วก็พี่ลำดวนนะคะแล้วก็พี่ซีอุยนะฮะสวัสดีจ้าสุดหล่อสวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์บอกว่าตอนนี้ร้อนมากครับอุบลบ้านเฮาฮ้อนแล้วพี่น้องเริ่มเข้าหน้าแล้งแล้วพี่น้องหรือเปล่าหรือว่าเข้าหน้าฝนตอนนี้กทมนี่ฝนตกแรงมากเลยนะจ๊ะเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ห้องส่งนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าจะตกแรงขนาดไหนเนี่ยถ้าตกกำลังพอดีอากาศน่าจะเย็นสบายนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะในช่วงนี้กับหนุ่มหน้ามนนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนเนาะที่เข้ามาแล้วนะฮะอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02 21ขออภัยฮะสำหรับใครที่อยากจะส่ง SMS ใครที่อยากจะส่ง SMS มาขอเบลอนะฮะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษขออภัยครับโอ้โหไม่ได้คุยกันนานแล้วลิ้นพันหมดเลยเนี่ยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงนะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะส่ง SMS มาในงานที่4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1 สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้เราได้สายหน้าไมค์เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่นีใช่ไหมจ้าพี่นีจ๋า
2: ใช่ค่ะ
1: พี่นีจากอุบลใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: พี่นีตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่ฝนตกไหมครับอุบล
2: ไม่ตกค่ะ
1: ร้อนไหมพี่ไม่ร้อนใช่ไหม
2: ไม่ร้อนค่ะ
1: ไม่ร้อนด้วยวันนี้พี่นีได้สายหน้าไม้ด้วยนะครับเอ้ยเหมือนผมจะเคยคุยกับพี่นีน่าจะสามครั้งเนาะหลายรอบแล้วเสียงยังหวานเหมือนเดิมเลยพี่นีเนี่ย พี่นีวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: ของไอ้ทันยันจำชื่อไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนางสาวมั่น
1: อ๋อนางสาวมั่นเพลงนี้พิเศษได้ใครบ้างครับพี่นีครับ
2: ก็ทุกเสียงทุกสายอะค
1: ่ะทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊
2: ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่นีมากๆนะครับ
2: ขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นีนะฮะอุบลพี่น้องอุบลเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนางสาวมั่นคนสวยอยู่ไหนส่งเสียงหน่อยคนสวยเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับนางสาวมั่นจ้า

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: คร
1: ไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับขณะนี้20:38 นะจ๊ะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่ออยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลานะฮะสาวเหนือคุณยายมาแล้วนะฮะสวัสดีคุณยายพอเพียงด้วยนะครับแล้วก็ยายออสนี่สามย่านนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับคืนนี้ลงมาแป๊บนะจ๊ะพี่เมื่อกี้เห็นพี่ออยชวนดีเจเต้นนะเมื่อกี้เนี่ยมาเต้นกับดีเจหน่อยเร็วดีเจไม่มีเพื่อนเต้นสวัสดีพี่ขวัญด้วยนะครับผมขอฟังเพลงแก้บนเอ้ยทำไมลิ้นนี่ชอบรัวจังเลยออกตามด้วยพี่สุมาลาบอกว่าออกตามด้วยหมายถึงยังไงฮะจะเต้นตามผมหรือยังไงฮะเนี่ยพี่ออยบอกว่าหลงมาอีกแล้วเอ้ยพี่ออยอย่าหลงทำไมเนี่ยอย่าเพิ่งหลงสิพี่บอสกินข้าวหรือยังครับโอ้เรียบร้อยฮะผมกินข้าวเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็น้องฟ้าใสบอกว่าพี่บอสทีมพี่อยู่อันดับที่5แล้วทำไมต้องตอกย้ำด้วยอ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันเอ้ยทำไมต้องตอกย้ำเราขนาดนี้เนี่ยเข้าใจแหละเออปีนี้อาจจะไม่ใช่ปีของผมนะฮะปีนี้พี่อ่อยให้ก่อนพี่อ่อยให้ก่อนนะปีนี้เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ทักทายพี่มารีด้วยนะครับสวัสดีครับพี่มารีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมแล้วก็พี่เมตานะครับสวัสดีพี่เมตาด้วยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์วันนี้ขอให้รวยทุกคนเลยนะฮะสิ้นเดือนนี้เตรียมตัวเฮฮานะฮะสิ้นเดือนนี้เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเฮอย่างนี้เลยนะตรงๆไปเลยนะครับสวัสดีพี่จันเพนด้วยนะครับแล้วก็พี่อ้อยบอกว่าสวัสดีค่ะเสียขาโอ้โหทำไมเรียกกันเอาซะแบบคิดดีไม่ได้เลยดีจริงอันนี้เสียเปี๊ยกนี่ต้องบอกว่าเสียเปี๊ยกนี่หล่อสุดๆเลยนะครับคิดฮอดน้องบอสโอ้โหขอบคุณพี่อ้อยหลายๆครับคิดฮอดที่กันนะครับพี่น้องโอ้บ่ได้พ่อกันโดนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นุ่มหนามนพี่น้องขออนุญาตจัดผลงานเพลงตามคำขอกันแล้วกันนะครับที่ขอเข้ามาทาง SMS นะครับเพลงนี้ก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่แม่ยกนี่แบบกระหึ่มเลยผมก็เป็น FC คนหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวผมอาจจะมีโอกาสไปเจอผมหน้าเวทีของน้องเขานะฮะเดี๋ยวผมจะใส่วิกไปด้วยแล้วก็ถือป้ายโชว์ป้ายด้วยว่า FC อย่างนี้ด้วยนะถ้าเห็นผมทักได้นะผมอาจจะแต่งหญิงไปนะ เอาเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้ดีกว่านะครับผลงานเพลงที่ขอมานะครับพิเศษสำหรับคนที่ขอมาก็แล้วกันในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เฮ้ย

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เฮ้ย

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่สายทองมาตอนท้ายพอดีท้ายชั่วโมงแรกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้ยังอยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะฮะหรือว่าจะอยู่จนถึงตีห้าก็ได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวมีพี่ๆดีเจต่อนะครับผมเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตแบบเพราะๆให้กับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับเพราะว่าในช่วงพาเลทเพลงฮิตเนี่ยหนุ่มน้ำมนต์เงาเหลือเกินนะฮะอยากคุยสายหน้าไมค์กับพี่ๆทุกคนนะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400แล้วเจอกันชั่วโมงที่2นะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกวังคดิโลกอนุทินลงนามตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตระดมหน่วยงานรัฐเอกชนเดินหน้าต่อต้านการทุจริตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตประเด็นสำคัญที่ต้องผลักดันคือการต่อต้านทุจริตและการสร้างความซื่อตรงทั้งในภาครัฐและเอกชนประกอบกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยคณะทำงานและซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยกระดับการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่ตรงกับนโยบายและความมุ่งหมายของรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการดังกล่าวคำสั่งดังกล่าวให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเรียกโดยย่อว่าคตท.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์เป็นรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการและคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาทุจริตต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมสายสกอตเปิดใจใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีเผยเรื่องราวที่ถูกกระทำเตรียมเปลี่ยนนามสกุลเป็นสมุดซิรณะสกอตหรือสายสกอตนักอนุรักษ์ชื่อดังเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองปมถูกพี่ชายกระทำและถูกมารดาฟ้องร้องเรื่องที่ดินพร้อมยอมรับว่าการออกมาพูดครั้งนี้ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีต้องการให้เรื่องของตนเป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นว่าเรื่องลักษณะนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านได้เพราะยังมีเด็กและคนอีกจำนวนมากที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกัน

0: ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเพราะหากเด็กคนหนึ่งกล้าออกมาพูดแสดงว่าคนในบ้านไม่สามารถปกป้องได้แล้วและสังคมควรช่วยกันรับฟังและแก้ปัญหาไม่ใช่ผลักให้เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนที่เพิ่งออกมาพูดตอนนี้เพราะเป็นช่วงที่พร้อมและกล่าวว่าไม่กลัวตายเพราะสิ่งที่ถูกกระทำถือว่าตนตายมาหลายรอบแล้วสิ่งที่ทำให้ยังคงยืนอยู่ได้คือกำลังใจจากประชาชนในส่วนคดีความได้ขึ้นศาลไปแล้ว1 ครั้งแต่ฝ่ายมารดาไม่มาศาลและมีการใส่ชื่อพี่ชายเป็นพยานในคดีโดยนัดพิจารณาครั้งต่อไปคือวันที่10 มิถุนายนนี้พร้อมระบุว่ายังมีหลักฐานอีกจำนวนมากรวมทั้งคลิปเสียงความยาว20 นาทีที่อาจถูกเปิดเผยในอนาคตนอกจากนี้สายยังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นสมุทรโดยจะใช้ชื่อว่าสายสมุทรผู้ว่ากระบี่เผยยังคงค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประสบเหตุเรือคายักล่มเมื่อวันที่16 พฤษภาคมหวังปาฏิหาริย์อาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและรอดชีวิตนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายอังคูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2 พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคายักล่มในขณะพายเรือชมทะเลเส้นทางเกาะประดะหาดไร่เรจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16 พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวก็ได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัยจนขณะนี้หน่วยงานทั้งศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนวรัตนาหมู่เกาะพีพีตำรวจน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และชมรมผู้ประกอบการเรือประมงกระบี่ได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่16 พฤษภาคมเป็นต้นมาแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังกล่าวด้วยว่ากองศูนย์เนเธอร์แลนด์ประจำภูเก็ตได้โทรสอบถามความคืบหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งตนได้รายงานไปว่าจังหวัดกระบี่ยังคงระดมค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบยังหวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์จึงสั่งการให้ผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินเท้าสำรวจชายฝั่งควบคู่กับการค้นหาทางทะเลเพราะนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวอาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและยังมีชีวิตอยู่พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ฝากให้ผู้ประกอบการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวในเรื่องของการสวมเสื้อชูชีพก่อนลงเล่นในส่วนของกิจกรรมทางน้ำเพื่อความปลอดภัยและห้ามลงเล่นน้ำช่วง 18-22 พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง 2-3 เมตรนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
4: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 20%ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:07 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาล่ะช่วงนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสธีรพงษ์หนุ่มหน้ามนโคหน้ากอ
1: สวัสดีพี่วันพิสาด้วยนะจ๊ะอุ้ยไม่ได้คุยกับพี่วันพิสานานเลย
2: ไม่ได้คุยกันนานเลยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้พี่วันพิสาตอนนี้สุโขทัยอากาศเป็นไงบ้างฮะมีฝนไหมเอ่ย
2: ร้อนมาก
1: อุ้ยร้อนเหรอพี่โอ้ต้องมากทมนะครับตอนนี้ฝนตกมากเลย
2: อ๋อฝนตกบ่อยเนาะกรุงเทพอ่ะ
1: อุ้ยแต่วันนี้เพิ่งตกนะครับพี่วันนี้เพิ่งตกไปเมื่อกี้นี่เลยฮะโอ้ยเสียดายแต่ว่าที่นู่นร้อนเนาะ
2: หัวค่ำนี่ก็ฟ้าร้องอยู่แต่ก็เงียบไปละ
1: เงียบไป
2: ก็ไม่ตก
1: อ๋อก็คือน่าจะเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมฮะสุโขทัยเนี่ย
2: ร้อน
1: พี่วันพิสาวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ยอมแพ้ที่เธอ
1: ยอมแพ้
2: ของออนอรดีค
1: ่
2: ะ
1: ออนอรดีนะฮะยอมแพ้ที่เธอนี่ยอมแพ้ใครยอมแพ้ผมใช่ไหม
2: ยอมแพ
1: ้แซวไม่ได้คุยนานเลยขอแซวหน่อยเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ขอให้กับนกตุพันธ
1: ์
2: หนุ่มหนองแป้แล้วก็พี่สุวัสด์แล้วก็พี่น้อยสุโขทัยศรีตำรงก็ FC FM 95ทุกคนทุกแห่งทุกสายเลยค่ะแล
1: ้
2: วก็ให้น้องกวางหลังใหม่ด้วยใช่น้องกวางป่ะ
1: ใช่ๆครับใช่ครับพี่กวางสุดหล่อของเรา
2: ค่ะน้องกวางคนสวยค่ะ
1: ครับ
2: น้องดีเจน้องบอสธีรพงษ์หนุ่มหน้ามนคนนักกอดด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะ
2: ค่ะ
1: พี่
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ก่อนวางสายก่อนวางสายแป๊บนึงพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
2: ถูกใจใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ขอบคุณพี่วันพิสามากมากครับเป็นหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
2: ขอบคุณด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับเอาละครับสายน้ำใหม่จากพี่วันพิสาสุโขทัยนั่นเองนะครับโอ้โหไม่ได้คุยกับพี่วันพิสานี่นานมากๆเลยนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับยอมแพ้ที่เธอของออนอรดีนะครับยังไงก็เพลงนี้พิเศษให้ทั้งพี่นกสุพรรณครับพี่หนุ่มน้องแต้แล้วก็พี่น้อยด้วยสุโขทัยนะครับแล้วก็ FC ทุกคนเลยเนาะที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็พี่กวางหลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้เพราะๆเลยนะฮะจากพี่วันพิสากันเลยครับยอมแพ้ที่เธอ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรขออภัยครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะฮะสำหรับผลงานเพลงไม่มีอะไรนะครับของโตเนอร์นั่นเองนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าฟิลนี่เป็นฟิลแนวแบบความรักคือวันนี้เราไม่มีแต่พรุ่งนี้เราอาจจะมีก็ได้วันหนึ่งเธอต้องเชื่อใจเรานะว่าความสำเร็จเราจะทำให้มันสำเร็จแล้วก็ทำให้เธอด้วยโอ้โหมันเป็นเนื้อเพลงที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะฮะสำหรับผลงานเพลงไม่มีอะไรนะครับของโตเนอร์ครับสังกัดเสียงเพลงของโจนนะฮะคำร้องทำนองปอนนิพนธ์ครับเรียบเรียงของตะวันเพชรรัตน์นั่นเองนะครับผลงานเพลงเพราะๆจากโตเนอร์นั่นเองครับไม่มีอะไรนั่นเองจ้ะ
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหาร

ขนแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ครับขณะนี้21:43นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้าหมดนะครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: นี้ A-Pro IQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ที่ขอผลงานเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนไม่ได้เปิดให้ฟังนี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะบางเพลงอาจจะซ้ำจริงๆนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะก็โอ้ยเสียงเป็ดไหลขอโทษพี่น้องนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับจังไหนก็ฝากติดตามหนุ่มหน้ามนนั่งกันแล้วกันครับพี่น้องครับจะเจอกันหนุ่มหน้ามนได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเขามามวลนั่งกันพี่น้องเขามาฟังเพลงเขามาพูดคุยนะเขามาแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องนะฮะเวลาเหตุงานมาเมื่อยๆผมมีแนวไปครับเขามาฟังเพลงพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามทางแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพี่ๆดีเจทุกคนเลยนะฮะยังไงก็จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลใหม่ๆแล้วก็ความสนุกความมันและความบันเทิงนะฮะจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับขอพี่น้องนอนหลับฝันดีคิดสิ่งใดก็คอยสมปรารถนาล่ำรวยล่ำรวยเงินทองไหลมาเทมามอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี่ได้พี่น้องเด้อนะครับขออนุญาตส่งท้ายผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้กับผมหนุ่มหน้าหมดนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเพลงนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ๊ะสำหรับนี้หนุ่มหน้าหมดขอตัวลากันไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะโหหายไปหลายวันสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะกลับมาแล้วจ้าดีเจลูกตาลสุนิชานะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมแล้วจ้านะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะก็หายไปประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคุณผู้ฟังค่ะก็ไปงานนะคะไปร่วมงานนะคะที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นงานของคนไทยนี่แหละนะคะร่วมกับทางสถานเอกอัครราชทูตทางฟินแลนด์ด้วยที่เมืองเฮลซิงกินะคะก็ไปเจอคนไทยนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็นำความรักความอบอุ่นความเมตตานะคะจากคนไทยที่นู่นนะคะกลับมาด้วยนี่นะคะหลายๆคนก็คิดถึงเมืองไทยนะวันนี้ก็เลยมาพร้อมกับความคิดถึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเนาะไม่ได้ฟังเสียงกันหนูเองนี่แหละที่คิดถึงคุณผู้ฟังนะคะวันนี้3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องราวของความคิดถึงนะคะเริ่มต้นมากับเพลงรักเพลงคิดถึงนะคะงานจากดาวใต้ปลายพระยานะคะแล้วก็ต่อด้วยคิดถึงจริงหรือคะอันนี้เป็นคำถามนะมีหลายคนส่งข้อความมาบอกว่าคิดถึงดีเจเลยถามว่าคิดถึงจริงหรือคะนะคะเพลงของพี่อัมพรแหวนเพชรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับคิดถึงเธอนะคะในเวอร์ชันของน้องเอิ้นขวัญวรัญญานั่นเองนะคะโอ้โหนะอากาศที่นู่นเย็นมากค่ะผู้ฟังนะคะเอาอากาศเย็นๆมาฝากคนไทยอยากแบบเก็บอากาศใส่กล่องมากเลยอ่ะประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10 องศานะคะก็หนาวแล้วก็ลมเย็นมากนะหลายคนที่ติดตามใน Facebook ของตาเนี่ยก็จะเห็นภาพกิจกรรมนะคะคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนไม่หนาวเพราะว่าตาก็ใส่เสื้อผ้าที่มีการ mix and match นะคะผ้าไทยมีทั้งผ้าขาวม้าผ้าถุงอะไรเงี้ยที่อยู่ในชุดของตาเข้าไปด้วยแล้วดูเหมือนว่าเหมือนไม่หนาวคุณผู้ฟังแต่จริงหนาวจริงหนาวว่าพยายามแบบใจแข็งทำทรงว่าไม่หนาวนะคะว่าต้องร้องเพลงนะคะก็สนุกสนานนะคะก็เล่าสู่กันฟังค่ะนะเราก็ยังเจอกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ในวันธรรมดาแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็มีในช่วงพิเศษนะคะในวันอาทิตย์ด้วยนะคะเวลา5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะกับรายการพิเศษกับพ่อชายมึงสิงด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันได้นะคะเอาล่ะวันนี้นะใครที่คิดถึงกันนะจ๊ะเนี่ยค่ะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะทุกช่องทางเหมือนเดิมเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์พร้อมกับแนะนำงานเพลงพิเศษนะคะก็เชิญได้เลยนะคะตอนนี้น้องกว้างๆนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง022481366นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะ

ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะแนะนำเพลงหรือว่าทักทายดีเจนะคะตรงนี้ได้เลยที่4689400นะคะพิมพ์ SMS แล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะและอีกหนึ่งช่องทางของเราวันนี้นะคะไม่เจอกันนานแวะเข้ามาทักทายนะคะมาดูหน้าดีเจหน่อยหลายคนบอกว่าสวยขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยยังงั้นเลยเหรอไปรับอากาศหนาวมาสวยขึ้นเลยอย่างนั้นเลยนะคะก็ทักทายกันได้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะตอนนี้สมาชิกของเราเยอะเลยแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆใน Facebook นะคะเข้ามาฟังเพลงด้วยกันก่อนนอนกันละกันคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะ02-248-1366นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงจากสายหน้าใหม่

ารับสายหน้าใหม่กันนะคะรออยู่ตรงนี้นะจ๊ะ02-248-1366นะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงจากสายหน้าใหม่ก่อนที่จะไปคุยสายหน้าใหม่ขออนุญาต1งานเพลง

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายจ้าอ้าวสายของเรามารออยู่แล้วโอ้โหคุณผู้ฟังจะบอกอะไรให้นะหันไปด้านขวาเนี่ยไปดูรายชื่อเพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาหนูเขินมากนะเชื่อไหมว่า 80% เป็นเพลงที่มีแต่ความคิดถึงทั้งนั้นเลยโอ้ยน่ารักจังเลยอ้าวคุยสายของเราก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นไรอ่ะทำไมเสียงเป็นงั้น
2: ไม่ได้เป็นไรครับไม่ได้เป็นไร
1: สวัสดีค่ะน้องน้องหนูดีนะ
2: หนีดูครับ
1: อ๋อออกเสียงดีๆนะคะน้องหนูดีเป็นยังไงคะเห็นบอกว่า
2: คิดถึงพี่ตาลมากเลยครับ
1: เออคิดถึงพี่ตาลเห็นได้ข่าวว่านอนไม่หลับเลยหรอ
2: นอนไม่หลับเลยทั้ง9วันที่พี่ตาลไม่อยู
1: ่จริงอ่ะ
2: จริง
1: โอ้โหนอนไม่หลับนี่คืออะไรกินกาแฟหรือไง
2: จ้า
1: คิดถึงนะคะก็ไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมล่ะแบบเหมือนเราได้แบบว่ายินเสียงคนคนหนึ่งทุกวันใช่ไหมพอไม่

0: ยินเสียงก็คิดถึงกันเนาะ
1: ใช่
0: ขอบคุณมากเลยอันนี้จะร้องไห้หรือจะหัวเราะ
1: ร้องไห้
0: เอ้ยร้องไห้ทำไมนี่ไงกลับมาแล้วกลับมาแล้วอย่าร้องอย่าร้องโอ้โหนะคะแล้วยังตอนนี้อยู่ไหนคะอยู่ที่ไหน
1: อยู่ปทุมธานีครับ
0: อ๋ออยู่ปทุมธานีอยู่ที่บ้านเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะโอ้จะบอกว่าที่ฟินแลนด์นะก็ฝนตกด้วยเหมือนกันที่เอสโตเนียก็ฝนตกพี่ตันแบบว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแบบข้ามนั่งเรือไปด้วยใช่เมืองไทยก็ฝนตกเหมือนกันแสดงว่าเอาจริงๆแล้วตกทั่วโลกนะฝนไม่ใช่แค่ทั่วประเทศ
1: นะคะทั่วโลกเลย
0: ทั่วโลกเลยตอนนี้ฝนตกแล้วก็อากาศก็เย็นแต่เมืองไทยกลับมาก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิม
1: ก็เหมือนเดิมนะ
0: ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าครึ้มนะนี่ค่ะแถวแถวปริมณฑลเนาะรู้สึกแบบว่าฟ้าครึ้มๆหน่อยเหมือนกันนะคะปทุมธานีมีฝนไหมคะวันนี
1: ้ก็ไม่ค่อยมีครับ
0: ไม่ค่อยมีนะ
1: แต่ว่าเย็นๆอยู
0: ่อากาศเย็นๆครึ้มๆด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยมาคิดถึงกันนะคะหนึ่งงานเพลงค่ะน้องหนูดีอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: ก็น่าอยู่ในนี้คง
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาอีกทีหนึ่งสองสามฮึบ
1: กรุณาอยู่ในระยะของขอถอยรอบ
0: ไอ้จริงๆกรุณาอยู่ในระยะ
1: ของความคิดถึงครับ
0: กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงปาวลีพรพิมลนะคะ
1: คร
0: ับ โอเคอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้พี่ครับ
0: พี่ตาเหรอ
1: พี่ตาคร
0: ับ อ๋อโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆนะ
1: ครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับเพลงนี้นะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกรุณาอยู่ในความอยู่ในระยะต้องบอกอยู่ในระยะด้วยนะกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงปาวลีพรพิมลกับซ้ายชิวหิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนึงนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะนั้นทำงานเพลงเพราะๆแล้วก็แทนความรู้สึกดีๆให้กันด้วยนะคะกับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงในงานจากน้องปาวลีนั่นเองนะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคิดถึงกันไม่ได้เจอกันหลายวันก็ยินดีมากๆนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่02-248-1366นะคะหรือว่ามีเพลงไหนนะคะที่แบบว่าวันนี้อยากฟังเป็นพิเศษก็ฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับสายหน้าใหม่อีกหนึ่งสายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มาทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะมีหลายๆคนส่งความคิดถึงเข้ามาทาง Facebook Live กันเยอะเลยทีเดียวนะคะสวัสดีน้องคิตตี้นะคะน้องหนูดีบอกว่าร้องไห้ที่มูกไหลแล้วล่าสุดเอ็นดูจังเลยขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะคะพี่ชอบนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณแม่อรุณด้วยนะคะทักทายนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะแม่เกลแล้วก็มี พี่โอภาสนะคะพี่โอภาสคุณแม่จำปีปีเลิฟนะเจ้าอ๋อสวัสดีเจ้าพี่สารีพี่สุภาพนะคะพี่แจ็คนะพี่แจ็คบอกอยากฟังรองงอนะคะไม่ได้ฟังนานนะคะน้องไบพี่เออินทิรานะคะพี่อัญชลีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะขออนุญาตข้อความมันไม่ตามมาเนี่ยสงสัยตามไปเที่ยวแล้วไม่ยอมกลับมา นะคะอ่ะเดี๋ยวนะข้อความไปไหนพี่สุรีด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณมากๆเลยหลายๆข้อความส่งกันเข้ามานะคะมีงานเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษนะคะก็ทักทายเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางSMS หรือว่าจะเป็นที่02-248-1366ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพี่อัญชลีบอกว่าคิดถึงมากๆอยากฟังอำนาจแห่งความคิดถึงด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะพูดถึงนะคะปีนี้นะคะปีนี้ก็ครบรอบ22ปีนะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเราจัดงานครบรอบทุกปีนะคะปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะก็ขอเชิญนะคะทั้งศิลปินนะคะแล้วก็แฟนๆนะคะร่วมสร้างความสุขความเสียงหัวเราะให้กับน้องๆ นะเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีค่ะผู้ฟังในวันที่31พฤษภาคม2569นี้นะคะกิจกรรมของเราก็จะมีไปมอบของนะคะให้กับน้องๆมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินแล้วก็รวมถึงพี่ๆดีเจจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอยู่ที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เราจะได้ไปมอบความรักนะคะนะคะความอบอุ่นให้กับน้องๆเป็นการแบ่งปันน้ำใจนะคุณผู้ฟังนะคะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะจนถึงประมาณบ่าย

2โมงส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะร่วมนำของนะคะมอบให้กับน้องๆนะคะก็สามารถที่จะนำไปที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงเลยก็ได้นะคะคือร่วมไปกับเราได้เลยในวันงานนะคะกิจกรรมของเราก็นะคะเริ่มตั้งแต่11โมงเลยอย่างที่บอกนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะคะในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนมิถุนายน2569ของเรานะคะขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเราก็จะไปมอบของใช้จำเป็นนะคะร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจเติมทั้งพลังกายพลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกทีนะคะว่ามีพี่ๆศิลปินนะคะท่านไหนที่จะไปร่วมร้องเพลงนะคะไปร่วมแสดงเป็นแบบมินิคอนเสิร์ตแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับน้องๆด้วยอีกทีนึงนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ากิจกรรมของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีตลอดทั้งปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะก็อย่างที่เมื่อที่ผ่านมาเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็วันแรงงานแห่งชาตินี่ก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนกันที่หลายๆคนก็นะรอคอยนะคะแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตเล็กใหญ่ก็ว่ากันไปเป็นกิจกรรมนะคะตลอดทั้งปีเลยก็ฝากติดตามทุกช่องทางของเราได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครที่เพจของเราด้วย LTM FM 95นะคะเอ้าตอนนี้เนี่ยมีหลายเพลงเลยแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ค่ะคุณผู้ฟังจ๋านะคะทักทายพี่นงเยาด้วยบอกว่ากลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะน้องลูกตาลพี่สาวอสมจากกระบี่นะคะตอนนี้มีงานเพลงคิดถึงเยอะมากๆขออนุญาตจัด1งานเพลงก่อนนะคะจากทั้งทางพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็มีจากทางพี่เต๋าด้วยนะพี่เต๋าจากที่ไหนนะพี่เต๋าจากบางแคเขาบอกว่าคิดถึงใจจะขาดไม่รู้ว่าคิดถึงใครคิดถึงดีเจด้วยหรือเปล่านะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะฟังกันเพลงช้าๆนะคะซึ้งๆกันไปหลายงานเพลงนะเดี๋ยวมันจะแบบโอ้ยนะดราม่าแล้วตอนนี้นะฟังเพลงสนุกๆ กันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังนะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะงานจาก New Country นะคะซุปเปอร์สตาร์จัดให้เลยในช่วงมหานครไลฟ์

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

จัดให้เลยนะคะปลายฟ้านะก็มีแนะนำเข้ามานะคะสองสายด้วยกันแสดงว่าต้องเปิดแล้วนะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะแล้วก็มีพี่เล่นะคะจากสีสเกตด้วยนะคะก็จัดให้เลยนะจ๊ะนี่ไม่ต้องรอนานตอนนี้22:53 นนะคะท้ายชั่วโมงแรกของเราก็เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะสวัสดีทักทายนะจ๊ะน้องแม็กซ์ปีต้องบอกว่าสวัสดีครับพี่ลูกตาลนะเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์วันแรกโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีน้องในบอยทักทายเข้ามานะคะขอบคุณมากพี่

0: ืองนิดนะคะพี่นักรบนะคะคุณป้าจีนนะคะป้าจีนจากสุราษฎร์บอกมารายงานตัวค่ะนะคะสวัสดีลูกตาคนสวยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สมทรงบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลเนี่ยขอเพลงเกลียดห้องเบอร์5ขอบคุณครับนะสวัสดีทักทายพี่น็อตจักรินด้วยนะคะนี่ก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านนะคะที่ก็นะหูนะร่วมงานกันมานานมากนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันมานานมากด้วยนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะพี่น็อตนะคะแล้วก็พี่สว่างพรหมแก้วนะคะพี่วันนี้นะคะพี่เฉลียวด้วยนะคะพี่จำลองนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนนะคะอาจจะอ่านไปไม่ถึงถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครยังไงรบกวนพิมพ์เข้ามาอีกทีนะนะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกสวัสดีจ้าบอกขอบคุณครับสำหรับเพลงที่เปิดให้ฟังนะคะยินดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครที่มีเพลงไหนนะคะอยากฟังเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ไปกันต่อนะคะท้ายชั่วโมงแรกนะคะของเรากับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังขอโทษนะคะของพงศิษฐ์คัมภีร์ก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อชั่วโมงหน้านะคะผู้ฟังนะคะชั่วโมงหน้าใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะสามารถโทรเข้ามาจองสายได้เลยที่022481366นะคะจองสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อกลับที่ถูกต้องให้กับน้องกวางหลังใหม่ไว้ได้เลยส่วนใครที่มีเพลงไหนนะคะอยากฟังเป็นพิเศษในค่ำคืนนี้หรืออยากจะมอบใครก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: จะตามไม่เป็น
1: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: 23:02 นะคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ไกลนะคะมีนบุรีนี่เองสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะพี่ม่อนนะคะ
3: ครับผม
2: ค่ะพี่ม่อนโทรจากมีนบุรีเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: จ้าวันนี้ครึ้มๆเนาะพี่ม่อนเนาะ
3: โอ้ยฝนตกครับ
2: เอาตกล้อมีนบุรีจ้า
3: ลุงโหนดมินรามฝนตกครับ
2: มินรามฝนตกแต่มาไม่ถึงนนหนูอยู่ใกล้ๆแถวแถว
3: อสมทใช่ครับ
2: อสมทตกค่ะเพราะว่าแต่หนูอ่ะมาถึงคือหยุดไปแล้วแต่เห็น
3: ไม่ผมไปทำ

0: งานวงกระพันปสวททุกวัน
1: จ้าฝนตกวันนี้ฝนตกเนาะฝนตกหลายที่เลยนะคะส่วนบางที่ที่บอกว่ายังไม่ตกเลยเหมือนจะตกก็ครึ้มๆนะช่วงนี้น่าจะช่วงนี้น่าจะฝนตกหลายพื้นที่นะคะนะคะพี่บอลจ้า
0: วันนี้เมียนชุ่มฉ่ำ
1: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: คร
1: ับ
0: ผมใช่ใช่
1: ดีแล้วจะได้นอนหลับสบายเนาะพี่มอนเนาะเพราะว่าบ้านเราก็ร้อนมากๆนะช่วงกลางวันอะไรเงี้ยนะ
0: ผมโทรกลับบ้านที่จังหวัดตากโอ้ยไม่มีฝนเลยต้องนอน
1: เหรอหมายถึงว่าโทรไปถามใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าไงบ้างคะพี่มอน
0: ไม่มีฝนเลยแห้งแล้ว
1: ไม่มีสักเม็ดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เออนั่นน่ะสิไปไม่ถึงนะเผื่อแบบแบ่งจากทางนี้ไปบ้างนะพี่มอนเนาะเออ
0: ครับครับคร
1: ับ แต่ว่าที่สำคัญมากๆเลยก็คือในพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมเนาะก็อยากจะได้ฝนไงนะไม่ว่า
0: ครับก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าแถวเนี้ยมันยังไงอ่ะในเมืองในกรุงอ่ะ
1: จ้ะ
0: ลูกหนอน
1: จ้ะ
0: ตกยี่ตลอด
1: เหมือน
0: กับผมไปอยู่พัทยา
1: ค่ะ
0: 3ปีโอ้เปลี่ยนกรรมตกตลอด
1: ตกตลอดเน
0: า
1: ะ
0: โทรถามทางบ้านบอกฝนตกไม่แม่ทางบ้านแล้ว
1: เออนั่นน่ะสิเขาก็อยากให้ตกว่าปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็เนาะต้นไม้ก็อยากได้น้ำ
0: ไม่แล้วที่อยู่จังหวัดตากมันมีต้นไม้เยอะด้วยครับ
1: นั่นน่ะสินะคะ
0: ต้นไม้เขาก็เยอะแต่ไม่ตก
1: นั่นน่ะรออยู่ต้องขอพระพิรุณหน่อยเดี๋ยวไลน์ไปบอกพระพิรุณหน่อย วันนี้ครับพี่ม่อนหนึ่งงานเพลงจ้าเพลงอะไรดีคะ
0: คิดฮอดทุกคนครับ
1: คิดฮอดทุกคนเลยอุ้ยมีหลายคนบอ
0: หลายรู้ครับ แล้วลูกนอนเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ย
1: เชียงใหม่ค่ะ
0: หมอเจ้า
1: เชียงใหม่เจ้าเออ
0: ปักเนี่ยได้กับ
1: เอออูกับเมืองได้กับเจ้าน
0: ั่นหรออ
1: ืมน่ากะ
0: ก็นึกว่าก็นึกว่าเป็นคนอีสานเนาะ
1: โอ้บ่แม่นจ้าคนเมืองเจ้า
0: ไปเมื่อก่อนไอ้บรรยากาศเชียงหายเชียงเหมยจังหวัดละเดียนั่น
1: อ๋อก็เลยอูได
0: ้โอ้คนจังหวัดตากบ่อูได้จะได้ล่ะเน
1: า
0: ะ
1: มาจังหวัดตากบางคนก็บ่อู้กำเมืองนะบางคน
0: รู้กำเมืองดี
1: บางบางพื้นที่บางอำเภอมีค่ะมีเคยเจออันนี้อาจจะแล้วแต่อะไรแต่คนเนาะ
0: โอ้คนแตกคนเหนียนบ่แปลกเหนียนโดยแปลกจะเลย
1: เออเขาอาจจะแบบว่าไปอาจจะเกิดที่นั่นแต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นอะไรอย่างนี้ไงก็อาจจะมีเนาะโอเคพี่บอลเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อน
0: น
1: ะ
0: ขอฝากได้ก่อน
1: ได้เจ้า
0: เอาพิเศษ
1: จ้ะ
0: ลูกโนด
1: ฮะ
0: พิเศษใส่ไข่ให้ลูกโนด
1: อ๋อขอบคุณเจ้าอ่ะโอเค
0: แล้วสำหรับทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการนี้เด้อแล้วก็
1: จ้ะ
0: พิเศษกับสุโขทัย
1: ทางสุโขทัยด้วยเนาะ
0: ศรีนคร
1: โอเคศรีนครสุโขทัยนะคะ
0: ครับผม
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยการพี่ม่อนพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้พันท้าย
0: พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคจ้าขอบคุณจันนักเนอร์
0: โอ้ย
1: จ้า
0: ลูกจ
1: ้า
0: สโลแกนวันนี้ทำไมยาวจัง
1: ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเออสปอนเซอร์เยอะนิดนึงขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีจ้า
0: ตอนนี้เลยนะครับ
1: ตอนนี้เลยละจ้าโอเคค่ะ
0: เพลงแรกเลยนะลูกนน
1: เพลงแรกเลยจ้า

0: สวัส
1: ค
0: ด
1: ุ
0: ี
1: ณครั
0: ส
1: บ
0: วัสดีค่ะจะได้เลยค่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะแน่นอนค่ะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเลยในช่วงนี้ฟังกันแบบเพลินๆแล้วก็เป็นงานเพลงจากคุณผู้ฟังนะคะที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเริ่มต้นกระบวนพาเรทกับคิดฮอดทุกคนมนแคนแกนคู

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะจากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างที่ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับทาสมนคนดีค่ะงานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากใครหนอจากพี่อนันต์นะคะจากโคราชเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะต้นขบวนพาเรตกับคิดทอดทุกคนมนแคนเก่งคูณจากสายหน้าไมค์ของเราพี่ม่อนมีนบุรีนะคะแล้วก็ต่อด้วยสุขภาพรักหนูมิเตอร์นะคะจากอ้อน้องแวนนะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชแล้วก็แนวหลังยังคอยดาวมยุรีนะคะจากแม่พรด้วยแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะก็เป็นสี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นั่นเองนะคะตอนนี้23:25 นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะมากๆเลยเยอะมากๆทักทายเพิ่มเติมพี่ไพศีด้วยนะคะนะคะคุณยายน้องเกอร์โอ้ค่ะพี่คันชิตนะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะคุณแม่อรุณบอกทักทายรอบ2นะคะพี่พิเชษบอกสวัสดีครับคนสวยประจำคลื่น95 ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะฮะหลายๆคนคิดถึงกันเนาะไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับงานเพลงด้วยนะคะตอนนี้หลังไมค์เยอะมากๆเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมว่าแล้วก็เปิดเพลงดีกว่า เอาล่ะนะคะอันนี้ขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณแม่ธันวิชาบอกว่าที่ลาดพร้าว71ฝนหยุดแล้วนะแต่ว่าคุณแม่อยากฟังเพลงเก่าๆสักเพลงค่ะลูกสาวจัดให้เลยกับด่วนพิศวาสค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะนะคะในช่วงนี้กับเจาะคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังนะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอค่ะราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอะล่ะนะคะในชั่วโมงนี้นะคะกับงานเพลงที่เป็นเพลงใหม่นะคะเจาะคิวฮิตของเราโอ้โหคิดถึงมากๆเลยนะคะคนนี้เนี่ยนะคะพี่นุ้ยสุวินานะคะนุ้ยสุวินานะคะก็มาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่ให้กับแฟนๆได้หายคิดถึงนะคะกับสิ้นสุดการยินดีค่ะจากสังกัด Sonic Fly Music คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดย Macโฟกซองอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้คิดว่าหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแฟนเพลงของพี่หนุ่ยเนี่ยน่าจะกำลังรองานเพลงใหม่อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจาะคิวฮิตพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงนี้นะคะสิ้นสุดการยินดีนุ้ยสุวินาค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาล่ะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับกลางดาวงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะอัปเดตกันนิดนึงเนี่ยตอนนี้กลางดาวยังคงที่นะอยู่ในฮิตที่1นะจ๊ะนะจากเป็นเพลงพิเศษจากรายการ Songrider 2นั่นเองแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเจ้านางเอ๋ยนะคะเบียร์พร้อมพงตอนนี้อยู่ในฮิตที่20จาก Grammy Goค่ะสองงานเพลงฟังกันเพื่อฟังกันเพลินๆกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อเธอให้ฟุกคิดถึงฟุดฟุดนี่เขาฝากความคิดถึงมาคุณผู้ฟังไอ้หนานดิฟเนอร์จากลำปางเนี่ยเจ้านะบอกให้จากก็ต้องหาดีเจก็มาได้ฟังเสียงหลายวันน้อยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้อาจจะมีติดค้างนะคะในบางเพลงจากบางสายเพราะว่าวันนี้เพลงเยอะมากๆจริงๆแล้วก็รับรู้ได้ถึงความคิดถึงนะคะที่คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยส่งเข้ามาวันนี้สายหลังไมค์เยอะมากๆจริงๆใน2ชั่วโมงนี้ก็ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงไหนขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเรามาต่อกันแต่ว่าเพลงที่เปิดให้ไปแล้วก็ยินดีมากๆนะคะหลายๆคนก็ส่งข้อความเข้ามาขอบคุณด้วยขอบคุณทางFacebook Live ด้วยนะคะวันนี้อบอุ่นมากๆเลยหลายๆคนเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์ไลฟ์ให้กับ DJ แล้วนะคะยังมีหนึ่งเพลงนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงของเรากับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วอนกาญจนบุรี5ไม่ได้เลย5บาท10บาทเราต้องเก็บให้หมดทุกมุกนะคะจากกาญจนบุรีนะคะแนะนำงานเพลงของอิทธิพลางกูลกับเก็บตะวันเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสายเลยหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยวันนี้ที่เข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95ฝากคุณผู้ฟังกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิมค่ะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทานะ

0: วลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามผลงานเพลงค่ะบายเบิ่งนะคะผลงานเพลงจากลำไยไหทองคำและแอมแอลซาออนะคะอุ้ยเขาบอกว่าตอนนี้คนที่มีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดหนึ่งนี่เป็นไงล่ะสาวลำไยไหทองคำนะคะก็ได้เปิดตัวเนาะว่ามีแฟนแล้วนะจ๊ะเป็นพ่อหนุ่มฟุตซอลกัปตันของประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะคะก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยนะคะกับอีกหนึ่งท่านค่ะพี่ออฟดอกฟ้านะคะจากอาสยามเย่เย่นะคะผลงานเพลงนี้ก็เคยติดชาร์ตกับเราด้วยนะคะแล้วก็เลิกกับพี่ได้ดีทุกคนยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเรารีบเลิกเลยดีไหมเราจะได้ดีทุกคนนะคะอ่ะสามผลงานเพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนจ้า
1: ฮิตมาราธอน
0: หลังจากห่างหายกันไป2วันเต็มๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงกันบ้างไหมดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีกันหรือเปล่านะคะมีใครไปวิ่งตากฝนหรือว่าไปจนภัยไปเผชิญชะตากรรมอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวแย่ๆค่อนข้างเยอะเนาะที่สะเทือนขวัญคนไทยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของการเปลี่ยนแปลงแล้วกันเนาะที่เราจะเรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแล้วคนไทยเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็จะต้องรู้จักที่จะปรับปรุงไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วเกิดเหตุการณ์แล้วทุกอย่างแล้วแล้วก็ยังทำตัวพฤติกรรมเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นนะคะก็ถือว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วกันเนาะสวัสดีไปยังน้องไบร์ทนะคะพี่เดย์เด็กของหลังห้องด้วยนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วนะคะสวัสดีไปยังพี่เฉลียวด้วยนะจ๊ะพี่บอยมาแล้วนะคะพี่สุมาแล้วอุ้ยวันนี้พี่สุมาเร็วจังเลยพี่แจ่มจรัสนะคะสวัสดีไปยังพี่แจ็ค HD TV นะคะแล้วก็มีพี่เบรเบรดนะคะบอกว่าสวัสดีจ้าวันนี้คุณครูดูสดชื่นจังเลยไม่ค่ะพยายามดีดตัวเองอยู่นะคะว่าไม่ให้ง่วงไม่ให้นอนเมื่อกี้ก็เพิ่งไปดูการ์ตูนมา น่ารักนะมีคนบอกว่าพี่ยังไม่เลิกกองเลยไม่เป็นไรหนูก็ยังไม่เลิกงานเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่แมวเซาด้วยนะจ๊ะจากสุราษฎร์ธานีบอกว่ามีลุ้นฝนจะตกอีกแล้วครับหืมคึ้มฟ้าคึ้มฝนมาแล้วใช่ไหมแต่หนูว่าเป็นอะไรไม่รู้พอฝนมันตั้งเขาอ่ะหนูจะจามตลอดเลยสวัสดีพี่ชอบชอบด้วยนะคะพี่โจมิเตอร์นะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เออินทิราด้วยนะคะมีพี่อํานวยมาแล้วพี่ธันพิชาบอกคิดถึงจ้าคิดถึงคนไหนเขามาแล้วเขากลับมาแล้วนะสวัสดีพี่นารีค่ะสวัสดีไปยังทุกๆท่านที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live Fan Page รวมถึงทุกๆคนที่ฟังเสียงน้องเมย์อยู่ตอนนี้ผ่านช่องทางวิทยุนะคะหวังว่าเสียงของน้องเมย์จะอยู่เป็นเพื่อนยามเหงาของทุกๆคนด้วยนะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องสำคัญก็อย่าเพิ่งปล่อยปะละเลยแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทก็แล้วกันเนาะหนึ่งผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวจะจัดเสิร์ฟให้แล้วตอนนี้นะคะมีน้องกวางรอรับสายโทรศัพท์อยู่นะจ๊ะสวัสดีพี่พิทวัฒน์พี่วีรยุทธ์ด้วยพี่สุรศักดิ์นะคะบอกว่าน้องเมย์จ้ามาแล้วนะจ๊ะนานๆทีจะได้เข้ามาทีนะจ๊ะเข้ามาบ่อยๆค่ะหนูจะได้จดจำได้ว่าใครอยู่จังหวัดอะไรอยู่บ้านอยู่แถวไหนนะจ๊ะช่วงนี้นะคะกำลังฝึกพูดรอเรือรอลิงอยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเมย์พูดรอเรือไม่ชัดช่วยกรุณาเตือนนิดนึง กำลังฝึกเพราะว่าบางทีเราอาจจะหลงลืมไปใช่ไหม

สวัสดีพี่สิทธิชัยด้วยนะคะบอกว่าดูจากนครสวรรค์นะจ๊ะอุ้ยคนบ้านเดียวกันนะจ๊ะอาล่ะอาล่ะนะคะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะให้เศร้าเหล่าจังไดนะคะจากวิลาวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าใครที่ยังไม่เคยโทรมานะคะอยากจะฟังผลงานเพลงอะไรอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะก็โทรมาเลยจ้ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดียวนี้เลยนะ022481366นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะให้สาวเหล่าจ้างได้

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมาในช่วงของสายชิลฮิลใจนะจ๊ะก็เป็นผลงานเพลงนะคะที่ให้สาวเราตั้งแต่หนูชอบไอ้ตรงที่มันเคาะขวดเนี่ยแหละเออมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งสายชิวเฮียใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะผลงานเพลงนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า

0: เขาจะขออะไรสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: สมหวังประจวบครับ
0: พี่สมหวังจากประจวบนะ
1: ครับ
0: ครับสมหวังนะครับ
1: ยังไม่สมหวังเลย
0: ทำไมอ่ะหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสัก
1: ผมมีหวังทำไมผมหวังคร
0: ับ อ๋อหรอพี่มีชื่อเล่นไหมคะ
1: ก็นี่แหละชื่อสมหวังเนี่ยชื่อเล่นเนี
0: ่ยแล้วชื่อจริงอ่ะ
1: ชื่อจริงก็สมหวังนี่ครับ
0: เอ้า
1: ผมอิสลามครับอิสลามครับ
0: ฮะ
1: อิสลามครับคือสมหวังชื่ออย่างเดียวไม่มีชื่ออะไรชื่อสมหวัง
0: อ๋อหรอเออเนาะเออเนาะเออคนอิสลามนี่เขาชื่อไหนก็ชื่อนั้นเลยหรอ
1: ไม่หรอกคือก็สมหวังก็เหมือนพี่คนโตอะไรเงี้ย
0: อ้าวหรอ
1: ครับ
0: จริงเหรอนี่หนูเข้าใจว่าสมหวังก็คือแปลว่าแบบเออสุขสมหวังอะไรประมาณเนี้ย
1: ก็นั่นแหละมันคล้ายๆกันแต่ว่าไม่สมหวังครับ
0: อ๋อเหรอเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมีเพื่อนที่เป็นอิสลามเยอะมากแล้วหนูชอบมากคนอิสลามชื่อเพราะมากทุกคนเลย
1: ผมไม่ชอบ
0: ฮะ
1: ผมติดตามมาหลายปีแล้วแต่ไม่โทรไม่ติด
0: ติดแล้วแล้วเอ้ยประจวบใช่ไหม
1: คร
0: ับ วันที่6กับ7หนูไปประจวบ
1: ไปที่ไหนครับ
0: นั่นสิหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูยังไม่ได้ดูเลยว่าอยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าอะไรนะรู้แค่ว่าเดี๋ยวจะไประยองไปวันที่แถวๆนี้แหละเสาร์อาทิตย์นี้ไประยองแล้วก็มีไปตรังวันที่26
1: ครับ
0: แล้วก็มีไปนี่แหละไปประจวบเนี่ยชื่อประจวบลงเท้าช่วงเนี้ยประจวบมีที่ไหนน่าเที่ยวมั่งอ่ะ
1: ผมอยู่อำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองเหรอต้องแถวๆนั้นมีตลาดแบบถนนคนเดินอะไรอย่างงี้ไหมคะ
1: มีเยอะครับแต
0: ่ชอบอ่ะชอบแบบว่าบางทีไปหาของกิน
1: มาจกด้วยมีหลายที่ครับที่เที่ยว
0: เชื่อไหมพี่สมหวังว่าหนูพยายามลดน้ำหนักมาตั้งแต่แบบอ่ะตอนแรก40เอ้ยปกติหนู49ใช่ไหมแล้วก็มีช่วง52หนูก็ประกาศหน้าเพจเลยว่าโอ้ยหนูจะลดน้ำหนักใช่ไหมจะให้เหลือ49สรุปคือจาก52กลายเป็น54ประกาศใหม่บอกว่าจะลดใหม่อ่ะไม่ได้แล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยไป56จะ57แล้วอ่ะช่วยด้วย
1: ก็ไม่ต้องทานอะไร
0: โอ้ยเกิดเป็นคนไทยอ่ะอาหารไทยมันอร่อยทุกอย่างเลยทำไงดีอ่ะ
1: เคี้ยวๆเลิกขายอย่ากินครับ
0: โอ้ยแต่ว่ามันไม่อิ่มท้องอ่ะเคี้ยวๆขายอ่ะมันกินแซ่บอ่ะ
1: เขาบอกมาเขาบอกกินแต่รสชาติมันอย่ากินอาหารเขาเลย
0: โอ้ยมันก็เปลืองตังฟรีดิมันไม่ได้กลืนลงไปทำไงดีนะ
1: รสชาติครับ
0: เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวโดนให้ลดแล้วเนี่ยออกทีวีแล้วมันบานออกวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: บุษบาครับ
0: บุษบาร้องได้ไหมคะ
1: ไม่ได้เลย
0: เฮ้ยมันเป็นกติกานะคนที่โทรมาขอเพลงจะต้องร้องได้สักท่อนนึง
1: ก็ได้แต่จำไม่ต้องเชื่อว่าได้แล้วทิ้งไง
0: โอ้ยไปจำอะไรท่อนนั้นเล่าเขามีต้องหลายท่อน
1: มันมีหลายท่อนแต่ที่ว่าผมยาวเลย
0: บุษบาลมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ยาวเลยพอได
0: ้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี
1: ้เฉพาะแม่ไม้ดีกว่า
0: ว้าวทำไมเล่า
1: ก็สาวๆผิดหวังมาตลอดก็เอาแม่ไม
0: ้โอเคก็ได้เออเขาชื่นเขาชมแล้วเขาสมเขาก็ได้แล้วก็ทิ้งเธอไปอย่างเงี้ยนะมาโทรมอบให้แม่ไม้ทุกๆคนที่ฟังเพลงฟังทุกแปลกได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ช่วงนี้ก็ยังคงเป็นหน้าร้อนที่เข้าสู่หน้าฝนนะคะแต่บางพื้นที่ก็ยังคงร้อนมากๆอยู่นะจ๊ะดังนั้นนะคะยังทันนะจ๊ะกับครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นครูพลัสนะคะรุ่น AV514 เป็นตัวช่วยที่จะลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาไม่ใช่เล่นๆ นะจ๊ะเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำนะคะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยกันพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลแล้วก็มีล้อด้วยนี่สามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นมีใครอยู่เอาพัดลมไปในห้องน้ำไหมมีจะบอกนะมันจะได้เย็นฉ่ำๆนะจ๊ะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะคะวันนี้เพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์วันนี้นะคะขยับจังหวะกันบ้างดีกว่าลงใต้กับสาวบิวกัลยาณีนะคะโนบราโนราในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะร้านขายยามีตลอดเลยนะจ๊ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ดีใจอย่างแรงเลยวันนี้นะคะเดนมาร์กแกรมมหาน
1: ครไลฟ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะอากางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ข่าวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะเป็นข่าวที่ทำให้รู้ว่าบางครั้งเราก็ต้องออกมาปกป้องตัวเองต่อสู้เพื่อตัวเองแล้วก็เป็นข่าวที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างเช่นเหตุการณ์นะคะล่าสุดนี้ขออนุญาตแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงญาติญาติของเขาทุกๆคนด้วยนะเหตุการณ์นะคะอย่างอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวอุบัติเหตุนะคะแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนเรื่องของวินัยสาธารณะค่ะของทั้งคนขับผู้โดยสารระบบของสังคมได้เลยนะในฐานะประชาชนนะคะสิ่งที่เราจะสามารถทำได้เพื่อสร้างวินัยจากข่าวแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราสามารถพอที่จะกระทำได้มีหลายระดับมากนะคะที่มันไม่ใช่แค่แชร์ข่าวสารอย่างเดียวหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องหยุดพฤติกรรมรีบเดี๋ยวนะหลายครั้งนะคะอุบัติเหตุมันเกิดจากความคิดแบบนี้แหละคำว่าทันแน่แน่รถไฟยังอีกไกลแค่ข้ามแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยรีบเดี๋ยวขอไปก่อนได้ไม่ล่าอย่างเงี้ยนะแต่รถไฟเนี่ยมันเบรกไม่ทันเหมือนรถยนต์นะคะและแรงปะทะเนี่ยสูงมากๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะเราลองเรียนฟิสิกส์ดูถ้าใครไม่รู้เนี่ยแสดงว่าตกฟิสิกส์แล้วล่ะเพราะว่ารถไฟเนี่ยมีน้ำหนักที่เยอะกว่าคิดถึงรถบรรทุกก็ได้เวลาที่เราเบรกเนี่ยเราต้องเผื่อระยะข้างหน้าไปอีกใช่ไหมแล้วรถไฟอ่ะรถไฟนะคุณมันมีหลายโบกี้มากๆใช่ไหมคะมีบางทีขนส่งมาขนของมาขนดินขนทรายขนอะไร

ที่เราเป็นผู้ขับขี่เนี่ยควรจะรู้ควรจะทราบนะคะมองซ้ายขวาก่อนด้วยนะว่ามาหรือยังอะไรหรือยังและเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไม้กั้นลงมาแล้วเนี่ยอันนี้หนูงงจริงคือเข้าใจได้นะถ้าไม้กั้นยังไม่ลงมาแล้วพยายามรีบอ่ะหนูยังพอจะเข้าใจได้แต่ว่าไอการที่ไม้กั้นลงมาขนาดนั้นแล้วแต่คุณพี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยหนูอ่ะเอาประสบการณ์ตรงเลยหนูเคยซ้อนมอไซค์เพื่อนคณะเดียวกันเนี่ยแหละเป็นเพื่อนผู้ชายซ้อนมอไซค์แล้วก็แบกโมเดลไปด้วยแบกแบบพวกโมเดลแบกของคือเตรียมจะไปสอบอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อนมอไซค์เพื่อนผู้ชายเพราะว่าคิดว่าถ้าไปรถสาธารณะมันไม่ทันก็บอกเพื่อนว่าแวะมารับหน่อยสิแล้วตรงนั้นมหาวิทยาลัยของหนูมันจะอยู่ตรงเทเวศมันก็จะมีผ่านรถไฟตรงสามเสนใช่ไหมตรงนั้นเลยอ่ะเพื่อนหนูอ่ะก็ดันแบบรีบไปสอบไงความรีบของเขาอ่ะเขาอ่ะฝ่าไม้กั้นไปแบบตัวเอสอะค่ะเนื้อออกไหมฝ่าแบบนั้นปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนล้ออ่ะไปโดนกับตรงรางแล้วมันพลิกล้มแล้วจังหวะนั้นน่ะดีที่เรามากันสองคนเลยรีบแบบหยิบมอไซค์ตั้งขึ้นได้แล้วก็รีบไปแต่ถ้าสมมุติว่ามาคนเดียวอ่ะกว่าจะแบกกว่าจะล้มกว่าจะแบกขึ้นกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้มันไม่มีคนช่วยจับเลยนะจังหวะนั้นน่ะแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าเสี่ยงมากๆแต่โอเคมีไม้กั้นจริงแต่ว่าตอนนั้นเหมือนรถไฟเขาจอดนิ่งๆอยู่อ่ะมันยังไม่ได้ไปอ่ะแต่เหมือนแบบเพื่อนก็รีบแหละเขาจะรีบไปสอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อะไรก็ไม่รู้ใจหนูนี่แป้วแล้วแบบคุณพ่อหนูทำงานการรถไฟด้วยยิ่งแบบโอ้โหสิ่งที่พ่อเล่ามาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพื่อนของคุณพ่ออ่ะเคยโดนรถไฟทับขาดแบบครึ่งแบบไม่มีเลือดเลยเพราะว่ามันน้ำหนักมันหนักมากจริงๆอ่ะนึกออกปะคือเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้อ่ะหนูก็ตระหนักอยู่แล้วว่ามันไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นนี่สิ่งไหนระมัดระวังได้ก็ควรจะระมัดระวังนะคะอย่าฝ่าไม้กั้นเป็นอันขาดแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าตามคันข้างหน้าทำเป็นแบบเนียนไงตามติดคันข้างหน้าประมาณว่าถ้าแบบไม้กั้นลงมาฉันก็อ้างได้ว่าอ๋อพอดีแบบมันนึกออกไหมเหมือนคนฝ่าไฟเหลืองอะขอจิ้มไปตามคันข้างหน้าแล้วแบบโอ้พอดีไม่เห็นอะไรเงี้ยรู้อยู่แก่ใจอะเรื่องนี้อาจจะดูเล็กนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เสียชีวิตก็เสียชีวิตจริงๆนะมันช่วยอะไรไม่ได้นะคะผู้โดยสารเนี่ยในฐานะถ้าเราอยู่ในรถเมล์เนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะทักสังคมนะคะจะต้องมีนิสัยคือจะบอกไงสังคมไทยเนี่ยคนไทยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเกรงใจพอเกรงใจบางทีมันอันตรายนะคะการที่เห็นคนขับฝ่าไม้กั้นใช้มือถือขับเร็วผิดปกติหรือว่าง่วงหรือเมาอะไรเงี้ยเราต้องกล้าที่จะพูดเราต้องพูดเลยว่าพี่หยุดพี่อย่าฝ่าแบบนี้ไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยแบบเราต้องกล้านะคะผู้โดยสารก็ควรที่จะกล้าพูดแบบพี่ครับตรงนี้มันอันตรายชะลอก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยบางทีมันต้องพูดนะรู้แหละว่ามันพูดไปก็กลัวจะปะทะใช่ไหมคนไทยต้องเกรงใจกันไปก่อนแต่อย่าเกรงใจจนชีวิตตัวเองเดือดร้อนนะคะมีวินัยแม้จะไม่มีตำรวจนะบางทีอ่ะเราจะมีวินัยก็ต่อเมื่ออ๋อแยกนี้ตำรวจอยู่บ่อยรู้ทันแล้วอะไรเงี้ยวินัยจริงอ่ะก็คือทำให้มันถูกต้องเข้าใจไหมไม่ใช่แค่แบบว่าใครไม่ทำอ่ะเราทำก่อนเราเริ่มที่เราก่อนไม่ใช่มาพูดว่าใครๆเขาก็ทำกันพวกไอ้นี่เหมือนกันขับย้อนสอนอ่ะไม่รู้จะพูดกี่รอบหนูเจอหลายครั้งย้อนสอนจนคิดว่าตัวเองทำถูกอ่ะอันนี้งงมากนะย้อนสอนจนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติย้อนสอนจนบอกว่าใครๆเขาก็ทำกันแล้วก็ด่าคนที่มาปกติด้วยงงนะอันเนี้ยคือแบบทำผิดจนเป็นนิสัยทำผิดจนเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบฉันเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเสพข่าวอ่ะเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าทำมักง่ายอยู่แค่ทำอยู่แค่สองสามวันแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะมันก็แปลว่าคุณเนี่ยเป็นประเภทที่ไม่มีวิวัฒนาการอะไรเลยทางสมองอย่างเงี้ย หนูไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรดีคือบางคนมันก็ไม่เรียนรู้อะไรเลยจริงๆนะนะคะอ่ะก็ฝากไปย้ำเตือนญาติๆนะคะสำหรับ
คนที่ได้ฟังแล้วกันเนาะก็ไปย้ำเตือนญาติพี่น้องของตัวเองใครที่ยังทำอยู่นะคะใครที่มีลูกมีหลานขี่มอไซค์ขับรถขับลานะคะก็เตือนกันด้วยแล้วกันเนาะไปกันต่อในช่วง

เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้เป็นผลงานเพลงที่พี่สุดยอดจากจังหวัดเลยแนะนำเข้ามาตั้งแต่ช่วงพี่ลูกตาแล้วเดี๋ยวเปิดให้นะคะโชคดีที่มีเธอรักโชคดีที่มีเธอรักนะคะชอบชื่อพี่เขากับจังหวัดมากสุดยอดเลย นะคะอ่ะเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังอยู่คงอยู่กับน้องเมย์ที่ชารอสายอยู่เช่นเดิมเช่นเคยสายยังว่านะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ยังอยู่ไม่น้อยยังอยู่ไม่จ้ามีคนบอกว่าเข้าคลาสน้องเมย์เหมือนโดนอบรมอะไรสักอย่างนี่โอ้ยมันไม่ขนาดนั้นมันก็คือการเตือนกันบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นห่วงเนาะบางครั้งเนี่ยการเรียนใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ทบทวนเราก็ลืมเราก็หลงเราก็ลืมนะคะแต่ว่าการที่มีคนมาคอยเตือนเราทุกครั้งเนี่ยว่าเฮ้ยวันนี้อย่าทำแบบนี้นะวันนี้นะแบบพัฒนาตัวเองแบบนี้นะเห็นไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมบางครั้งเนี่ยน้องเมย์ก็อยากจะแบบว่าพูดหลายๆเรื่องหลายๆแนวหลายๆเรื่องอะไรอย่างงี้รอเรือหลายๆเรื่องหลายๆแนวนะคะประมาณนี้อย่างเช่นแบบว่าเรื่องของกู้ภัยเรื่องของการปฐมพยาบาลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเรื่องของการดูแลจิตใจตัวเองเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการใครที่อยากทำธุรกิจอะไรเงี้ยเอ้ยถามได้นะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าอุ้ยเวลาพี่แบบอยากจะเป็นคนรวยเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างมีแพทเทิร์นยังไงบ้างจริงๆอ่ะรอบตัวน้องเมย์เมย์โชคดีมากที่แบบเกิดมาอยู่กับรายล้อมไปด้วยนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบประสบการณ์หรือว่าคำบอกเล่าจากพี่ๆเขาทำให้เราเนี่ยตัดสินใจที่โอเคเราจะต้องแบบถีบตัวเองพัฒนาตัวเองยังไงอะไรประมาณนี้อ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไม้มารอแล้วจ้ะในชั่วโมงที่สองสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะครูเมธิชา
2: ว้าวได้ต้อนรับสาวสวยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กหญิงเน่งบึงกลุ่มค่ะ
2: สวัสดีพี่เน่งนะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
3: ก็เมื่อวานก็เพิ่งไปเยี่ยมแม่แล้วก็เมื่อวานก็เพิ่งเป็นวันเกิดแม่ด้วย
2: ว้าว
3: แม่ป่วยอยู่ด้วยค่ะ
2: คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
3: 77ค่ะ
2: 77แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ด้วยนะคะขอให้คุณแม่อาการดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะไป

0: แลคนป่วยเราเนี่ยแข็งแรงดีใช่ไหม
1: ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีจิตใจก็เป็นบางครั้งค่ะ
0: เฮ้ยเรา
1: แต่ฟังก็ทุ่งมหานครมันก็โอเคแล้วเพราะคิดเครียดพอมาฟังก็คือหายดีแล้ว
0: เครียดกว่าเดิม
1: ไม่ฟังแล้วสบายใจค
0: ่
1: ะ
0: แซวเล่นแซวเล่นแล้วเวลาน้องเมย์บอกให้กอดตัวเองได้กอดไหม
1: ก็กอดตัวเองตลอดเวลาล่ะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เก่งมากจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าการกอดตัวเองต้องทำยังไง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่สามารถโอบกอดตัวเองได้ให้ความสำคัญกับตัวเองได้ทำให้จิตใจตัวเองแข็งแรงได้นี่คือเก่งมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคะเนี่ย
1: ก็ยังอยู่ห้องพักอยู่เดี๋ยวประมาณสักตีสามกว่าจะออกไปค่ะ
0: อืมต้องอ๋อเขามีเวลาให้เยี่ยมใช่ไหมคะ
1: อ๋อคือตอนนี้แม่อยู่กรุงเทพตรงอะไรสุภาภรณ์ค่ะ
0: แล้วเรา
1: จะออกไปนี่หมายถึงว่าไปแจกเอ็มแจกอะไรให้รถขยะ
0: อ๋อ
1: เพราะรอบแรกรถขยะนี่จะออกตีสองค่ะ
0: ค่ะอุ้ยแต่ว่าจริงๆดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมากๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะแต่เราไม่ซื้อให้เขาก็ต้องซื้อทานเองมันจะกระตุ้นนี่ค่ะดังนั้นเขาไม่มีแรงเจ็บอ่ะ
0: เข้าใจแต่ว่าก็อาจจะลองออกกำลังกายหรืออะไรเพิ่มเติมดูแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันสะสมในร่างกายเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงเป็นโสดทำไมของก๊อตจักรพันธ์ค่ะ
0: แล้วเราล่ะโสดทำไม
1: ก็ยังหาคือว่าแฟนที่เก็บขยะเขตเขาก็ไปอยู่ที่เขตอ่ะก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราก็อยู่คนเดียวแล้วก็ฟังเพลงลูกทุ่งมหานครไปทุกชั่วโมงถ้าอยู่ที่ห้องนะ
0: โสดแป๊บนึงก่อน
1: โสดแต่ไม่ซิงค่ะ
0: ไหนอะไรโอ้ยเออขิงอะเนี่ยขิงอะเนี่ย ได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ก็มอบให้สำนักงานเขตบางกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็อันนี้ครัวโคเก้าตามสั่งน้ำมิน95นี่คือว่าวันนั้นไปทานหลายครั้งแล้วอร่อยด้วยแล้วก็ถูกด้วยราคาไม่แพงด้วยอาหารใต้ก็มีค่ะแล้วก็มอบให้ครูเมธิชาแล้วก็น้องกวางหลังใหม่แล้วก็ทุกสิ่งทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
0: ครับผมโอ้โหมาเป็นชุดเสมอเลยแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องใครเลยเน
1: า
0: ะมาเหมือนเดิมตลอด
1: คือว่ายุคนี้ต้องประหยัดใช่ไหมคะไปทานร้านนี้เขาก็ขนาดผัดเผ็ดหมูป่าราดข้าวเขาคิดแค่15 บาทเองอ่ะ
0: โอ้เหรอ
1: เขาบอกเขาไม่เอากำไรเยอะหรอกสงสารลูกค้าและอย่างก็มีอาหารใต้ด้วยค่ะ
0: หรอเออดีจังเลยเผื่อใครอยู่ใกล้ๆเนาะจะได้แบบว่าประหยัดเงินประหยัดทองเอาไว้กินข้าวอิ่มๆแล้วก็ไปลุยกันต่อกับการทำงานเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพราะผู้ชายคนที่เป็นพ่อครัวเขาก็เป็นเชฟมาก่อนค่ะ
0: เลิศแสดงว่ายังไงก็ต้องอร่อยแล้วล่ะ
1: ใช่ค่ะทำไมอร่อยไม่กล้ามาพูดออกค่ะ
0: นี่แล้วเสริมสวยนี่เขาเปิดถึงกี่โมงคะเนี่ย
1: อ๋อเขาจะเปิดช่วงเช้าถึงประมาณทุ่งสองทุ่งแต่เขาจะเปิดฟังทุกวันนะคะ
0: เวลาเราขอเขามีแบบบอกไหมว่าได้ยินอยู่นะอะไรเงี้ยขอให้มีไหม
1: บางทีเราไปทำเสริมสวยเขาพูดแล้วลูกค้าแต่ละคนก็มาพูดกับเขาอ่ะบางทีลูกค้าก็นั่งอยู่ในร้านเขาฟังด้วยค่ะ
0: โอ้ยเอ็นดูจังเลยโอเคนะคะฝากเรียบร้อยขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องมีหน่อยจ้า
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสมูทใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: ไม่ต้องพูดเลยโอ้โหสบายสบายปรบมือให้ค่ะปรบมือให้โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะเป็นส่วนทำไมเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นะผลงานเพลงวันนี้รวมความโสดเลยแบบขอเป็นเก่าๆก่อนเนาะแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะขอให้โสดทีเธอนะคะตามมาด้วยเป็นโสดทำไมนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมานิดนึงโสดไม่ไหวนะจากพี่กล้วยคองหอยโข่งนะคะแล้วปิดท้ายด้วยบ่โสดบ่อนุญาตให้จีบเด้อ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นะคะชื่อเพลงว่าคืนคำนะคะจากนวกะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์บรรณวัฒน์นะคะบริสุทธิ์เรียบเรียงโดยอาจารย์สุภการพรหมเกิดนะคะถ้าใครชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาเยอะๆได้เลยที่4689400นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นั่นเองค่ะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะมีแนะนำเข้ามาด้วยนะคะมีโอ้ดวงใจจากพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะแล้วก็จากใจต้นข้าวนะคะจากพี่แสงจังหวัดประจวบด้วยนะจ๊ะสองผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมที่ชา
1: เมาท์มอยสนุกนะคะมาสักครู่นี้มีคนแอบอ่านปากหนูได้คิดดูดิโอ้อะไรจะขนาดนั้นน่ะแต่ว่าจริงๆนะเวลาหนูไลฟ์สดหรือว่าอะไรในแฟนเพจนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังอ่ะเวลาหนูแบบพูดอะไรคุยอะไรกับน้องโคโปรแกรมเนี่ยเชื่อไหมว่าคุณผู้ฟังของหนูอ่านปากได้ว่าคุยอะไรวันนั้นคุยกันเรื่องนิทานเออแล้วก็มีคนบอกอุ้ยคุยกันเรื่องนิทานแล้วหนูแบบรู้ได้ไงอ่ะแล้วเมื่อกี้หนูคุยกันเรื่องออกกำลังกายทุกคนก็แบบอุ้ยคุยเรื่องออกกำลังกายแล้วเหรอเฮ้ยเธอไม่รู้จะบอกว่าน่ากลัวดีหรือจะบอกว่าใส่ใจดีกึ่งค่ำค่ำกึ่งเออเดี๋ยววันหลังอาจารย์นินทาคุณผู้ฟังแบบว่าให้แบบหยอกเล่นอ่ะมาอัปเดตราคายางกันดีกว่ายางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79 บาทค่ะคลองแงะ75 บาทจังหวัดตรัง77 บาทภูเก็ต81.50 บาทสุราษฎร์ธานี81.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่78.80 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ78.80 บาทขี้ยางก้อนถ้วย67 บาทน้ำยาง85 บาทช่วงนี้มีไปไหนบ้างใช่ไหมเดี๋ยวมีไประยองมีไปจังหวัดตรังวันที่26ที่ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังตั้งแต่11 โมงนะคะถ้าใครว่างก็มาเจอกันได้ที่หอประชุมนะคะแล้วก็6กับ7ไปเที่ยวอ่ะให้หนูไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างอันนั้นก็เสาร์อาทิตย์ยังกลับมาทำงานปกตินะคะมีคนบอกว่าสวัสดีครับหายไปหลายวันเลยนี่อะไรยังไงอ่ะสองคนเนี้ยสวัสดีพี่จิมมี่ฟาสด้วยนะจ๊ะหลายคนที่เพิ่งเข้ามานะคะพี่ไข่นภาพี่สุดาพี่ไตรรัตน์นะคะสวัสดีไปยังพี่คันชิตด้วยหลายๆคนบอกว่าเพิ่งเข้ามาไม่ทันแล้วไปแล้วนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมจากวงคีรีบูนมาดูว่าแบบเป็นเพลงแบบเก่าๆหวานๆอย่างเงี้ยจะไพเราะขนาดไหนนะคะและอีกไม่นานวันที่31นะคะสิ้นเดือนนี้นะคะกับกิจกรรมครบรอบ22 ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะก็จะมีไปมอบความสุขนะคะเสียงหัวเราะบทเพลงเพราะๆนะคะรอยยิ้มเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกะพงจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ไปร่วมกันได้นะถ้าศิลปินท่านไหนฟังอยู่นะคะและอยากจะไปร่วมก็สามารถโทรมาได้ที่0814242743นะคะก็

0: จะมีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่11:30นะคะมอบของให้กับน้องๆเที่ยงจะเป็นเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆแล้วก็ช่วงเที่ยงครึ่งนะคะจะเป็นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็บรรดาดีเจนะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะถ้าศิลปินท่านไหนอยากไปร่วมนะจ๊ะสามารถลงทะเบียนกันเข้ามาได้ที่0814242743นะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงไม่มีรอเรือนะกะพงเฉยๆคลองกะพงนะคะจังหวัดจันทบุรีนะใครที่ว่างก็มาร่วมด้วยได้นะจะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่นะคะส่วนใครที่อยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็เบอร์เดียวกันเลย0814242743นะคะก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกท่านที่จะมาร่วมสนุกร่วมให้แบ่งปันน้ำใจนะคะให้กับโรงเรียนบ้านคลองกะพงด้วยนะคะสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะคะแล้วก็มีโอ้ช่วงนี้เยอะแยะมากมาย มีอะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะหมดยังเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนหน้านะคะวันที่25ถึง27เนาะก็จะมีกิจกรรมที่น้องเมย์ไปร่วมกับททแล้วก็อสมทนะคะถ้าใครที่อยากจะมาร่วมด้วยก็สามารถดูได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของน้องเมย์ด้วยละกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ขอให้เหมือนเดิมจากวงคีรีบูนค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะแก้1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านกราบสวัสดีวันจันทร์นะฮะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายครับทุกท่านเลยนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทาง SMS ครับ468-9400นะครับ468-9400นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงน้องไกรสอนอำนนท์นะครับโอ้ยชื่อเหมือนป้าผมเลย ชื่อเหมือนป้าไกรสอนเลยนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุดารัตน์พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่สุธรรมพี่นงนุชน้องลิซ่านะครับสวัสดีครับพี่อนุวิทย์น้องลิซ่าบอกว่าเพลงที่3เป็นกัณพัฒน์นะครับแหมสงสัยจะต้องเปลี่ยนเพลงแล้วนะครับน้องลิซ่าจับทางถูกแล้ว สวัสดีครับไปทาง Facebook Live ทุกท่านนะครับไหนมีใครบ้างขออนุญาต refresh แล้วก็ทักทายกันหน่อยฮะพี่ไตรรัตน์ครับพี่น้อยพี่สุวรรณีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่อนุวิทย์ครับพี่สุธรรมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยหลังไมค์ของเรานะครับเป็นน้องกวางน้องกวางไม่น้อยนะฮะโทรศัพท์คุยกับน้องกวางได้นะครับ02-248-1366ขอแนะนำเพลงกันก่อนก่อนในช่วงของฮิตมาราธอนนะครับมีเพลงอะไรนะขอดูซินะครับบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็หยาดเพชรครับจากพิเทอุเทนพรมินนะครับตอนนี้พิเทอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะอยู่ไวท์เฮาส์ซะด้วยไวท์เฮาส์เชียงใหม่นะฮะแล้วก็อเจ้าเอ๋ยนะครับบทเพลงจากคุณกัณพัฒน์ทั้ง3เพลงเพราะๆแนวแบบอารมณ์ลูกลุงลูกลุงกันหน่อยนะวันนี้ครับจัดให้ทั้ง3เพลงเลยเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์มีใครบ้างขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายด้วยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่ชั่วโมงหน้าหลังจากเพลงนี้สิช่วงหน้านะครับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของสายชิวฮิวใจโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อย่าลืมร้องตามบทสิทธิ์ด้วยนะสั่งนางนางจ๋าเมื่อกี้

ึ้งใจจริงๆขอบคุณมากโอ้ยขอบคุณหลายเด้อ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: กลับมานะครับในช่วงของมหานครไลฟ์นี่ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับเอาละครับก็ตอนนี้ระหว่างรอรับสายนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องกวางยังรอรับสายอยู่ในช่วงของสายชีวิตใจนะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มอร่อยสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายโอ้ยนะพูดแล้วหิว จริงๆนะครับในบรรดาอาหารโปรดของผมเนี่ยเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับอย่างเช่นยำๆเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชื่นชอบมากผมสามารถกินได้ทุกวันจริงๆนะชอบมากครับใส่ไข่ใส่อะไรเงี้ยคือใส่ได้หมดหลายๆอย่างมันสามารถปรุงได้อีกหลายแบบนะครับจริงๆนะชอบมากๆเลยนะครับยำๆขอบคุณมากๆครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเราชาวก้าวห้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าใหม่หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไหนขอทักทายกันหน่อยฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับน้องเป็ด
1: ครับผมโอ้ยสวัสดีครับผมพี่เล็ก
2: ครับ
1: พี่เล็กจากสุราษฎร์เหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: เป็นไงบ้างครับฝนตกไหม
2: โอ้ตกเกือบทุกวัน
1: เล
2: ย
1: ตกเกือบทุกวันเลยเหรอ
2: ครับตอนเย็นก็ตกเกือบทุกวัน
1: แต่ว่ายังกรีดยางได้ใช่ไหม

0: ครับ
1: ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
0: โอ้ติดฝนทั้งปีเลยกัน
1: ติดฝนทั้งปีโอ้ยอันนี้ก็ถือว่าตรงเลยนะก็ตรงกับชีวิตตอนนี้เลยนะฮะได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: เอาไว้มองแถวโซ

ที่สุราษฎร์นี่คือฝนตกทุกวันช่วงนี้นะครับก็นั่นแหละเป็นฤดูกาลนะครับอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ทำงานกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวกรีดยางพี่น้องที่ขับรถตอนกลางคืนนะครับหรือว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่จริงช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับเป็นไปได้อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะครับไปทุกที่เลยนะฮะผมก็พกมา จริงๆครับเพราะว่านั่นแหละแล้วก็เดาไม่ถูกจริงๆนะครับว่าฝนฟ้ามันจะยังไงเนาะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับติดฝนทั้งปีครับนาตาลีสีเพชรครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุข

0: และส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับทาชิมองนะฮะจบไปครับฝนตกที่หน้าต่างครับจากพิเศษโลโซนะก่อนหน้านี้ครับฮักครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับหนีห่างจากจุลโหรานั่นเองนะครับทักทายไปทาง Facebook นะครับทางคอมเมนต์พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สุคนกับเชิงน้องแบมมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชัยบอยคนเดิมพี่กิ่งการนะครับพี่สุนิสาแล้วก็พี่สาวคำนะฮะมีใครอีกขอดูสินะ Facebook ของเราก็ต้องรีเฟรชเรื่อยๆนะครับมันจะมีปุ่มรีเฟรชอยู่ด้านบนใช่ไหมฮะถึงจะได้เห็นว่ามีใครบ้างที่เข้ามาทักทายนะครับพี่วันวิสานะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่จ่าเพชรน้ำแข็งครับพี่สุนิสาสวัสดีครับตอนนี้ครับผมมีเรื่องของ Heal Life มาฝากนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าประกันสินค้า50บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยป่ะฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับที่น้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมนะจัดไปตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันตามคำขอของไอ้กว้างยูโกฮาม่านะฮะขอเพลงถามจากวงชามาครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตอนนี้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับสายกันหน้าใหม่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปทักทายกันนะครับขออนุญาตทักทายทาง Facebook Live กันก่อนนะครับพี่สุคนพี่นครบพี่สาวคามนะฮะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่จุ๊บแจงพี่ชัญญาพี่ชันพี่ชัยยาขออภัยครับพี่ชัยยาเนาะแล้วก็สวัสดีคุณชายบอยคนเดิมพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโยโกไซมัสเกนคิเดสกานะครับสวัสดีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันทางพาเรตเป็นฮิตครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเป็นสายจากคุณแบงค์นะฮะคุณแบงค์ลาดกระบังนะครับขอเพลงโดดดิดงนะจากน้องๆ BNK ใช่ไหมครับน้องๆ BNK 48นะครับฟีเจอริ่งกับวงไทยบ้านใช่ไหมฮะอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตไม่เป็นไรครับสายหลุดไปนะตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับปะฟังเพลงกันเลยครับผมขอยกเพลงโดดิดงของน้องๆ BNK เนี่ยเป็นเพลงที่3แล้วกันนะครับเอาเพลงแรกกันก่อนจัดไปครับ

0: สี่ห้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับ Story ขี้เหงาจากน้องแบมไพลินสายตาอ่านกินนะครับจาก M เป็นเวอร์ชันของน้องกวางนะครับน้องกวางธีรพันธ์นะแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับของคุณเอมอภัสรานะครับแล้วก็ I just wanna เป็นแฟนยูได้บ่จากพี่สิงโตนำโชคแล้วก็โดดิดงนี่จากวง BNK48 นะครับแล้วก็ Featuring ไทยบ้านนะครับตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นในประกอบภาพยนตร์ไทยบ้าน X กับ BNK ใช่ไหมครับน่ารักมากๆเลยนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับนี่ทาง Facebook LTM FM 95ครับสวัสดีพี่เกิดหรือว่าผู้กองเวียนวังหินสีเกตครับผมมีฝนตกลงมาแล้วอากาศกำลังพอดีนะฮะนี่คออะไรนะชายอิสระใดหมอลำครับน้องนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่ดวงใจในกาชิมะบอกว่าไม่ได้เข้ามาฟังหลายวันเลยจ้าเหงามากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับที่คิดถึงกันนะฮะช่วงนี้ก็ที่ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับแล้วก็หน้าฝนด้วยรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็คุณชายบอยคนเดิมครับพี่สุมาลาบอกว่าป๊าดป๊าดโทนะครับพาเรทชุดนี้จวดจวดเลยใช่ไหมฮะพี่จุรีสวัสดีครับพี่สว่างครับพี่มละพี่พิทวัตรสวัสดีครับผมพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อ่ะอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจ่อคิวฮิตมาฝากวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์เพลงที่3นะครับก็คือบทเพลงนี้ครับจากกันวันยันค่ำจากกันวันยันค่ำนะครับจากคุณช่างสิทธิ์แสงเพ็งสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยคุณครูติงลี่แล้วก็ช่างสิทธิ์แสงเพ็งนะครับเรียบเรียงโดยคุณโคกอีโดยโคกอีโดยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะไปฟังกันต่อครับในช่วงของจอคิวฮิตครับนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของฮิตมามหานครชาร์ตนะครับเพลงฮิตมหานครชาร์ตอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงจบไปมีขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาแล้วก็ฟีเจอริ่งน้องบินวรพัฒน์ครับคนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชนะครับแล้วก็แมนพิสิทธิ์พงศ์นะฮะสวัสดีไปถึงพี่ซิมเสริมสวยพี่ไทยรัฐแตงโมพี่รัตดาวันพี่ณัฐพงศ์พี่สาวขามพี่นันทานะครับน้องแบมมาแล้วนะครับสวัสดีไปถึงใครเอกใครเอกใครเอกใครเอกขดุสเซนะฮะพี่นันทาพี่ณัฐถาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาในช่วง

ที่สองด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องพร้อมๆกันต่อนะครับสวัสดีพี่สำรวยครับพี่พินโยครับสวัสดีทักทายครับผมไปจัดไป

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ไมเคิลวองนะครับชอบมากฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินมาไกลจริงๆนะฮะมาไกลจากเกาะฮ่องกงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณไมเคิลวองเนี่ยคือเป็นนักแสดงเป็นพระเอกใช่ไหมเป็นพระเอกฮ่องกงยุคนั้นนะครับยุคนั้นก็จะฮิตพระเอกฮ่องกงกันพวกยุคหลิวเต๋อหัวอะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นไมเคิลวองก็ดังที่นู่นแล้วก็มาออกเพลงที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็นี่แหละร้องเพลงไทยชัดซะด้วยจัดไปฮะฉันมาไกลนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างปุ๋ย AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม022481366นะครับพี่สุคนครับพี่สมคิดพี่พินโยพี่สาวขามพี่ไทยรัตน์แตงโมสวัสดีครับผมพี่นันทานี่กำลังทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live ณตอนนี้เอาละครับอย่ารอช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่อนะครับพี่มงคลบอกเปิดเขียงนะฮะพี่วิวัฒน์นะฮะสวัสดีครับฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02

ครับสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะสองเพลงจบไปมีเพลงคิดถึงนะครับจากพี่พีเสด็จคิดถึงใจจะขาดนะฮะจากพี่ชัยโยธนวัฒน์สองเพลงแห่ง

0: ความคิดถึงครับในชั่วโมงที่สามกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งสามชั่วโมงตั้งแต่ตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับมีใครบ้างไหนดูซิมีใครกันบ้างแล้วก็ทาง SMS นะครับสวัสดีไอ้กว้างสวัสดีไปถึงพี่สังทองสีใสลูกน้องที่กระบี่สวัสดีครับผมส่วนทาง Facebook Live ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีพี่บันเทาบอกว่าตอนนี้ดื่มน้ำอุ่นก่อนครับน้องเพชรค่อยตามด้วยกาแฟนะครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะอันนี้จริงๆนะครับสมมติว่าใครที่ชอบทานกาแฟตอนเช้าหรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่นะครับดื่มตื่นมาปุ๊บเนี่ยควรจะดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำตามไปก่อนนะครับแล้วค่อยกาแฟอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายน้องเกอร์ใช่ไหมฮะสวัสดีพี่คำเตยนะครับคุณยายพอเพียงพี่มะละพี่พรชัยนะครับพี่สาวคำแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรจากทุ่งสงพี่นุวันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาป่ะฟังเพลงกันต่อเลยครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหาเขาให้ผมที

พี่เฝ้ารอรอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอนทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะคอยรอเจ้าคืน

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เอา้ากำลังจะพูด I love you เลยนะฮะนะกลับมาเพลงฮิตสตอรี่นะครับอีก2เพลงหน้าจอรอสายนะครับจากพี่ต่ายอรทัยวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ทักทายครับไปถึงทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะตอนนี้ครับ LTM FM 95นะครับอรุณสวัสดิ์สวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับตอนนี้ตี 4:23 นาทีแล้วสำหรับทุกท่านที่กำลังเพิ่งตื่นนะตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีพี่สุชาดาครับพี่คนสวยครับพี่มัณฑนานะคุณยายพอเพียงพี่พุทธภัทรานะครับนะแล้วก็สวัสดีพี่น้องณัฐพงศ์สิบอกว่าพี่เพชรต้องกินโจ๊กร้อนๆครับคู่กับปาต้องโกครับโอ้ยผมไม่ได้กินปาต้องโกนานมากๆเลยนะฮะจกร้อนๆนี่ผมกินบ่อยนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินแบบกินอะไรง่ายๆนะฮะแบบไม่ต้องเคี้ยวมากมายนะครับกินง่ายๆแล้วก็เติมพริกเติมอะไรไปหน่อยนะฮะผมเป็นคนที่ชอบความแซ่บความเผ็ดผมอาจจะแบบกินเผ็ดนิดนึงแต่ก็เป็นโจ๊กที่นั่นแหละเป็นโจ๊กที่ร้อนเผ็ดน่าดู อะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับเป็น3เพลงสบายๆเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นรเดชคุณยายพอเพียงบอกว่าอารมณ์ดีขำๆนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครนอพี่สุภาพพี่สมคิดพี่มงคลพี่ละไอนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะขอ refresh ทาง Facebook อีกนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะมีเห็นอีกหลายๆข้อความที่กำลังขึ้นนะครับทักทายไปถึงทุกท่านแล้วกันนะฮะที่ส่งข้อความกันมานะครับอย่ารอช้าครับตอนนี้เราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
4: กฟผ.ภารกิจ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะครับก็ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีไปถึงพี่นรเดชครับคุณพี่บุญเรียนพี่สุวรรณีคุณยายพอเพียงพี่ละอายคุณยายน้องเกิ้ลนะครับพี่สมคิดทักทายนะครับพี่เทวีนะไปถึงน้องหนูดีใช่ไหมน้องหนูดีกู๊ดหนูบอกว่าไม่ใช่หนูไม่ได้นอนนะพอดีหนูจะไปหัวหินนะครับจะไปหัวหินแล้วฮะแม่อยากไปบ้างจังเลยนะครับช่วงนี้แบบต้องการไปเห็นทะเลบ้างนะผมไม่ได้เห็นทะเลมานานมากนะครับก็มี

แต่เนี่ยกรุงเทพบ้างเชียงใหม่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเห็นแต่ภูเขาประมาณนี้อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงมหานครซุปเปอร์ฮิตกันต่อแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี 2 ถึงตี 5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม

เต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้า 4:51 นาทีกับเช้าวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ลูกทุ่งมานครซุปเปอร์สเตชันนะคะกับเรา2คนสวัสดีคุณจามอนด้วยนะคะน้องโด่งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลย

0: ครับ
1: อากาศดีเนาะหลายจังหวัดมีฝนตกลงมาเมื่อวานเมื่อคืนด้วยนะคะบางจังหวัดก็หนักบางจังหวัดก็ปานกลางนะคะรู้สึกฝนมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูนะ
0: ครับผม
1: ฝนเยอะอยู
0: ่ฝนมาไวนะ
1: มาไวมาเยอะด้วย
0: ครับผม
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็แผ่นดินไหวเนาะที่ไปจากบ้านรอไปหน่อยนึงแต่ก็สะเทือนถึงกรุงเทพเหมือนกันนะขนาดว่าประมาณแค่ 5.3 เนาะเมียนมาเนาะ
0: ครับผมเห็นบอกแถวสีลมบางที่นะครับคนที่ทำงานแถวตึกสูงเนี่ยได้โอกาสเลยครับวิ่งลงมาเลยฮะวิ่งลงมา
1: ได้โอกาส
0: ไม่รู้ข่าวไม่ได้บอกว่ากลับขึ้นไปทำงานหรือเปล่านะฮะ
1: วิ่งลงมาตึกสมมติว่า30ชั้นเนาะโอ้โหข
0: ึ้
1: นไปอ
0: ี
1: กก็ต้องขึ้นแหละเนาะทำงาน
0: ครับ
1: เนาะนั่นละค่ะ
0: วิ่งลงมาเลยหนีตกใจเขาบอกรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลายตึกเลยนะครับเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: เนาะ
0: ก็นี่แหละเนาะทั้งฟ้าฝนทั้งแผ่นดินงอก
1: ใช่
0: ในช่วงนี้เนาะ
1: ก็ต้องรับมือยังไงก็ไม่รู้จะต้องรับมือไงเพราะว่ามันเป็นรอยเลื่อนเดิมอะรอยเลื่อนสไตล์นี่แหละ
0: ครับ
1: รอยเลื่อนสไตล์ในพม่านะคะมันก็เลื่อนของมันเนาะเคยไหวใหญ่ที่สุดแรงที่สุด 7.3 เมื่อปีพ.ศ.24อุ้ยไม่ใช่สิปีพ.ศ.2473ไม่ใหญ่ที่สุดไหวใหญ่ที่สุดก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่แหละที่เกิดที่ตึกสทง.ถล่มมาน้อง
0: ๆครับผม
1: รอยเลื่อนเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ
0: โอ้
1: รอยเลื่อนเดียว
0: แต่ครั้งนี้แบบ5กว่านะพี่เนาะ
1: ใช่ค่ะครั้งก่อนปีที่แล้วที่ตึกสทง.ถล่ม 8.2 แล้วก็เมื่อปี2473อ่ะ 7.3 ลิตร
0: โอ้ครับ
1: 5.3ก็ยังถึงกรุงเทพอ่ะคิดดูเนี่ยค่ะก็บอกว่าการรับรู้ถือว่าเบาคนส่วนใหญ่รู้สึกได้ไม่ส่งผลถึงขั้นเสียหายปีที่แล้วพม่าเนี่ยมีเสียชีวิตประมาณ 5,000 กว่านะคะ
0: ครับ
1: ในจุดเนี้ยรอยเลื่อนเดิมเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้เนาะ
0: โอ
1: ้ประมาทไม่ได้เลยกับแผ่นดินไหวจะก่อสร้างอะไรก็ต้องป้องกันนะคะให้ดี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อวานใครวิ่งลงมาถือว่าดีแล้วรับรู้ถึงแนวของเสือก็ดีแล้วป้องกันไว้ก่อน
1: นั่นแหละเนาะก็ตามสัญชาตญาณว่าไหมการเอาตัวรอดเลยเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละจะตึกสูงกี่ชั้นไม่รู้อ่ะเอาหนีไว้ก่อน
0: ค่ะครับหัวหน้าจะว่าไม่เป็นไร
1: ใช
0: ่ให้หัวหน้าอยู่คนเดียวหรือหัวหน้าไปตั้งแต่คนแรกหัวหน้าวิ่งแต่คนแรกวะ
1: แล้วถึงเวลานั้นไม่รู้ว่าหัวหน้าลูกน้องอ่ะเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดเอาชีวิตก่อนชีวิตสำคัญที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับส่วนเรื่องความคืบหน้าเอาเดี๋ยวสายยังกว้างนะคะน้องกวางรออยู่ค่ะ022481366 022481366นะคะใครที่จะโทรเข้ามาช่วงบอกข่าวเล่าความก็โทรมาได้เลยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: จะพูดถึงความคืบหน้าบรรทุกสินค้าขบวน2126แหลมฉบังบางซื่อพุ่งชนรถเมปรับอากาศสาย206บริเวณจุดตัดแยกมักกะจันนะคะใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะคะจนเกิดมีเสียชีวิต8รายและรับบาดเจ็บไป30รายนะคะก็ล่าสุดอันนี้เขาบอกว่าขณะชนคนขับไม่ได้นั่งประจำที่อีกแล้วเหรอ
0: ก็เห็นตำรวจผมมีภาพจากกล้องวงจรปิดบางตัวนะครับ
1: ไม่เจอ
0: มันไม่เห็น
1: ไม่เห็น
0: คนขับอยู่ในห้อง
1: คนขับไม่นั่งคนขับไปไหนไปห้องน้ำไป
0: ถูกวันนี้เจ้าตัวเขาปฏิเสธ

0: เขาบอกว่าเขาอยู่
1: เขาอยู่
0: ตลอดเออเขาอ้างว่าเขาอยู่ตลอด
1: เออช่างเครื่องบอกว่าตอนแรกช่วงระยะทางประมาณอีก500เมตรจะถึงแยกนั้นน่ะเขามองเห็นว่ารถเมล์ที่จอดขวางเนี่ยเป็นป้ายโฆษณาเขาไม่ได้คิดว่าเป็นรถเมล
0: ์โอ้ครับ
1: เออเขามองว่ามันเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่จนเมื่อรถไฟเคลื่อนมาในระยะ300เมตรจึงเห็นว่าอุ้ยเป็นรถเมล์ขวางรางรถไฟอยู่ก็เลยรีบแจ้งส่งสัญญาณคนขับจากนั้นก็ดึงเบรกทั้งคู่เพราะว่ามีคู่ค่ะทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับก็แสดงว่าคนขับนั่งอยู่ถ้าช่างเครื่องให้ปากคำแบบนี
0: ้ครับ
1: เขาบอกว่าดึงเบรกทั้งคู่ตอนเกิดเหตุรถไฟใช้ความเร็วประมาณแค่35ถึง40กิโลเมตรเองยืนยันว่าไม่ได้ยินวิทยุสื่อสารแล้วไม่เห็นคนโบกธงแดงเลยเขาว่าอย่างนั้นนี่คือช่างเครื่องพูดให้ปากคำตำรวจแบบนี
0: ้ครับ
1: แต่ในภาพช่างเครื่องอยู่ซ้ายมือนั่งอยู่จริงนะคะแต่ว่าข้างขวาเนี่ยมันไม่เห็นเนาะมันรางๆอยู
0: ่ไม่รู้ว่าวิสัยทัศน์ทัศนวิสัยเนี่ยต้องกี่ต้องระยะทางอีกกี่เมตรนะถึงจะเริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยจุดตัดนั่นรถเมล์เปล่าหรือว่าต้องรับฟังจากข้างล่างอย่างเดียวเพราะว่าพอมันเห็นเนี่ยมันเบรกไม่ทันเหรอ
1: แต่ว่าถ้าคนที่ขับเส้นทางเดิมๆเป็นประจำอ่ะต้องรู้เหมือนคนขับรถสิบล้ออ่ะเราเคยคุยคนขับสายใต้แกบอกว่าแกจำได้หมดนะมีหลุมมีบ่อตรงไหนถนนเส้นสายใต้อ่ะจะรู้มีสุราษฎร์ธานีมีไฟแดงกี่ไฟอะไรเงี้ยเขาบอกเขาจำได้หมดแต่นี่คนขับรถไฟไม่แน่ใจว่าคนขับเดิมๆหรือเปล่าสายเดิมไหม
0: ครับ
1: เขาจะจำได้ว่าแยกนี้เป็นจุดตัดแยกนั้นเป็นไม่มีไม้กั้นแยกนู้นจะเข้าถึงแต่เนี้ยเป็นก็ต้องรู้แต่เนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นจริงๆแต่ที่ช่างเครื่องอะวินาทีก่อนชนว่าเห็นรถเมย์ข้างหน้าเป็นป้ายโฆษณาป้ายใหญ
0: ่
1: ๆเขาเห็นแบบนั้นอะ
0: เห็นสภาพของการรถไฟทำหนังสือชี้แจงออกมานะครับว่าที่มีการพูดถึงว่าโอ้รถเนี่ยต้องเบรก2กิโลต้องให้เวลารถไฟ2กิโลเนี่ยสภาพบอกไม่จริงนะครับรถไฟเนี่ยเขาบอก200เมตรเบรกทันถ้ารู้ก่อน200เมตรเบรกทัน
1: 200เมตรก็ทันแล้ว
0: เขาว่าอย่างนั้น
1: ค่ะนี่คือจากในมุมของสภาพการรถไฟเข้ามาโต้แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะเดี๋ยววันนี้น้องด้งจะไปทำข่าวสกู๊ปเลยใช่ไหมจะได้รู้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้ได้ติดต่อขอขึ้นไปนั่งเลยครับพี่ขึ้นไปนั่งอยู่บนตู้แรก
1: ขบวนเลย
0: ขบวนจะได้ในมุมของคนขับเลยพี่ว่า
1: ค่ะ
0: มันระยะการเบรกมันต้องยังไงนะทัศนวิสัยมันต้องยังไงวิทยุสื่อสารคุยกันยังไง
1: คร
0: ับก็เดี๋ยวจะได้มีโอกาสไปมองในมุมของคนที่ขับรถไฟบ้างว่าเวลาขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันต้องมีสมาธิ
1: มันวิสัยทัศน์ดีไหมมันสูงไหมมันเหมือนขับรถยนต์หรือเปล่าเหมือนขับเครื่องบินไหม
0: ใช่แล้ว
1: มันออโต้เบรกมันออโต้ไพลอตอะไรอย่างที่เขาคุยกันจริงหรือเปล่า
0: ใช่แล้ว
1: ถ้าเอาในกรณีที่แบบคนขับไม่อยู่เดินไปไหนมาไหนแล้วรถไฟไปเองจริงเหร
0: อ
1: ันนี้ไม่เคยรู
0: ้เนาะแล้วก็ฟังเลยเดี๋ยวจะไปถามมาให้นะในมุมของคนขับรถไฟเนี่ยเขาเวลาต้องขับผ่านเมืองเนี่ยเขากลัวอะไรที่สุดเนาะ
1: ใช่ไหมขับผ่าน
0: เมืองผ่านอุโมงค์ผ่านรถขวาง
1: ป่าใช่ไหม
0: ครับ
1: รถไฟนี่ต้องผ่านเยอะมากนะเอาถ้าสายใต้หรือสายเหนือก็ตามมันต้องผ่านอุโมงค์ต้องมีป่าต้องมีทุ่งนาเยอะเยอะเยอะมากลุง
0: ครับ
1: ยิ่งสายใต้นะส่วนใหญ่จะขับกลางคืนอ่ะในมุมเราเราว่าน่ากลัวนะ
0: ครับ
1: มันไปแบบไปมืดๆไปอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะดูประเด็นจะได้เห็นข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเข้าใจว่าสายมาแล้วค่ะ

0: ยินเสียง
1: ได้ยินเสียงไก่ขันแล้วครับมารับสายกันเลยฮะ
0: เพราะว่าคงไม่มีไก่ขนาดนี้เดี๋ยวไปรับสายกัน
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: พี่ศักดิ์ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: พี่ศักดิ์เลี้ยงไก่ไว้กี่ตัว
3: โอ้ไก่ข้างบ้านครับเยอะมาก
0: ไก่ข้างบ้านเยอะมาก
3: ผมก็ฟังข่าวนะฮะ
0: เอาเปิดไก่ก็ฟังข่าวพร้อมเรานะคะ
3: คร
0: ับ ได้ค่ะอยู่อำเภออะไรของศรีสะเกษครับพี่
3: อำเภอภูสิงห์นะครับ
0: ภูสิงห์
3: ก็สำเภาสระอู
0: ค่ะ
3: สิงห์ก็สอเสือสิงห์งูนะฮะ
0: ค่ะสิงห์นี่แหละเชิญค่ะพี่
3: บ้านโคกหลักนะฮะหมู่
0: ค่ะหมู่เท่าไหร่นะฮะ
3: หมู่6
0: หมู่6บ้านโคกหลักตำบล
3: ห้วยตามอน
0: อ๋อห้วยตามอนอ๋อห้วยตามอนนะ
3: ใช่ครับ
1: ตามอน
0: ห้วยตามอนคล้ายๆห้วยตามอนอำเภอภูสิงห์ศรีสะเกษเชิญค่ะ
3: ครับตอนนี้คือทางหมู่บ้านนะฮะมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มในชุมชนซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะจะมีงบกองทุนหมู่บ้านเนี่ย200,000 บาทตามที่ประชุมนะครับตอนนี้คือมีเสียใช้ไม่ได้เนี่ยประมาณ4 ปีนะครับไม่มีการแก้ไขอะไรเลยนะครับอ้างแต่ว่าไม่มีงบดังนั้นผมในฐานะที่เป็นลูกบ้านนะครับก็พอมีความรู้สามารถที่จะดึงงบตรงนี้เนี่ยมาแก้ปัญหาในหมู่บ้านได้นะฮะแต่ว่าไม่มีการประชุมประจำเดือนอย่างนั้นนะครับ2ไม่มีการให้ชาวบ้านนะครับออกความคิดเห็นออกการกดดันแก้ไขเพราะเขาอาจจะเอาเงินงบประมาณตัวนี้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไม่ตรงปกนะฮะก็เลยไม่มีการประชาคมในหมู่บ้านนะครับผมจึงอยากจะฝากผ่านสื่อนะฮะว่าให้ประสานงานทางอำเภอก็ได้นะครับทางทางผู้ว่าก็ได้นะครับเพราะร้องเรียนแล้วให้มีการติดตามเรื่องนี้หน่อยให้มีการประชุมประชาคมหน่อยให้อบต.นะครับออกมาประชาคมหมู่บ้านให้ด้วยเพราะความเดือดร้อนในชุมชนเนี่ยมีเยอะมากนะครับอันนี้ผมจะพูดคนเดียวไหมเนี่ยนะครับ
0: ไม่คนเดียวก็ฟังอยู่ค่ะกำลังลำดับเรื่องราวว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีปัญหาว่าผู้นำเนี่ยเอาเงินไปใช้โดยไม่ตรงปกหรือคะพี
3: ่ใช่ครับถูกต้องครับคือจริงๆน้ำดื่มในชุมชนเนี่ยบอกว่า 2-3 แสนไม่จริงครับผมตรวจสอบมาแล้วนะครับทางเน็ตเนี่ยนะฮะน้ำดื่มแค่ 25,000 ครับถ้าเราชงน้ำดื่มหยดถูกไหมฮะ
0: 25,000
3: เป็นไง 25,000 ครับเจาะบาดาลเนี่ย
0: เอาเงินไปเป็นแสน
3: ใช่ครับบอกว่า 2-3 แสนเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นผมอยากจะ
0: พี่นี่เป็นโครงการ SNL อะไรไหม
3: เป็นโครงการกองทุนหมู่บ้านเขาบอกกองทุนหมู่บ้านเงินกองทุน 200,000 บาทนะครับ
0: อ๋อเอาเงินกองทุนไปแล้วก็มาทำเป็นโรงน้ำดื่มชุมชน
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้น้ำดื่มใช้ได้ไหม
3: ไม่ได้นะครับไม่มีน้ำดื
0: ่มใช้ไม่ได้ไม่มีมันเจ๊งเหรอพี่
3: อะไรนะฮะ
0: มันเจ๊งไปเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับเป็นเขาเรียกเป็นอนุสาวรีย์นะฮะ
0: น่าจะไปขายประจำหมู่บ้านอยู่เลย
3: น่าจะไปขายของเก่ายังมีประโยชน์มากกว่าถูกไหมฮะ
0: โอ้เป็นอะไรครับเป็นเครื่องกรองน้ำเป็นอะไรครับพี
3: ่รถมันหย่อนเหรียญนะครับจริงๆจริงๆนะครับ
0: เป็นเครื่องหย่อนเหรียญเอามาติดตั้งในหมู่บ้านแล้วมันใช้ไม่ได้ลุง
3: ใช่คือจริงๆผมมีข้อเสนอเองนะอันนี้ผมศึกษาแล้วนะครับในหมู่บ้านผมนะก็คือจริงอบจจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านนายกอบจท่านดีมากนะครับท่านมีเครื่องจอกประดานครับจอกฟรีนะฮะให้มาจอกได้เลยถ้าเดือดร้อนนะถึงแล้วนะครับสองกรมทรัพยากรน้ำประดานนะครับจังหวัดอุบลเนี่ยครับเขต3เนี่ยเขาก็มีโครงการนะครับน้ำดื่มอุปโภคบริโภคจอกให้ฟรีครับทำไมไม่ขอนะฮะแล้วกองทุนฟื้นฟูก็มีครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับให้เรารวมกลุ่มกันนะครับว่าเราจะเอามาทำอะไรนะครับเขาให้ฟรี50,000 บาททำไมไม่ทำนะฮะโครงการดีๆก็มีทำไมไม่นำมาแก้เพราะว่าผู้นำชุมชนเนี่ยไม่ได้เรื่องผมขอตำหนิเลยนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมได้เสนอไปที่สำนักนายกเลยนะครับว่าถ้ามีการให้มีการพิจารณาการวาระผู้ใหญ่กำนันเนี่ยนะครับ4 ปีเหมือนเดิมและมีการนะครับให้มีการ

0: ดำเนินการของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทุกเดือนนะครับประเมินนะแล้วก็ทุกปีนะครับต้องทำอย่างนี้ครับถึงผู้ใหญ่บ้านจะทำงานถ้าปล่อยให้อยู่กันจนเกษียณอายุเนี่ยนะครับไม่ทำงานครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเอาฉันออกได้ฉันทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เรื่องของฉันนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเสนอไปเนี่ยมันจะมีผลหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะผมมีเสียงแค่ประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองในหมู่บ้านนะครับผมก็จะฟังเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลนะครับว่าเขาจะมีการดำเนินการอย่างไรดังนั้นนะครับเรื่องปัญหาน้ำดื่มชุมชนเนี่ยผมจึงอยากให้สื่อนะครับช่วยหมู่บ้านผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมร้องเรียนว่าไม่เป็นผลครับเป็นแค่กระดาษเปล่าครับถูกไหมฮะเป็นกระดาษเปล่าฉันไม่สนไม่มีอำนาจไม่มีกฎหมายบังคับให้ฉันทำผมต้องฟ้องครับเพื่อใช้มาตรา157นะฮะผมเพิ่งจะฟ้องและมีใบแจ้งความแล้วครับวันพรุ่งนี้ก็จะไปฟ้องเพิ่มเติมครับเพื่อบังคับคดีแต่ว่าผมจะถอนแจ้งความก็ต่อเมื่อมีการแก้ปัญหาน้ำดื่มในชุมชนเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ฝากนิดนึงครับท่าน
1: อันนี้ไปแจ้งความใครไว้คะพี่
0: แจ้งความที่สถานีตำรวจครับ
1: ไม่เป็นหมายถึงว่าใครที่ถูกแจ้งความเป็นเจ้าหน้าที่เป็น
0: ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้าน
1: ผู้ใหญ่บ้านนะ
0: ครับผม
1: คนเดียวเลยใช่ไหม
0: คนเดียวครับครับผม
1: ไม่มีประเด็นเรื่องส่วนตัวกันใช่ไหมคะ
0: ไม่มีครับส่วนตัวไม่มี
1: นะค่ะถ้ายืนยันว่าไม่มีประเด็นเรื่องส่วนตัวพี่ก็ทำตามที่รู้สึกว่ามันต้องดีกว่านี้ถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
1: มันต้องดีกว่านี้นะคะค่ะแล้วตอนนี้คือไม่แล้วชาวบ้านใช้น้ำอะไรกันอยู
0: ่โอ้โหต้องซื้อน้ำครับ
1: ต้องซื้อน้ำ
0: เป็นครับถังละ10 บาทครับจากการหยอกเหรียญนะครับแค่บาทสองบาทถูกไหมครับบาทเดียวเขาก็กินได้แล้ว
1: ต้องซื้อแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเอางบเป็นแสนเอามาทำน้ำดื่มชุมชนปรากฏว่า
0: ใช่ครับ200,000
1: ไม่ได้
0: ครับ
1: ใช้ไม่ได้ไม่มีน้ำแหล่งน้ำไม่มี
0: เลยครับจริงๆมันแค่
1: มีอะไร
0: ครับมันใช่เรื่องยากครับ
1: แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ยังอยู่ในตำแหน่งไหม
0: ยังอยู่ครับเป็นมา15 ปี
1: ตำแหน่ง
0: เป็นมาแล้ว15 ปีพูดเองผมเอง
1: ก็ค่ะค่ะก็จริงๆก็หลายที่ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ
0: ต้องสั่งงานด่วนเลยนะครับไม่งั้นบ้านผมจะไม่น้ำดื่มเลยอย่างนึงโอ้นะครับระบบราชการผมไม่อยากต่อว่าเลยนะไม่ได้พัดพิงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือนะครับไปยังกรมทรัพย์เพื่อให้มาแก้ปัญหาเรื่องน้ำในหมู่บ้านหรือเกษตรน้ำเกษตรครับอันนี้ก็ทำหนังสือไปแล้วครับทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลนะฮะไม่มีเงียบกริบนะครับผมก็ร้องเรียนไปครับต้องยกเงียบกริบไม่มีการดำเนินการใดๆบอกว่าโอ้ตำรวจยากเข้าเพิ่มภาษีไม่จริงครับผมไม่เชื่อคุณมาตำรวจได้ยังคุณไม่มีเอกสารอะไรติดต่อผมมาเลยทำตามระเบียบขั้นตอนทุกอย่างนายกนะครับเป็นคนทำหนังสืออนุเคราะห์ถูกต้องครับรวมกลุ่ม8 คนก็รวมมาแล้วครับนะฮะอันนั้นเมื่อรัฐบาลมีโครงการดีๆมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำเนี่ยผมก็ทำให้ครับผมก็ทำตามถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบราชการแต่ทำไมหน่วยราชการถึงไม่ดำเนินการให้ผมรบกวนติดตามผมเรื่องอำเภอภูสิงห์นั่นแหละครับปัญหาเยอะ
1: ที่สักดำเนินการในฐานะที่เป็นสมาชิกหมู่บ้านคนหนึ่งใช่ไหมเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านคนหนึ่งนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในหมู่บ้านใช่ไหมครับ
0: ไม่มีเลยครับถ้ามีตำแหน่งนะหมู่บ้านผม
1: เป็นชาวบ้านคนหนึ่ง
0: เจริญนะ
1: ครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ก็เอาให้ถึงที่สุดนะพี่นะเพราะว่าเรื่องของการที่จะมีน้ำใช้ในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแรกๆอ่ะเนาะพื้นฐานเลยนะ
0: เดือดร้อนครับเรื่อง
1: มันต้องมีเน
0: า
1: ะ
0: เรื่องเล็กน้อยจิ๊บจ้อยมากครับแต่ทำไม
1: น้ำเนี่ยสำคัญสุดนะคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วไฟก็มืดครับหมู่บ้านไฟก็มืดตอนนี้นะครับผมให้อบต.เนี่ยทำแผนเพื่อทำให้มีแสงส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับ
1: ขอให้มีมาเถอะเนาะได้ค่ะค่ะ
0: นี่นะมันเป็นเสียงหนึ่งที่จะทำอาจจะมีประโยชน์กับกลุ่มชุมชนอื่นด้วยนะฮะฝาก
1: มีคนแนะนำบอกว่าอยากให้พี่สมศักดิ์ติดต่อไปที่เพจเนี้ยเพจเรื่องปฏิบัติการเฝ้าบ้านชื่อเพจนะคะ
0: อะไรนะ
1: ชื่อเพจนะครับปฏิบัติการเฝ้าบ้าน
0: โทรศัพท์ผม
1: มีอยู่เพจหนึ่งค่ะเขาดูเรื่องนี้เลย
0: โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ถูกกดนะครับเป็นคนโจรนะฮะ
1: ได้ค่ะรับทราบ

ฮะไม่สามารถที่จะเข้าถึงส่วนราชการเหล่านี้ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนคุยไงว่าไม่มีอำนาจนะครับที่จะสามารถต่อรองกับหน่วยงานต่างๆได้โทรไปเขาไม่รับเขา

0: ค่ะเช้าคุณต่อมีน้องอยู่คนหนึ่งน้องเป็นผู้บาดเจ็บในรถไฟในเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล
1: ์ครับ
0: แต่ว่าเธอบอกว่าเธอทำไมไม่ได้รับการไม่ได้เข้าเกณฑ์ในการได้รับการเยียวยานะคะน้องคนนี้ชื่อชดาพรนะคะไปที่สน.มักกะสันนะคะเมื่อวานเพื่อลงบันทึกประจำวันว่ากระเป๋าเอกสารกับเงินสด 27,000 บาทของเธอหายไปบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะวันเกิดเหตุเนี่ยเธอไปกดเงินสด 27,000 มาก็ใส่กระเป๋าไว้เนาะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรถ

0: พระราม4เพื่อจะไปไถแหวนที่ร้านทองแห่งหนึ่งเธอก็ขี่มุ่งหน้ามาทางเดียวกับรถเมย์คันเกิดเหตุนั่นแหละสาย206แล้วก็จอดอยู่ถัดไปประมาณสัก3คันซึ่งก็มีรถเก๋งมีรถกระบะจอดอยู่ใกล้กับรถเมย์ประกบข้างมอเตอร์ไซค์ของเธอจนกระทั่งรถไฟน่ะพุ่งชนรถเมย์ก่อนจะลากรถด้านข้างมันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ของเธอได้รับบาดเจ็บแต่เธอบาดเจ็บไม่มากมอเตอร์ไซค์เสียหายเล็กน้อยกระเป๋าที่เธอใช้ทำงานแล้วก็เงินที่กดมา 27,000 น่ะมันอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็หายไปตอนนั้นเลยช่วงจังหวะที่แบบชุลมุนน่ะเป็นกระเป๋าผ้าสีขาวสายสีน้ำเงินด้านในเนี่ยมีกระเป๋าตังค์สีดำแล้วก็มีบัตรพนักงานที่เป็นสายคล้องสีดำเขียนคำว่าแซมในวันเกิดเหตุกระเป๋าเนี่ยแขวนไว้ตรงหน้ารถตรงแฮนด์อ่ะตรงแฮนด์รถใช่มั้ยเธอบอกว่าตอนนี้นะโรงพยาบาลได้ต่อสายให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการคุยเบื้องต้นเนี่ยตัวเธอไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยาแต่อย่างใดเนื่องจากว่าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง21วันก็เลยไม่เข้าข่ายอะไรเลยค่ายงค่ายาก็ใช้ประกันส่วนตัวไปส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพิ่งซื้อมาเนี่ยได้กี่วันเอง8วันเอง7วันก็ยังไม่ได้พรบ.ก็เลยไม่สามารถเบิกอะไรได้แต่เมื่อกลับไปถึงบ้านก็รู้สึกว่าแพ้ยาก็เลยกลับไปหาหมออีกรอบนึงครั้งนี้ก็เลยต้องจ่ายเป็นเงินสดไปอีก 1,000 กว่าบาทก็ขอเบอร์ติดต่อพยาบาลไว้แล้วก็จะมาขอลงบันทึกประจำวันที่โรงพักไว้ก่อนเธอก็บอกว่าเธอก็โอเคต้องเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บสาหัสก่อนแต่ว่าตัวเธอก็หนึ่งเป็นหนึ่งผู้สูญเสียเหมือนกันเออนี่ค่ะ
1: เอออย่างนี้มันไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ว่าถ้าบาดเจ็บไม่ได้บาดเจ็บเท่าไ
0: หร
1: ่ครับค่ะโอ้โหต้องฝากนะว่ารัฐบาลต้องดูแลคนที่เขาเนี่ยอยู่เราเห็นในคลิปหลายคนนะอย่างเช่นรถเมย์พุ่งมาเนี่ยตอนมันพุ่งมาเนี่ยถูกลากมาเนี่ยนะฮะแล้วเขากระโดดหนีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ในคลิปก็มีหลายคนนะที่ทิ้งรถแล้วกระโดดหนี
0: ทิ้งรถเลยทิ้งรถหนีก็เห็นแล้วว่า
1: อยู่ที่เมื่อวานเราเล่าว่ามีแท็กซี่คันนึงนะฮะที่บอกว่าแบบผ่านเหตุการณ์มาประมาณเสี้ยววินาทีแล้วก็ถูกชนท้ายนิดหนึ่งถูกรถเมย์พุ่งมาชนท้ายตึ้งเนี่ย
0: รถเมย์กวาดไปหลายคันนะช่วงจังหวะนั้นเนาะ
1: ใช่
0: ดูจากกล้องอีกมุมนึงอ่ะโอ้โหฝั่งที่รถเมย์ขวางอยู่อ่ะหลายคันอยู
1: ่ใช่แล้วจัง
0: นะคะ
1: ไม่รู้ล่ะจะการรถไฟหรือขอสมกต้องดูแลล่ะ
0: ดูแลแล้วก็คนขับรถเมย์สักหน่อยนึงไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข่าวโพสต์ว่าเขาก็ปลอดภัยแต่ว่านั่นแหละมีไฟไหม้เนาะไฟไหม้ที่ขาที่แขนอะไรพวกนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่เชื่อไหมว่าคอมเมนต์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันคือแบบไม่ได้มีการปลอบใจหรือให้กำลังใจพี่คนขับรถเมย์เลยน้องดุ้ง
1: ครับครับ
0: อือ
1: ก็เข้าใจอารมณ์ถ้าเรา
0: เข้าใจอารมณ์
1: ยอมรับไปนะต้องจะต้องเข้าใจอารมณ์เนาะ
0: เออคุณไปจอดขวางทำไมนั่นแหละคนถามว่าเออมีคนบอกว่าร
1: ับผิดชอบคนนะชีวิตอ่ะ
0: นั่นแหละคิดอะไรอยู่แต่ว่าบางคนก็อาจจะมีส่วนน้อยอ่ะสักไม่ถึง 10% นะก็บอกว่าเออเข้าใจในสถานการณ์ตรงนั้นว่ามันชินอ่ะทุกวันเป็น10ปีแล้วเออพี่คนขับรถเมย์คันนี้น่าจะขับมานานแล้วเพราะว่าอายุก็ไม่น้อยเข้าใจว่าแกก็ชินอ่ะเออคือรถติดตรงนั้นอ่ะยังไงก็กระดึ๊บไปขวางก็ไม่เป็นไรเออมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดมันด้วยความเคยชินอ่ะเออขวางก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็นี่เป็นบทเรียนสุดๆเนาะล่าสุดนะคะน้องที่เมื่อสักครู่ที่เล่าไปว่าเงินหายล่าสุดนางสุทินข่าวสดรายงานว่านางสาวชฎาพรได้ของที่หายคืนครบหมดรวมทั้งเงินสด27,000ด้วยค่ะมีคนเก็บไว้ได
1: ้โ
0: อ้เข้าใจว่ามีคนไปส่งให้กับตำรวจ
1: ยังโชคดี
0: ใช่โชคดีได้เงินคืนด้วยค่ะเนี่ยได้หมดแล้วได้ทั้งกระเป๋าเลยค่ะ
1: ม
0: ีคนเก็บกระเป๋าคืนให้กับตำรวจเรียบร้อย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะโชคดี

0: ทีแต่เธอบาดเจ็บนิดหน่อยเธอก็เสียค่ายาเองไปพันกว่าบาทก็ฟาดเคราะห์เนาะอย่างนี้เนาะหรือนี่แหละไปบันทึกเอาไว้ดีละนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมหรือว่าอะไรก็อาจจะได้ข้อมูลตรงนี้ไปเนาะ
1: ใช่เผื่อเขาจะมีเงินเพื่อเหลือเยียวยาอย่างไรนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะแต่เมื่อวันก็สรุปทั้งคู่ก็ได้ประกันตัวนะครับฝั่งอันนี้ผมฝั่งของคนขับรถไฟเนาะ
0: ค่ะ
1: ฝั่งคนขับรถไฟกับพนักงานที่ยืนถือธงแดงแล้วเอาลงเร็วเหลือเกินนั่นแหละตอนนั
0: ้
1: นอ
0: ่ะ
1: ครับเมื่อวานก็ได้ยินคำขอโทษจากทางฝั่งคนถือธงนะฮะแต่ตัวคนขับรถไฟเนี่ยไม่พูดไม่จาเลยพี่
0: ค่ะ
1: ก็
0: พูดไม่ออกนะ
1: โอ้ไม่ออกเลยฮะไม่มีขอโทษไม่มีอะไรเลยฮะ
0: ไม่พูดเลยเหรอ
1: ไม่พูดตอนที่มาโรงพักเนาะแล้วก็ถูกนำตัวส่งศาลนะเมื่อวานก็ศาลก็เมตตาครับให้ประกันตัวออกมาแต่ว่าให้ติดกำไร EM เอาไว้ป้องกันการหลบหนีนะครับนะต่อความคืบหน้าทั้งหมดนะครับ
0: มีอยู่ครอบครัวหนึ่งคนนี้เป็นแม่บ้านทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะเป็นแม่บ้านมาทำเป็นแม่บ้านอยู่นั่งรถเมล์บ้านเดิมนี่อยู่ปางกู่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะดงๆที่เทียม
1: ครับ
0: นางเทียมพวงยอดอายุ57ปีนะคะชาวบ้านกระต่ายดอนทำงานอยู่เป็น40ปีแล้วนะคะแกก็นั่งรถเมล์ไปกลับก็ทำงานตลอดเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวตามไปที่บ้านที่จัดงานศพอ่ะเนาะพี่สาวของป้าเทียมบอกว่าป้าเทียมเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคะผูกพันกันมากต่างคนก็ต่างทำงานเนาะแต่ก็วิดีโอคอลคุยกันทุกวันน้องสาวป้าเทียมเนี่ยมาทำงานในกรุงเทพตั้งแต่อายุ15นะคะ15ปี15ขวบมาทำงานจนถึงบัดนี้57ก็ยังทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ส่งไปที่ครอบครัวตลอดนะว่าเงินเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยขึ้นรถเมล์สาย206ตอนนี้ เพื่อจะกลับห้องพักปัจจัยเดินทางเป็นประจำสองคนยังวิดีโอคอลคุยกันอยู่เป็นปกตินะคะแล้วป้าเทียมเนี่ยพูดกับพี่สาวแบบผิดตลกว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าท่านถูกรางวัลที่หนึ่งนะท่านจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาให้พี
1: ่โอ้ครับ
0: พี่สาวเนี่ยหัวเราะแล้วก็คุยกันอย่างมีความสุขว่าคือแบบพี่สาวประมาณคิดในใจว่ามันจะมีวันนั้นไม่น่าเธอจะถูกรางวัลที่หนึ่งอะไรแต่ก็หัวเราะคุยกัน
1: ซึ่งอารมณ์แบบ
0: ในการ
1: วีดีโอ
0: คุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยใช่คุยกันเห็นหน้านะป้าบอกว่าติดอยู่ในใจเลยตอนนี้ระหว่างที่คุยกันเนี่ยเห็นสังเกตเห็นใบหน้าของป้าเทียมน้องสาวดูหมองคล้ำผิดปกติในวันนั้นน่ะเหมือนมีลางนั่นแหละจะบอกเหมือนมีลางแล้วบอกว่าโอเคเอาคุยกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะขึ้นรถเมล์แล้วกลับห้องไปลุ้นหวยแกบอกประมาณบ่ายสองนะที่คุยวิดีโอคอลกันนะบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเลิกงานจะไปลุ้นหวยที่ห้องพักหลังจากนั้นบ่ายสามโทรหาอีกรอบหนึ่งไม่ติดแล้วแต่ก็ไม่คิดอะไรจนกระทั่งสี่โมงเย็นมีข่าวรถไฟชนรถเมล์ก็ยังไม่รู้ว่าน้องอยู่บนรถคันนั้นป้าเทียมอยู่จนมีรายชื่อผู้เสียชีวิตออกมาเห็นชื่อโอ้โหช็อกเลยทำอะไรไม่ถูกป้าจุ๋มบอกป้าเทียมนี่เป็นคนขยันมากอดทนรักครอบครัวทำงานหนักตลอดชีวิตไม่เคยบ่นนะมาทำงานตั้งแต่อายุ15นะจะกลับบ้านทุกช่วงเทศกาลงานบุญเนาะตุลาคมกลับทีหนึ่งแล้วก็สงกรานต์จะซื้อของกลับไปฝากญาติทุกครั้งเป็นคนชอบทำบุญเข้าวัดถือศีลกินเจช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นรักและเอ็นดูป้าเทียมมากนะคะเนี่ยก็ครอบครัวแบบโอ้เศร้าเลยนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าก็ไปร่วม งานด้วยนะคะ
1: โอ้ครับ
0: อยู่สะเก็ดแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นะฮะโอ้แล้วก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังเฝ้ารอร่างกลับไปอยู่เนาะ เห็นทางนิติเวชบอกว่า

0: สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้7รายพี่
1: อีก1ยังไม่ได้ค่ะใช
0: ่ครับผม
1: ค่ะโดนน่าจะโดนไฟคลอกเนาะ
0: เนาะ
1: ใช
0: ่
1: โดนไฟคลอก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกวันนี้ที่จะไปขึ้นรถไฟเลยสิใจนึงนะใจนึงก็คือเราในมุมคนทำข่าวเราอยากได้ภาพเนาะเราอยากได้ภาพใจนึงเนี่ยมีคิดหรือว่าวันนี้เราไปนั่งเราจะได้เห็นกับตาไม่รู้นะว่ามันมีรถมาขวางทางรถไฟอยู่อีกอ่ะ
1: ก็ต้องไปเวลาต้องไปเวลาที่ขบวนรถมาพอดีตรงมันจะมีน่าจะ3ช่วงอ่ะตรงนั้นอ่ะ
0: ใช่คือหมายถึงว่าผมเนี่ยขึ้นไปนั่งอยู่บนรถไฟผมอยากจะเห็นมุมแบบว่าอ๋อไม่เห็นไกลๆได้ไงรถเมย์มันขวางแล้วเราต้องเบรกยังไงพี่เราต้องเบรกคืออยากอารมณ์แบบแต่ใจนึงก็อยากให้แบบเฮ้ยจิตสำนึกคนไทยมันไม่ควรมีแล้วนะเออแต่ว่าในมุมนักข่าวใจนึงก็อยากจะได้ภาพอย่างนั้นนะอยากจะได้ภาพเราก็อยากจะเห็นว่าพี่เขาต้องเบรกตั้งแต่กี่ร้อยเมตรกันมาเนี่ยในเมื่อ
1: เ
0: นี่ย
1: ถึงจะเอาอยู่ใช่ไหมแล้วก็
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่า
1: ข้างหน้าจริงๆอ่ะจะได้เห็นธงไหมเห็นคนถือสัญญาณธงไหม
0: แต่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
1: ต้องสายตาดีขนาดไหน
0: ใช่คือจริงมันควรเราไม่ควรเห็นแล้วเพราะว่าคนไทยเราควรจะต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยตีเส้นเหลืองละถ้ามีสัญญาณติ้งติ้งเนี่ยต้องหยุดละหยุดต้นที่หลักเส้นเหลืองละ
1: จริง
0: แต่ว่ามีคนบอกไม่วันนี้ไปยังไงเห็นแน่เห็นไอ้พวกจอดขวางคารางอยู่แน
1: ่มีเราเชื่อว่ามีมอเตอร์ไซค์ก็ยังมีอยู่ไม้กั้นลงแล้วก็ยังมีข้ามอยู
0: ่เออมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขายังแบบว่าเขายัง
1: ติ๊กแดกได
0: ้ไปนะเขาก็เขาก็ล้อไม่ได้แล้วผู้มอเตอร์ไซค์ไฟแดงเขายังไปเลยนะฮะภาษาอะไรกับไม้กั้น
1: นั้นเนี่ยน้องๆไอ้ตรงแยกอโศกอ่ะคือบางทีมันติดมันต่อเนื่องจริงนะเพราะว่าแยกนั้นน่ะรถมันติดมากทีนี
0: ้
1: ติดกันเนี่ยพอรถมาเนี่ยมันก็จะขวางเราว่าต้องมีในอนาคตก็ต้องขวางรางอยู
0: ่เออเนี่ยวันนี้คนก็บอกพี่ตีนะว่าไปต้องมีแน่แต่ว่า
1: ขวางตลอดใช
0: ่จะได้เห็นเดี๋ยวได้รู้ว่าคนไม่กลัวเลย
1: ต้องไปขบวนเช้าสี่เจ็ดโมงประมาณ7:20อ่ะตรงอโศกอ่ะเจอแน่เพราะว่ามันจะมีรถที่มาจากบางซื่อที่จะไปลาดกระบังอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนักศึกษาลาดกระบังอ่ะจะรอขึ้นตรงนั้นอ่ะเพียบเลยเดี๋ยวจะได้เห็นนักศึกษาลาดกระบังรอขึ้นรถไฟตรงนั้นอ่ะเยอะมากราว7:20ค่ะ
0: ใช่แล้วเราลืมเล่าว่าวิธีแนวแก้ปัญหาของรัฐมนตรีพิพัฒน์นะฮะที่ท่านบอกว่าจะขอเวลา3เดือนศึกษาว่าจะไม่ให้รถไฟพวกนี้เข้ามาในเมืองนะเมื่อวานท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการบอกว่าใช่สายใต้เนี่ยจะไปสุดแค่แถวตลิ่งชัน
1: แล้วสายที่จะไปตะวันออกไปยังไงอะ
0: ตะวันออกก็จะมาสุดแค่ลาดกระบังแล้วก็ให้มาแอร์พอร์ตลิงค์สายใต้ก็ตลิ่งชันแล้วนั่งรถเมล์ขอสมกเข้ามานะฮะ
1: อันนี้หมาย
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นแนวทางแนวคิด
1: แนวคิดในอนาคตเหรอคะ
0: แนวคิดแกจะไปขอเวลาศึกษา3เดือนนะว่าถ้าทำแบบ
1: รถสินค้าตู้รถสินค้าไปยังไงอะ
0: รถสินค้าเนี่ยมันตีช่วยบอกให้วิ่งกลางคืนแนวคิดเขาอย่างนั้นกันนะเพื่อให้กลางวันเนี่ยจะไม่
1: ม
0: ีรถไฟเข้าเมืองละแนวคิดเขาแต่ผมก็เลยบอกว่าอย่างที่พี่สีบอกเช้าเช้าเนี่ยถ้าลองมาดูสิคนที่อยู่ชานเมืองอ่ะ
1: ตอนเช้าเนี่ยโอ้โหติดจากแยกอโศกไปจนถึงแยกฟอร์จูนนุ่น
0: ด้วยใช่พี่แต่หมายว่าคนชานเมืองเขาจะนั่งรถไฟพวกนี้เข้ามานะหนุ่มออฟฟิศเนี่ยใส่สแลกเสื้อเชิ้ตนะใส่เนคไทเนี่ยขึ้นรถไฟแบบนี้นะเพื่อที่จะเข้ามาอโศกกันอ่ะ
1: เต็ม7
0: โมงเนี่ยขบวนเช้าเนี่ยท่านไปดูเถอะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าไม่มี
1: คนนั่งรถไฟเยอะค่ะตอนเช้าอ่ะ
0: ใช่ถ้าไม่มีรถไฟพวกนี้เด็กนักเรียนนักศึกษาคนทำงานรอบเช้าเนี่ยเขาทำไงอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาผิดอะไรอ่ะเขาบอกเขานั่งอยู่ทุกวันเนี่ยเขาผิดอะไรอ่ะ
1: แล้วไปเปลี่ยนเวลาเดินรถอย่างเงี้ยมันก็เดือดร้อนอีกนะ
0: ใช่
1: มันต้องหาวิธีนั่นแหละเราว่าการสร้างสะพานก็ช่วยได
0: ้
1: จุดตัดรถไฟเอาสะพานข้ามไปเลยให้รถยนต์ขึ้นสะพานให้หมด
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ลองดูนะคะฉันขอเวลา3เดือนเหรอ
0: มันเวลา

0: หลายถนนหลายเส้นเลยนะพี่ไล่มาตั้งแต่แถวยมราชมา
1: เพียบเลย
0: นะมาอโศกไล่ไปรามคำแหงศรีนครินทร
1: ์
0: ลาดกระบังโอ้โหครับผม
1: ค่ะน่ากลัวมาก
0: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
1: ใช่ค่ะมีเมื่อวานนี้เหตุการณ์นี้ก็น่ากลัวช็อกเลยค่ะลุง
0: ครับ
1: น้องเอกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ดีๆนะคะน้องเอเนี่ยเธอบอกว่า3ทุ่มเมื่อวานเธอไปออกกำลังกายกับสามีอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรามาเพิ่งมาออกกำลังกายที่นี่ได้สักประมาณ1อาทิตย์นะคะช่วงเกิดเหตุเนี่ยสามีวิ่งนำไปก่อนเธอก็วิ่งไม่ทันเนาะก็เปลี่ยนมาเดินดีกว่าเดินรอบลานวิ่งแทนไม่ไหวจนกระทั่งมาถึงจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ด้านข้างลานออกกำลังกายพบชายสวมเสื้อสีขาวยืนจ้องเธออยู่จ้องมองเลยนะก่อนชายอีกคนหนึ่งที่เดินตามหลังมาเข้ามาดึงเสื้อกล้ามที่ใส่ออกกำลังกายของเธอขึ้นมาคุมศีรษะดึงเสื้อกล้ามเธอดึงขึ้นมาแล้วมาคุมศีรษะจนเห็นแผ่นหลังและชุดชั้นในโผล่ก่อนจะใช้เศษทุเรียนที่ชายคนดังกล่าวเตรียมมาฟาดเข้าที่ใบหน้าหลายครั้งไม่ช็อกได้ยังไงส่วนชายที่สวมเสื้อสีขาวอีกคนมาลุมชกต่อยซ้ำจนเธอล้มลงโชคดีที่มีชาวบ้านแถวนั้นเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตะโกนห้ามชายวัยรุ่นทั้งสองคนรีบวิ่งหลบหนีทิ้งเปิดทุ่นเย็นไว้ในจุดเกิดเหตุก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปอย่างรวดเร็วซึ่งน้องเอบอกว่าเธอก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ถูกทำร้ายตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการเข้าใจผิดอะไรหรือไม่ทำร้ายผิดคนหรือเปล่าหรือว่าหวังพยายามต่อทรัพย์เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเธอไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะกับใครมาก่อนอีกทั้งผู้ก่อเหตุไม่พูดอะไรเลยระหว่างลงมือ ก็เมื่อวานไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.เมืองฉะเชิงเทราเพื่อให้ตำรวจนั้นเนี่ยติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็อยากทราบเหตุผลที่แท้จริงว่ามาทำร้ายเพราะอะไรเนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงที่มาออกกำลังกายตามปกติและอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะมาเดินมาวิ่งที่นี่ได้แค่หนึ่งอาทิตย์ทันลง
0: คือเพราะถ้าฟังนี้คือทรัพย์สินอะไรเขาก็ไม่เอาไปนะไม่ได้ช
1: ิ
0: งเงินชิงเงินอะไร
1: เลย
0: ก็แปลว่าม ายืนจ้องหน้า
1: เหมือนกับเลือดโชคเลยนะคะ
0: โอ้โหพี่แค่เรามือไปโดนเปลือกมันนิดนึงนะบางทีนิ้วเลือดไหลเลยนะ
1: อะไรอย่างงงเลยเนี่ยเดี๋ยว
0: ต้
1: องติดตามข่าวนี้เนาะแล้วเนี่ยสามทุ่มมันก็มืดแล้วนะ
0: ครับ
1: เนี่ยแสดงว่าเขาเตรียมการมาสองคนนี้เตรียมเอาเปลือกทุเรียนมาเพื่อจะมากระทำแบบนี
0: ้โอ้เหมือนแค้นอ่ะเหมือนคนแค้นให้เปลือกทุเรียนอ่ะ
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าตั้งใจจะมาชิงทรัพย์เนี่ยมือถือเธออะไรก็ต้องโดนเอาไปแล้วอันนี้เหมือนกับด้วยความแค้นใช้เปลือกทุเรียนอ่ะแสดงว่ามีความเป็นไปได้นะว่าผิดตัวเนี่ยมีความเป็นไปเพราะไม่เห็นเขาบอกยืนจ้องเหมือนมันยืนรออยู่ใช่ไหม
1: ยืนจ้องมองก่อนหลังจากนั้นก็เข้ามาดึงเสื้อมาคุมตือเสื้อในลักษณะเหมือนมีฮู้ดอะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ฟาดไม่ยั้งเลยค่ะ
0: โอ้นี่ตำรวจต้องเร่งตามแล้วเพราะว่าความปลอดภัยของผู้คนนะพี่นะสวนสาธารณะนี่มันเป็นสถานที่ที่แบบมันควรจะปลอดภัยแล้วเห็นบอกอยู่หน้าศาลากลางด้วยนะ
1: ศาลากลางจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเปียวๆอะไรนะคนก็ยังวิ่งยังเดินออกกำลังกายกันอยู
0: ่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะกลางคืนหรือว่าเช้ามืดตีห้าเนี่ยบางคนก็ออกไปวิ่งแล้วนะออกไปทำงานบางคนก็ออกไปออกกำลังนะ
1: อย่างเงี้ยมันระแวงเหมือนกันเนาะเจอข่าวนี้เนาะเจอข่าวนี้ระแวง
0: ตำรวจด้วยครับผม
1: รีบจับมาให้ได้นะคะสองคนนั้นอะ
0: ใช่
1: คิดว่าไม่เกินความสามารถนะกล้องครึ่งน่าจะมีอยู่นะ
0: มีตัวเธอถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยนะเห็นรถแต่ตอนที่เขาหนีละตอนที่เขาแบบขี่มอเตอร์ไซค์ปื๊ดออกไปเนี่ยฮะเห็นมีภาพอยู่แวบหนึ่ง
1: น่าจะเห็นป้ายทะเบียนอะไรนี้เนาะ
0: ครับผม
1: ขอให้จับไปได้เราอยากรู้มากเลยเพราะว่ามันดูน่ากลัวไปสามทุ่มแล้วมาโอ้ฟาดกันด้วยเปลือกทุเรียนอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: พักสักครู่เน
0: า
1: ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวผมขอตัวเลยนะพี่วันนี้ขออนุญาตออกเร็วนิดนึงนะพี่นะ
1: ทำข่าวด้วยนะคะวันนี
0: ้ครับไปขึ้นรถไฟก่อนครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพักสักครู่ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ได้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงาน

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

ชั่วโมงที่2 6:12 นะคะเช้าวันอังคารที่19พฤษภาคมพี่สายันบอกว่าขายกับข้าวแล้วก็ฟังไปด้วยที่จังหวัดน่านนะคะสวัสดีชาวน่านชาวสกลนครค่ะชาวภูสิงห์เมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วก็มีพี่ที่อยู่อำเภอภูสิงห์นะคะศรีสะเกษโทรมาแล้วก็ชาวไหนอีกชาวตลาดรถไฟจังหวัดสงขลาด้วยนะคะตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่พี่โจส่งมาชั่วโมงแรกนะคะแล้วก็ชาวจังหวัดเลยทุกอำเภอด้วยนะคะชาวเชียงใหม่ชาวกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเอาแต่ว่าข้อความนี้บอกว่าเมื่อไหร่จะเลิกให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านอยู่ครบ60 4-5 ปีก็พอแล้วอ๋อก็อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเนาะว่าจะกล้าหรือเปล่านะคะสวัสดีพี่ใช้ชื่อว่าวังน้อยอะคะตื่นมาทำงานพร้อมกับฟังข่าวสารสาระแล้วก็เพลงเพราะๆนะคะอ๋อเพจนั้นชื่อปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านคนละเพจกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเรื่องทุจริตเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปวันนี้มีชุมนุมทางการเมืองนะคะแถวราชประสงค์อะคะ12:00 น.ถึง 20:00 น.ไม่จำเป็นควรหลีกเลี่ยงเส้นทางชุมนุมทางการเมืองอะไรวันนี้อะที่ราชประสงค์แยกราชประสงค์เลยใช่ไหมเดี๋ยวขอข้อมูลนิดนึงนะคะผมคนนครติดตามทุกวันรุ่งเลยครับพี่จรุงนะคะพี่สมเร็จสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีชาวไทยทุกท่านนะคะแล้วก็คนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะที่ฟังลูกทุ่งมหานครอยู่นะคะทั่วโลกเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะเปิดเพลงสามหมัดสามชาในวงการมวยนะคะสามคนเมื่อสักครู่พี่สมรักคำสิงห์พี่สามารถพยัคฆ์กรุณแล้วก็พี่สมจิตตรงจอหอขออภัยฝนตั้งเขารู้สึกเริ่มมีอาการนะคะก็คืออันเนื่องมาจากว่ามีข่าวนักมวยคนดังเราก็เคยนำเสนอข่าวของพี่เขาอยู่บ่อยนะคะคนนี้อำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์มวยโลกแชมป์โลกนะคนนี้มวยสากลนะคะล่าสุดครอบครัวสุดทนแล้วค่ะโพสต์เลยค่ะเป็นคลิปพฤติกรรมของอดีตแชมป์โลกคนนี้ยังคงใช้ยาเสพติดอยู่แล้วก็โวยวายกลางดึกด้วยนะคะจนมีคนก็แชร์คลิปกันไปนะคะล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะทางปลัดอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยตำรวจนะสารวัตรปราบปรามของสภ.ศรีราชาและกำลังตำรวจหลายนายนะคะรวมถึงอส.ด้วยไปร่วมกันจับกลุ่มตัวนายอำนาจดื้นเริงอดีตแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นนะคะก็ไปจับได้ที่บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนในพื้นที่ศรีราชานั่นแหละก็เอาไปตรวจหาสารเสพติดเลยก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจริงนะคะคือเนื่องมาจากว่าทางปลัดอำเภอศรีราชาเนี่ยทราบเรื่องฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าเดี๋ยวต้องประสานตำรวจไปติดตามตัวอำนาจดื้นเริงหน่อยแล้วก็พบว่าเดินอยู่ริมถนนในพื้นที่ชุมชนก็เลยเข้าจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เพิกเฉยนะกรณีที่ญาติได้มีการร้องเรียนมาบอกว่าไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมของอำนาจดื้นเริงนะคะผู้ต้องหานั้นจริงๆแล้วอำนาจเนี่ยเขามีคดีอยู่นะระหว่างตอนนี้กำลังรอลงอาญาอยู่ระหว่างรอลงอาญาแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นเนี่ยไม่ได้ไปรายงานตัวต่อศาลตามการนัดหมายหลังจากนี้เนี่ยตำรวจจะทำหนังสือส่งไปที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเพื่อพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญาอำนาจรื่นเริงแน่นอนถ้าแบบนี้ก็ทำให้ต้องรับโทษจำคุกเพิ่มเติมนะคะเนี่ยค่ะอำนาจรื่นเริงก็ได้สตินิดนึงก็บอกว่าไม่คาดคิดว่าครอบครัวตัวเองจะเผยแพร่คลิปตัวเองแต่ก็ยอมรับแหละว่าเสพยาจริงรู้สึกเสียใจอีกแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยอมรับว่าคลิปนี้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอย่างหนักเรายังเป็นห่วงชื่อเสียงอยู่นะบางช่วงบางตอนนี่นะคะอำนาจเลื่อนเริงบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดจะทำแบบนี้กับตัวเองก็พยายามแล้วที่จะเลิกนะจะเลิกทุกอย่างทั้งยาเสพติดทั้งของมึนเมาพยายามทุกอย่างเพื่อปรับปรุงตัวเองแล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนจริงๆเนี่ยมีสอนมวยเด็กนะยังมีอยู่นะสอนมวยเด็กในฟิตเนสแห่งหนึ่งยอมรับว่าพลาดอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นขนาดนี้นี่เลยบอกว่าพอญาติโพสต์คลิปนั้นปุ๊บเนี่ยโลกโซเชียลมันแรงมันมีทั้งฆ่าคนได้กับฆ่าคนไม่ได้มันแรงมากนะครับโลกโซเชียลปัจจุบันนี้อำนาจรื่นเริงได้สติพูดแบบนี้โอ้แต่ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันจริงๆเนาะตำรวจก็จับไปเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเพิ่มโทษด้วยนะคะเพราะว่าขณะนี้เขารอลงอาญาอยู่นะคะนี่คือญาติทนไม่ไหวจริงๆเห็นบอกว่าเสพยาในบ้านเลยก็ถ้าเสพยาในบ้านญาติก็ต้องถ่ายแล้วก็ต้องนี่แหละโพสต์เลยเพราะว่าในเมื่อเตือนกันแล้วก็ไม่ฟังนะคะสุดท้ายก็โดนจับไปอีกรอบนึงแล้วนะคะนี่คือคนที่เคยเป็นแชมป์โลกนะคะไม่ใช่เป็นนักมวยแบบธรรมดานะอำนาจลื่นเริงนี่คือเป็นแชมป์โลกนะคะโอ้โหเสียดายเนาะจริงๆอายุเขาก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ50อำนาจลื่นเริงน่าจะ50-51ประมาณนี้นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงนะคะเสพยาจริงๆยังใช้สารเสพติดอยู่แล้วต้องรับโทษไปมาตามนัดหมายเมื่อวานนี้กรณีที่เราเสนอข่าวไปเมื่อวานเนาะว่ามีคนบันเทิงที่เป็นผู้หญิงพรากผู้เยาว์เด็กอายุ17อะไรอย่างนี้ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณดีเจต้นหอมเขาโพสต์ว่าพรุ่งนี้แถลงข่าวนะให้สัมที่เดียว16นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่เฟซคลับรัชดาค่ะตอบทุกเรื่องเธอก็โพสต์แบบนี้สั้นๆทีนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรเรื่องเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่าเรื่องอะไรนะคะการโพสต์แบบนี้ของคุณต้นหอมแล้วมันไปสัมพันธ์กับข่าวว่าเนี่ยมีคนบันเทิงที่เป็นผู้หญิงคบหากับเด็กอายุ17เนี่ยแล้วแม่เขาไม่ยอมอะไรประมาณนั้นเนาะปรากฏว่าตอนที่คุณต้นหอมโพสต์เนี่ยนะคะมีคอมเมนต์โอ้สอบถามกันเยอะมากหลายคนก็ตกใจว่าเรื่อง17นั่นหรือเปล่าบ้างก็ถามว่าจะเปิดร้านหรือจะแถลงเรื่องอะไรนี่คนดังๆเลยนะคุณตั๊กสิริพรก็เข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่ามึงใช่ไหม อะไรประมาณนี้หรือบางคนบอกว่าอย่าบอกนะว่า17ไม่นะหอมยังปั่นหยอกๆหรือเรื่องจริงใช่เหรอนี่คือเสียงในหัวทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยแหละต่อกับข่าวแค่ว่าสาวคนดังวงการบันเทิงปมเด็ก17ทำให้ชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์ถามถึงประเด็นนี้และไม่เชื่อว่าจะเป็นคุณต้นหอมนะคะน่าจะเป็นการโพสต์ปั่นตามสไตล์หรือเปล่าก็เลยทุกคนก็รอฟังตามเวลานัดหมายนะคะก็ปรากฏว่าคุณต้นหอมก็นั่นแหละก็มานั่นแหละแต่ว่าก็ชี้แจงแถลงไปว่าไม่ใช่นั่นแหละคุณต้นหอมบอกว่าโอ้โหจะเป็นเธอไปได้ยังไงแล้วมันคือเธอก็รู้อยู่เธอบอกว่าเธอต้องระวังตัวให้มากที่สุดเพราะว่าต้นหอมเนี่ยชื่อจริงสกุลตลาเทียนไพโรจน์เป็นทั้งนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นดีเจเป็นนักธุรกิจนะประสบความสำเร็จหลายด้านนะคะเพราะฉะนั้นเธอจะมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้นะเธอก็มาในตามสไตล์

ายแหละเธอบอกไม่โกรธหรอกคนที่โยงนะว่าอาจจะเป็นต้นหอมหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะคะเธอบอกว่าไม่โกรธถ้าใครคิดว่าเป็นตัวเธอเองและขอบคุณที่ทำให้นักข่าวมางานอีเวนต์เมื่อวานนี้นะคะตอนที่นัดหมาย16นาฬิกาเธอบอกว่าเรื่องอักษรย่อเด็กอายุ17นั้นไม่ทำให้ผิดหวังค่ะไม่เคยทานเด็กขนาดนั้นตอนที่มีข่าวออกมาหอมก็รู้สึกว่าภาพหอมก็ลอยขึ้นมาขนาดเป็นตัวเราเหมือนเขียนข่าวมาเพื่อเราเลยพออ่านคอมเมนต์ดูก็บอกว่าเป็นดีเจสาวแล้วภาพลักษณ์เรามันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วดูมีความเป็นเราก็ไม่โกรธถ้าใครคิดว่าเป็นหอมรู้สึกว่ามันชัดเจนอยู่ในภาพลักษณ์คนคิดว่าเป็นต้นหอมก็เลยต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะเธอก็บอกว่าอย่างนั้นนะด้วยการโพสต์แถลงข่าวคือเรามีแถลงข่าวอยู่แล้วจริงๆนะคะก็เลยต้องโพสต์ไปแต่ไม่โพสต์เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปดูรูปภาพมันไม่ได้มีแว็บเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทานมันไม่ตกถึงท้องมาสักพักนึงแล้วถามว่าทบทวนตัวเองไหมก็บอกทบทวนแต่17ปีไม่มีแน่ๆเวลาจะทำอะไรเนี่ยก็คิดอยู่ตลอดแล้วว่าเราเป็นดารานะเราก็จะทำอะไรที่มีหลักฐานออกไปไม่ได้ฉะนั้นไม่เคยไปเป็นทีมเยือนเป็นทีมเย่าเนี่ยเธอก็พูดตามสไตล์เนาะเธอมาบ้านฉันอย่างเดียวก็รู้สึกว่าค่อนข้างเซฟตัวเองอยู่เด็กสุดของเราคือบรรลุนิติภาวะแล้วเธอพูดคำนี้เธอก็หัวเราะออกมายอมรับว่ามีบ้างแล้วดูหน้าอยู่ดูหน้าว่าอยู่ยังไงเธอก็ยิ้มล่าสุดมีคนมาอัดรายการก็มาเจอกันแบบความสวยเราประจักษ์ก็มีคนที่คิดและเล็งอะไรประมาณนี้เธอก็พูดตามสไตล์คนแบบตลกโปกฮาเนาะเธอบอกว่าข่าวนี้ไม่เครียดหรอกเพราะว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยพอรู้ว่าข่าวเป็นเด็กอายุ17เนี่ยมันมีเรื่องข้อกฎหมายเยอะสิ่งที่เราดูก็คือมีแน่นอนภาคผู้เยาว์มือที่3เพราะว่าผิดกฎหมายมีโอกาสถูกฟ้องได้ข้อนี้จะไม่ทำอยู่แล้วนะพอมีคนใบ้ว่าเป็นต้นหอมมีคำพูดหนึ่งแรงมากรับไม่ได้ที่บอกว่าเป็นตอหอหรือเปล่าแล้วมีคนมาเมนว่าไม่นะเขาบอกว่าเป็นดาราระดับตัวท็อปก็คือไม่ใช่ฉันแหละอันนี้เจ็บปวดเธอบอกว่าอย่างนั้นเจ็บตรงนี้ที่เขาบอกว่าเราไม่ใช่ดาราตัวท็อปตอนที่เรามีรูปไปศาลอาญาคนเลยประติดประต่อกันที่ไปเพราะว่ามีคนเอารูปดาราไปตัดต่อเป็นรูปแบบโป๊เปลือยอนาจารไปแล้วอัยการสั่งฟ้องแล้วเขาให้ดาราในรูปเนี่ยไปเป็นพยานซึ่งเคสนี้เนี่ยเขาเคยแจ้งแล้วนะถามว่าจะฟ้องไหมเรื่องนี้บอกไม่ฟ้องหรอกที่เกียรติไปศาลสรุปพยานก็ต้องไปศาลนะรู้งี้ฟ้องก็ดีจะได้เงินเสียดายมากกว่านั้นเคลียร์ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ต้นหอมแน่นอนต้นหอมบอกว่าเธอจะไม่ทำตัวเองให้น่าผิดหวังต้องทำตัวเองให้ดีเพื่อที่จะได้ด่าคนอื่นได้อย่างเต็มปากก็ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ดีอีกข่าวแรงสุดก็คือว่าโดนกล่าวหาว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ตอนคือไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วทำให้ตัวเองเครียดอันนั้นข่าวนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเธอบอกว่าตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าวันนี้เนี่ยงานทุกงานเป็นงานสุจริตก็เลยคิดว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยขอบคุณที่เอ่ยถึงทำให้มีนักข่าวมางานนี้ได้เธอก็เห็นไหมนี่คือความฉลาดเนาะของคุณต้นหอมนะแกทำให้แบบแกแปลเหตุการณ์แบบเหตุวิกฤตให้เป็นเรื่องที่แบบเป็นบวกกับตัวเองอะนักข่าวก็ไปเยอะเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะคราวนี้นักข่าวก็ต้องเอาไปแล้วว่าไหนเสียเวลานะไม่ได้เสียเวลาก็ถามเรื่องส่วนตัวไปเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงชีวิตความเป็นอยู่เรื่องครอบครัวเรื่องแฟนเรื่องนี้เธอบอกก็เรื่องมีหนุ่มๆ มีบ้างมีคุยกันนะฟังดูแล้วก็พูดเหมือนดาราเนาะแต่คนน่ะคุยน้อยก็มีบ้างแหละถามว่าชอบเด็กไหมไม่เกี่ยวกับอายุชอบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ชอบคนทำงานจริงวัยนี้คิดแต่เรื่องเงินนะเกิดใครสักคนเข้ามาในชีวิตก็อยากให้เข้ามาช่วยกันหาเงินนะสรุปแล้วชอบต่างชาตินะถือว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ฝรั่งนะต่างชาติของเธอนี่คือเอเชียนี่แหละตอนนี้เป็นโสด 100% ค่ะอ๋อเวลคัมยินดีต้อนรับผู้ชายมาจีบได้อ๋อเธอก็ทำธุรกิจร้านนวดนะประมาณนั้นเนาะก็สรุปแล้วไม่ใช่คนในข่าวที่บอกว่าพรากผู้เยาว์เด็กอายุ17นะเธอบอกว่าไม่ใช่แน่นอนนะคะเธอไม่ทำแบบนั้นอ่ะจบไปหัวเราะร่วนเลยทีเดียวนะคะคุณดีเจต้นหอมอีกคนนึงเมื่อวานนี้ก็

ังคงเป็นข่าวอยู่เนาะคุณทรายสก็อตถามว่าคุณทรายเป็นคนในวงการบันเทิงไหมก็น่าจะกึ่งๆนะตอนนี้ก็ดูเหมือนบันเทิงไปแล้วนะคะก็เธอถูกกระทำถูกละเมิดจากครอบครัวกับการที่ไปออกรายการเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนเนาะโหนกระแสทำให้ผู้ถูกกระทำของคนอื่นที่กล้าออกมาพูดถึงความเจ็บปวดจากการถูกกระทำของตัวเองอีกหลายคนในโซเชียลนะคะซึ่งทรายสก็อตก็ให้สัมภาษณ์สื่อไปไม่เยอะแต่ชัดเจนก็คือนี่แหละรายการโหนกระแสนะคะไปออกรายการไปก็ร้องไห้ไปเนาะกล้าออกมาบอกถึงความรุนแรงที่ประสบพบเจอหลังจากที่เธอไปที่ทรายไปออกรายการมาแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะที่เคยแชร์ประสบการณ์ว่าถูกคนขับรถละเมิดในวัยเด็กอะที่น้องด้งอ่านข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าป๋าต๊อปนะคะป๋าต๊อปนี่แหละปฏิญญาเธอถูกละเมิดในวัยเด็กจนต้องทำแท้งอะชีวิตพังทลายไปหมดเลยตั้งครรภ์นะคะป๋าต๊อปก็บอกว่าอย่างนี้เห็นใจน้องทรายสก็อตมากป้าต้องบอกว่าคนเรานะหลังไม่ชนฝาจะไม่มาพูดในสิ่งที่เราต้องอายเห็นใจตรงที่พูดแล้วไม่มีใครฟังอย่าเข้าใจผิดอย่าเพิ่งเอาเรื่องของพี่ไปปนกับเรื่องของน้องทรายเรื่องของพี่คือเรื่องของพี่เรื่องของน้องพี่เพิ่งเข้าใจเสี้ยวเดียวที่น้องบอกแต่พี่เข้าใจความอึดอัดใจของเด็กคนนึงที่ไม่มีใครฟังในสิ่งที่เขาพูดเรื่องที่ป้าต้องออกมาพูดคือเรื่องที่ให้คนฟังพี่พูดด้วยความอยากจะบอกทุกคนว่าถ้ามีเด็กลูกหลานมาบอกว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยขอร้องไว้เชื่อเขาก่อนแล้วช่วยเขาอย่าเพิกเฉยการที่มนุษย์คนหนึ่งเวลาตัดสินใจพูดเรื่องบางเรื่องออกมาแล้วยิ่งเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยพูดเสร็จอาจจะรู้สึกอายรู้สึกกลัวรู้สึกคนจะไม่เชื่อถ้าครอบครัวไม่ได้เป็นจุดแรกที่จะรับฟังอาจทำให้เด็กคนนั้นไม่กล้าที่จะพูดต่อก็ได้ดังนั้นครอบครัวควรเป็นจุดเริ่มต้นรับฟังก่อนวันนี้สิ่งที่น้องทรายบอกว่าไม่มีใครฟังน้องเลยวันนี้มีคนฟังเป็นล้านแล้วมีคนให้กำลังใจเป็นล้านล้านขอให้กำลังใจพวกเราเข้าไปนั่งในใจด้วยว่ามีคนเห็นใจทรายสก็อตเยอะแยะป้าต้อพูดถึงคลิปเสียงที่ทรายเปิดออกมาว่าธรรมชาติมนุษย์นะถ้าไม่อึดอัดเนี่ยหลังไม่ชนฝาจะไม่ออกมาพูดในสิ่งที่ตัวเองอายสิ่งที่พูดเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยก็เก็บไม่ให้คนรู้วันนึงคนนั้นออกมาพูดในเรื่องนี้แสดงว่านั่นแหละถึงจุดที่สุดแล้วแล้วอยากให้คนอื่นรับฟังคนพูดก็รู้สึกอายไปด้วยวันที่ทรายอัดคลิปออกมาพูดก็คงถึงที่สุดแล้วนะสิ่งที่คล้ายกันก็คือว่าเด็กเนี่ยกระทืบเท้าร้องอยู่ว่าเห็นผมไหมเห็นผมหรือเปล่าถ้าไม่ที่สุดก็ไม่ออกมาพูดเรื่องนี้มันไม่เหมือนเรื่องที่ฉันได้ปริญญาเอกอันดับหนึ่งได้เหรียญทองที่อยากจะไปเล่าให้คนอื่นฟังนี่ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ใครฟังแล้วแต่เป็นเพียงอยากเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแล้วรู้สึกว่าเหมือนว่าไม่ได้มีการโดนรับฟังโดยสมบูรณ์น่ะป้าต๊อบบอกว่าจริงๆอยากจะชวนน้องทรายมาบำบัดเสียงของเราเป็นพลังงานขึ้นบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้ไรติดอยู่ขยับแล้วร่างกายจะโล่งขึ้นจิตวิญญาณโล่งขึ้นจิตนิ่งขึ้นจะได้ทำอะไรต่อจากปัญญาหรือว่าอย่างนั้นเนาะการจะแก้ปมที่ถูกทำร้ายก็ต้องแก้ปมที่ตัวเองหรือที่ตัวเราสิ่งที่ป้าต๊อบเคยเจอคือสิ่งที่แก้ปมได้คือศาสนาถ้าจะให้ชี้แนะเรื่องจิตใจจากประสบการณ์ที่บำบัดจิตใจที่ผ่านมาไม่ได้ก้าวล่วงทรายนะไม่ได้มาฉวยโอกาสจังหวะนี้คุณป้าต๊อบบอกว่าลองเปิดใจมันอาจจะช่วยบำบัดได้ถ้าทรายพร้อมอยากจะร่วมบำบัดยินดีช่วยจากคนที่เคยผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาพี่ถือว่าความแค้นนี้หลายสิบปีแล้วมันทำลายความสัมพันธ์ตัวเองร่างกายโยนทิ้งเวลาไปเยอะมากกับความแค้นที่ไม่ได้จัดการพี่ไม่สามารถแนะนำอะไรน้องได้นอกจากบอกได้คำเดียวว่าถ้าน้องไม่ไหวจริงๆมาหานะเราคุยกันส่วนตัวดีกว่ามาหาพี่ไม่ได้บอกว่าพี่เก่งพี่บอกว่าพี่มีอ้อมกอดที่อบอุ่นแล้วสัญญาว่าจะไม่ตัดสินอะไรเลยเท่านั้นเลยเท่านั้นจริงๆนี่คือป้าต๊อบฝากส่งท้ายส่งอ้อมกอดถึงทรายสก็อตค่ะโอ้เมื่อวานนี้ใครที่เห็นภาพตอนที่คุณทรายไปร้องตอนที่ไปออกรายการเนาะ

โอ้โหแล้วมันพีมันมีบางช่วงนะที่แบบบางเพจอะก็ตัดเฉพาะช่วงนั้นมาออกอะเอาแค่ภาพนิ่งเลยนะโอ้โหใครเห็นแล้วไม่น้ำตาซึมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่อ่ะ

็ยืนกึ่งๆนะอย่างที่บอกนะคะเมื่อวานนี้ก็มีคนเข้าไปคนว่าตอนนี้เนี่ยชายสก็อตอยู่กับใครเขาอยู่กับใครในเมื่อเขาถูกครอบครัวปฏิเสธอะไรอย่างนี้นะอันนี้ตามที่เขาบอกเขาให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งนะว่าเขาถูกครอบครัวปฏิเสธเขาส่งคลิปไปให้ใครให้ลุงส่งคลิปไปให้พี่ที่เป็นเครือญาติด้วยกันก็ไม่มีใครสนใจมีแต่คนบอกว่าให้ขอโทษแม่ขอโทษแม่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนไม่มีใครเลยจริงๆตอนนี้นะคะตอนนี้มีอยู่คนหนึ่งที่อยู่ข้างกายเขาที่เห็นเมื่อวานนี้ชัดเจนก็คือเป็นจ่าทหารคนหนึ่งนะคะที่คอยดูแลชายสก็อตอยู่นะคะเขาบอกว่าคนนี้เป็นจ่าทหารนอกราชการเหมือนเป็นหน่วยรบพิเศษหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมีคนทำข้อมูลเอาไว้นะคะที่อยู่ข้างกายคอยดูแลคอยปกป้องคอยไปไหนมาไหนด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าคนนี้แหละดูแลมาหลายปีแล้วนะคะก็ยังดูแลอยู่ณปัจจุบันนี้ก็เลยเห็นบอกว่าคนก็เลยเข้าไปโฟกัสเขาชื่อพี่จ่ายาอดีตรบพิเศษผู้เป็นทุกอย่างในชีวิตของชายสก็อตค่ะก็มีคนเข้าไปเปิดเผยว่าคนนี้คอยปกป้องคุณชายอยู่หมายถึงว่าดูแลนั่นแหละปกป้องก็คือว่าดูแลไปไหนมาไหนขับรถให้อยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันทำงานเพื่ออาสานะคะที่ทำอยู่ตอนนี้ไปทะเลไปภูเขาไปดับไฟป่าอะไรพวกนี้นะคะจ่ายาจะอยู่ใกล้ชิดตลอดนะคะไม่ใช่ครอบครัวแต่เหมือนครอบครัวนะคะก็ประมาณนั้นเนาะก็ยังดีนะที่มีจ่าคนหนึ่งเนาะอยู่ใกล้ๆนะคะคอยดูแลเขาไปตามได้เนาะที่เพจที่ Facebook ของจ่ายานี่นะคะเขาก็โพสต์นะเวลาไปทำกิจกรรมอะไรนะก็บอกว่าเขาจะอยู่ข้างจ่ายสก็อตค่ะปิดท้ายบันเทิงที่ข่าวเศร้านะคะสรุปคุณสังดอกสะเดาก็เสียชีวิตนะคะรักษาตัวอยู่ด้วยอาการโรคมะเร็งยุติการรักษาโดยครอบครัวนะคะแจ้งสาเหตุไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าไม่อยากให้คุณสังทรมานอีกล่าสุดเมื่อวานนี้ลูกชายก็โพสต์แจ้งข่าวว่าตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วนะครับจากไปอย่างสงบพ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วจะทำตามทุกอย่างที่เคยคุยไว้จะดูแลแม่อย่างดีท่ามกลางเพื่อนๆนะคะแฟนๆตลกศิลปินตลกมาร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ลูกชายแจ้งข่าวว่าขอยุติการรักษาปั๊มหัวใจพ่อโดยเผยอาการก่อนเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงนะคะว่าหมอบอกออกซิเจนในเลือดต่ำ 87% ไข้ขึ้นสูงความดันต่ำการช่วยมีผลเสี่ยงปั๊มหัวใจเสี่ยงต่อการต่อซี่โครงจะหักเลือดจะออกมีข้อดีข้อเสียมีต่างๆนานา1ปั๊มขึ้นมาได้ก็เป็นเจ้าชายนิทรา2ปั๊มไม่ขึ้นพ่อก็ไปทั้งนี้ทั้งนั้นได้ปรึกษาญาติๆแล้วว่าให้คุณหมอช่วยจนสุดความสามารถแต่ถ้าสุดความสามารถแล้วพ่อไม่ไหวขออย่ายื้อเลยครับพ่อเหนื่อยมามากแล้วสุดท้ายก็จากไปอย่างสงบนะคะก็เป็นการโพสต์ที่บีบหัวใจเนาะสำหรับคนที่เป็นลูกนะคะก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพี่สังดอกสะเดาด้วยนะคะกับการสูญเสียตลกชื่อดังไปอีกคนหนึ่งในวงการค่ะส่วนข่าวกีฬาสักหน่อยหนึ่งไหมวันนี้มีข่าวอะไรบ้างกีฬาวันนี้ก็เดี๋ยวนะมีข่าวลือเรื่องจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์อีกแล้วเหรออันนี้เป็นแหล่งข่าวจากกสทช.นะคะไม่รู้แรงจากไหนความคืบหน้าการพิจารณาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกที่อีกไม่กี่วันจะเริ่มเตะกันแล้วเนี่ยนะคะขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าจะดำเนินการจัดซื้อลิขสิทธิ์จริงหรือไม่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นยังต้องประเมินความคุ้มค่ารอบด้านอยู่ทั้งราคาลิขสิทธิ์เงื่อนไขการถ่ายทอดสดช่วงเวลาสำคัญในการแข่งขันโอกาสในการหารายได้

จากการโฆษณาและความเหมาะสมของการใช้งบเพื่อประโยชน์สาธารณะแหล่งข่าวระบุว่าแนวทางการเจรจาของฝ่ายไทยยังคงยึดกรอบวงเงินใกล้เคียงกับที่สำนักงานกสทช.เคยสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งก่อนอยู่ที่ประมาณหลัก600ล้านบาทโดยตัวเลขนี้อยู่ถูกใช้ฐานในการต่อรองกับผู้ถือลิขสิทธิ์นะคะเมื่อฝ่ายไทยเสนอกรอบราคาที่ไม่เกินระดับดังกล่าวการเจรจากลับต้องเจอข้อจำกัดเนื่องจากว่าราคาที่ผู้ถือลิขสิทธิ์คาดหวังนั้นยังคงอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบที่ไทยสามารถรับได้โดยตัวแทนก็คือเอเจนต์นั่นแหละระบุว่าต้องไม่ต่ำกว่า 1,300 ล้านบาทแหล่งข่าวย้ำว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การไม่ให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกแต่ต้องพิจารณาว่างบที่ใช้เนี่ยจะคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าฟุตบอลโลกมีระยะเวลาการแข่งขันเพียงแค่30วัน1เดือนเท่านั้นแต่ค่าลิขสิทธิ์นั้นถือว่าอยู่ในระดับสูงมากขณะที่รัฐบาลได้หารือกับสมาคมกีฬาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลบางส่วนก็มีความเห็นว่าหากต้องใช้งบจำนวนมากในระดับดังกล่าวอาจควรนำงบไปใช้ในภารกิจอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าดีไหมแล้วที่สำคัญฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องเวลาการแข่งขันตามเวลาประเทศไทยบางคู่นั้นเนี่ยเตะกันตีสามบางคู่จบนะช่วงเช้า10โมงทำให้พฤติกรรมการรับชมของคนไทยอาจจะไม่คึกคักเท่าที่ควรคือไม่คึกคักเท่ากับการจัดแข่งขันในยุโรปหรือเอเชียอีกทั้งธุรกิจที่เคยรับอานิสงส์จากฟุตบอลโลกเช่นพวกร้านอาหารสถานบันเทิงหรือกิจกรรมชมฟุตบอลร่วมกันอาจจะไม่สามารถใช้โอกาสนี้สร้างรายได้เต็มที่แต่หากเอกชนประเมินแล้วว่าคุ้มค่าและอยากจะรวมตัวกันไปซื้อลิขสิทธิ์ก็สามารถทำได้ขณะเดียวกันการขายโฆษณาหารายได้เชิงพาณิชย์จากการถ่ายทอดสดก็ทำได้ยากขึ้นเนื่องจากช่วงเวลาในการแข่งขันไม่เอื้อต่อการรับชมในวงกว้างส่งผลให้ภาคเอกชนยังไม่แสดงความสนใจชัดเจนในการร่วมสนับสนุนงบประมาณซื้อลิขสิทธิ์โดยเฉพาะเมื่อประเมินแล้วว่าโอกาสคืนทุนจากรายได้โฆษณาอาจไม่สูงพอเมื่อเทียบกับต้นทุนลิขสิทธิ์อ๋อก็วันนี้แล้วก็ยังไม่ชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวรออีกสักวันสองวันหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026 1,300 ล้านค่ะปิดค่าบันเทิงและกีฬาก็เห็นล่าสุดเอาแถมอีกหน่อยนึงนะนายกรัฐมนตรีก็พูดเรื่องนี้แหละเรื่องการหาช่องทางซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้นะคะบอกว่าอย่างนี้รัฐบาลจะประสานงานอย่างสุดความสามารถและพยายามหาช่องทางทุกอย่างนะคะนักข่าวก็ถามว่าแล้วนำงบที่จะไปซื้อเนี่ยมาดูแลฟุตบอลแทนฟุตบอลไทยแทนมองยังไงคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดินนะหรือว่าไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่รัฐบาลจะประสานให้คนที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้นน่ะมาช่วยอำนวยความสะดวกนะคะเมื่อถามว่าคนไทยยังมีโอกาสได้ชมฟุตบอลโลกใช่หรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่า best effort ก็จะพยายามให้ดีที่สุดว่าอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเข้าใจว่าวันสองวันนี้น่าจะรู้เรื่องนะถ้านายกรัฐมนตรีนะคะพูดแบบนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับนายกรัฐมนตรีก็คือเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยนะพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านว่ามีความกังวลอะไรหรือเปล่ารัฐบาลจะเอายังไงอะไรอย่างงี้นะคะนายกบอกว่าตอนนี้นะคะก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับรัฐบาลความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะมูลเหตุใดก็ตามถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยเหลือซึ่งการชี้แจงต่อศาลมีกระบวนการอยู่แล้วโดยขณะนี้คนที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นิลประพันธ์นายกยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดมาแล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วทุกอย่างจึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญโครงการไทยช่วย

0: ไอพัสจะเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้ตามกำหนดนะคะ19พฤษภาคมส่วนรายละเอียดท่านบอกว่าให้ไปถามรัฐมนตรีที่รับผิดชอบแต่ละด้านแล้วกันส่วนที่พรรคฝ่ายค้านอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่สำหรับรัฐบาลความทุกข์ร้อนของประชาชนทุกเรื่องคือเรื่องเร่งด่วนทั้งหมดและมีความสำคัญอย่างยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดมองไม่เหมือนกันก็ปล่อยให้รัฐบาลได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนไปก่อนถามว่าจะมีผลกระทบกับผู้ที่ให้กู้อาจจะมีความลังเลหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้นายกตอบทันทีว่าตอนนี้ก็มีแต่แย่งกันให้กู้ขอโทษทีโอ้แย่งกันให้กู้นะคะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลมั่นใจก็ดูแล้วไม่หวั่นนะกับเรื่องนี้นะเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้ในการประชุมครม.นะคะเพราะว่าถ้าฟังจากทางคุณพลาดรปิศนานันทกุลเนาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงบประมาณนี่นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังจะต้องไปชี้แจงภายใน7วันซึ่งศาลไม่ได้สั่งว่าให้หยุดเอาไว้ก่อนอะไรนะเพราะฉะนั้นในกระบวนการใดๆที่อยู่ในกระบวนการกู้เงินหรือคณะกรรมการดำเนินการใดๆก็จะเป็นส่วนที่กรรมการยังคงดำเนินการได้ต่อถามว่าถ้ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าแม้ศาลไม่ได้สั่งให้หยุดหรือชะลอดำเนินการแต่รัฐบาลเนี่ยพิจารณาชะลอดำเนินการตรงนี้เองได้ไหมคุณพราดรบอกว่าศาลไม่ได้สั่งก็จะเป็นอำนาจของครม.ที่ออกพ.ร.ก.กู้เงินนี้ศาลบอกแต่เพียงให้ไปชี้แจงภายใน7วันซึ่งรัฐบาลนี้จะไปชี้แจงตามกำหนดยังไม่ได้เจอกับรองนายกประกรณ์นะคะถ้าเจอเดี๋ยวจะถามแล้วถามว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการไทยช่วยไทยที่จะลงทะเบียนกันวันแรกในวันที่25นี้หรือเปล่าคุณพลาดรบอกว่าการลงทะเบียนที่รัฐบาลกำหนดวันที่25พฤษภาคมนี้เดินหน้าต่อไปอันนี้ก็ชัดเจนตรงนี้นะคะแสดงว่า25นี้ก็ลงทะเบียนเพื่อรับเงินในโครงการคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยพัฒน์ต่อไม่ได้มีการเบรกหรือว่าไม่ได้ระงับอะไรนะคะก็เดี๋ยวรอ25นะจะลงผ่านช่องทางไหนยังไงนะคะเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็รอติดตามผ่านรายการในช่วงข่าวเช้า 9.5 นี่แหละค่ะไปฟังเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
1: พิเศษสำหรับคนที่เพิ่งอกหักมานะคะอ้าวสั่งน้ำตาไม่ได้ค่ะมีทิชชู่ยังคะมีทิชชู่ยังจ๊ะเอาแขนเสือปาดรถบ่ไอ้ขออนุญาตมอบเป็นความสุขอีกหนึ่งเพลงนะจ๊ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favichinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favichinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: บอกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกบอกเราเป็นไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊ว

0: สูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะของรายการค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะก็ไปดูความคืบหน้านิดนึงจากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่เรือนจำพัทยามีการรับตัวนายหมิงเฉินหมิงเฉินนี่คือสัญชาติจีนนะคะที่เป็นผู้ต้องขังในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดนะคะก็ทางเรือนจำพัทยามีการควบคุมตัวเอาไว้ก่อนในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็ส่งตัวไปรักษานะคะพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากว่าเขาชักเกร็งแล้วก็หมดสติตามที่เสนอข่าวนะคะหลังจากนั้นก็ส่งไปที่โรงพยาบาลบางละมุงนะคะดำเนินการย้ายต่อไปที่ห้องวิกฤต ICU เลยนะคะเบื้องต้นเรือนจำพิเศษพัทยาตรวจหาสารเสพติดแล้วก็สารพิษในร่างกายไม่พบสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนและกัญชาคราวนี้พยาบาลประจำเรือนจำก็ดำเนินการทำหนังสือราชการเพื่อขอรับเอกสารยืนยันผลการตรวจสารเสพติดอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลโดยทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวอย่างเนี่ยส่งตรวจไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แพทย์ก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ต้องขังนั้นได้รับประทานยาประจำตัวเกินขนาดจึงทำการใส่สายยางทางจมูกเพื่อล้างระบบทางเดินอาหารโดยพบเป็นของเหลวสีฟ้าแล้วก็ทำการฉีดยาต้านพิษให้ส่งผลให้ผู้ต้องขังเริ่มขยับตัวได้มีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางการแพทย์ได้แต่ว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนการรับประทานอาหารยังคงให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางอยู่นะคะส่วนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการห้องแลบผลตรวจสารเสพติดปัสสาวะไม่พบสารเสพติดทุกประเภทค่ะแล้วก็ความคืบหน้าเมื่อวานทางโฆษกกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าการล่าสุดนั้นเนี่ยตอนนี้ผู้ต้องขังได้รับการประเมินอนุญาตให้ออกจากห้อง ICU แล้วนะคะปัจจุบันรักษาตัวอยู่แบบเดียวๆนะอยู่ที่วอร์ดผู้ป่วยค่อนข้างมีความมั่นคงสูงแต่ว่ายังคงมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตรวจตราผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกำลังสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่สภ.บางละมุงกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะมาร่วมปฏิบัติภารกิจตึงกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงส่วนการเยี่ยมของญาตินั้นยังไม่อนุญาตค่ะไม่สามารถอนุญาตได้เพราะว่าผู้ต้องขังนั้นเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็เริ่มแข็งแรงขึ้นแหละรู้สึกตัวแล้วก่อนหน้านี้พบว่ามีปัญหาทานอาหารไม่ได้หลังจากนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเริ่มทานอาหารได้เล็กน้อยการที่มีอาการชักเกร็งหมดสติในวันเกิดเหตุก็เชื่อว่าน่าจะมาจากการกินยาเกินขนาดนั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าในเรื่องของแบบประชดประชันหรือว่าไม่กินข้าวอะไรเงี้ยนะคะที่มีการชักเกร็งน่าจะกินยาเกินขนาดก็เดี๋ยวผลการตรวจเลือดอย่างเป็นทางการนะในส่วนของแพทย์กับตำรวจเจ้าของสำนวนคดีที่รับผิดชอบข้อมูลนะคะก็ในเรื่องความวิตกกังวลหรือความเครียดสูงผิดปกติของผู้ต้องขังระหว่างนอนพักรักษาตัวตอนนี้ไม่น่าเป็นกังวลมากนักนะคะที่ทางราชทัณฑ์บอกมานะคะหากว่าต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนตามขั้นตอนแล้วก็เป็นดุลพินิจของแพทย์เนาะแต่ว่าในทางปฏิบัติมิติหนึ่งราชทัณฑ์กับตำรวจก็มีหน้าที่ต้องจัดกำลังเฝ้าดูติดตามอาจมีช่องว่างหรือมีโอกาสความไม่ปลอดภัยการเสี่ยงจะหลบหนีก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมนะคะควบคุมตัวไว้อย่างเข้มแข็งเลยนะคะนี่

เฉินซันหนุ่มจีนคลังแสงนะคะก็แน่นอนคนนี้น่าจะเป็นแก๊งของจีนที่โยงกับสแกมเมอร์ค่ะอยู่ในตำแหน่งระดับหัวหน้าสั่งการนะคะกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะยอมรับว่ามีความเชื่อมโยงก่อนหน้านี้เนี่ยทางข่าวกรองก็บอกว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยครอบครองอาวุธสงครามแล้วมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการนะคะก็ลักษณะนั้นละกันประวัตินี่คือไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับในคนนี้นะคะอ่ะตอนนี้ก็อาการเขาปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ติดตามกันนะคะสำหรับในเรื่องของข่าวความคืบหน้าเรื่องการประชุมครม.เรื่องของคดีรถไฟชนรถเมย์นะเดี๋ยวคุณจามอนเองก็ไปทำข่าวด้วยวันนี้นะคะจะไปขอติดตามนะคะเรื่องของเนี่ยไปลองนั่งรถไฟดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะในข่าวจากสำนักข่าวไทยตลอด24ชั่วโมงติดตามได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้ 5:00 นเหมือนเดิมกับเรา2คนสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันอังคารแบบนี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะคะ
2: ครับผมในช่วงนี้นะครับท่านกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวนะครับคุณกาดทิติวิวัฒวานนท์ท่านจะพาเราไปดูนะครับว่านักลงทุนรักนักลงทุนจีนใน EEC เนี่ยเป็นอย่างไรโอกาสและความท้าทายที่มีนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านเรากำลังต่อสายกับท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะสำหรับ
2: เนี่ยนะครับ
1: สำหรับช่วงนี้นะคะเรียนแจ้งคุณผู้ฟังนิดหนึ่งเราขยับขึ้นมานะคะเจาะลึกอาเซียนจากที่ปกติจะเป็นช่วง 7:15 นาทีนะคะแต่ว่าวันนี้เราสลับนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นช่วง 7:00 นตรงเนื่องจากแขกรับเชิญของเราท่านติดภารกิจนะคะก็เลยต้องเข้าสายในช่วงนี้เท้าความนิดนึงค่ะ EEC ที่เราจะคุยกันนะคะมุมมองของนักลงทุนจีนเนี่ยมีโอกาสและความท้าทายอย่างไร EEC คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor ค่ะเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจระดับชาติของประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งหลักๆเลยก็จะครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดประกอบไปด้วยชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็กระจายความเจริญรวมไปถึงดึงดูดการลงทุนต่างๆจากทั่วโลกนะคะ3ด้านสำคัญที่เขามองเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกรวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S Curve ก็คือเป้าหมายที่สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะคะก็จะมีทั้งหมด5กลุ่มทั้งการบินโลจิสติกอุตสาหกรรมดิจิทัลการแพทย์ครบวงจรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพนะคะมีมุมมองที่ไทยเรานำเสนอก็คือเรื่องสิทธิประโยชน์การสนับสนุนการลงทุนต่างๆก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ปูพื้นก่อนให้คุณผู้ฟังสามารถฟังข้อมูลในช่วงนี้ได้สนุกและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะ
2: ครับผมก็เลยการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกของไทยเราเนี่ยเราก็มีวิธีการแล้วก็มีโครงการเนี่ยมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งแต่ท่านสมัย